0: 2 3เป็นเชฟนะคะยกมือไวที่เลข3นะคะเมื่อคุณนับ3แล้วเชฟยกมือคนแรกนะคะจำนวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในวันพฤหัสบดีมีกี่คนลูก
1: 60คนครับ
0: มี60คนตรงนี้ใช่ไหม

0: ีละ
1: 1ครับ
0: นับทีละ1รูปก่อนได้เป็น6รูปแล้วทำอย่างไรถึงได้60คะ
1: นำ60คูณด้วย10ครับ
0: นำ6ใช่ไหม6รูปก็เป็น6คูณด้วย
1: 10
0: เท่ากับ60ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกเลยนะคะปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะในใครมีวิธีที่แตกต่างจากเชฟไม่ได้ใช้วิธีการคูณข้าวหอมใช้วิธีไหนลูกนักเรียนปลายทางใช้วิธีใดแตกต่างจากเชฟหรือว่าเหมือนกับเชฟมาฟังข้าวหอมกันนะคะว่าข้าวหอมคิดเหมือนเด็กๆหรือเปล่าข้าวหอมหนูใช้วิธีใดในการหาคำตอบข้อนี้คะ
2: นับ10ค่ะ
0: ทีละ10นับทีละ
2: 10
0: 1รูปก็เป็น10ใช่ไหมคะ2รูปก็เป็น20หนูก็นับ10 20 30 40 50 60จนถึงรูปสุดท้ายก็นับได้60ดังนั้นนะคะจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดในวันพฤหัสบดีมีทั้งหมด60คนนะคะอาจจะใช้แนวคิดแบบข้าวหอมก็ได้นับทีละ10หรือจะใช้แบบเชฟก็ได้ใช่ไหมนับได้6รูปก็นำ6มาคูณด้วย10เท่ากับ60นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆยากไหมเมื่อสักครู่คนที่ยังไม่ได้ยกมือจะตอบคำถามหนูทราบหรือยังว่าใช้วิธีการนับอย่างไรเดี๋ยวข้อต่อไปเด็กๆอย่าพลาดนะคะมาช่วยกันตอบคำถามกันข้อต่อไปจำนวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในวันใดมากกว่าวันศุกร์อยู่10คนEQได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ EQ นะคะนำเสนอคำตอบของเราอันดับแรกคำตอบก่อนจำนวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดวันใดมากกว่าวันศุกร์อยู่10คนลูก
3: วันพุธครับ
0: วันพุธอีคิวทราบได้อย่างไรว่าวันพุธมากกว่าวันศุกร์อยู่10คน
3: ลบครับ
0: ใช้วิธีการ
3: ลบ
0: ใช้นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลูก
3: 35ลบ25
0: 35ลบด้วย25อีคิวนับแล้วเหรอคะEQ นับได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะถูกต้องไหมคะเด็กๆ35ลบด้วย25เหลือ10ดังนั้นนะคะวันพุธนะคะก็จะมีจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดมากกว่าวันศุกร์อยู่10คนไหนใครมีแนวคิดอื่นไหมไม่ได้ใช้วิธีการลบไม่ได้ใช้วิธีการนับจำนวนเด็กๆก่อนมีไหมคะลูกงั้นเดี๋ยวเรานะคะมาเฉลยตามแนวคิดของ EQ ก่อนเลยนะคะเราก็มาดูที่วันศุกร์วันศุกร์มีอยู่กี่คนนะ25คนนะคะมีอยู่2รูป1รูปแทนนักเรียน10คน10 20เด็กๆรูปนี้มีอยู่แค่ครึ่งรูปครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5เมื่อ1รูปแทนจำนวนนักเรียน10คนครึ่งรูปนะคะก็แทนจำนวน5คนนั่นเองเพราะ5เป็นครึ่งหนึ่งของ10ใช่ไหมคะก็จะได้25คนนะคะต่อไปวันจันทร์มีกี่คนลูกวันจันทร์มี4รูป40คนวันอังคารกี่คนคะ
4: 50คน
0: วันอังคารมี5รูป50คนวันพุธมีกี่คน35คนมี3รูปเต็มนะคะแล้วก็มีครึ่งรูปอีก1นะคะก็จะเป็น35คนวันพฤหัสบดีมีกี่
4: คน
0: 60คนนั่นเองนะคะ EQ นำ35มาลบด้วย25แล้วเหลือ10ดังนั้นนะคะก็จะเป็นวันพุธนั่นเองที่มีจำนวนนักเรียนเข้าใช้บริการมากกว่าวันศุกร์อยู่10คนนะคะไหนใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมเมื่อสักครู่คุณครูถามไปแล้วนักเรียนปลายทางมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะเด็กๆเราสังเกตจากรูปได้เลยไหมลูกถ้ามากกว่าวันศุกร์อยู่10คนแสดงว่ารูปในวันนั้นจะต้องมากกว่าวันศุกร์อยู่กี่รูปลูกมาอยู่1รูปใช่ไหมคะอันนี้มี4รูปอันนี้มี5รูปอันนี้มี3รูปกับอีกครึ่งอันนี้มี6รูปอันนี้มี2รูปกับอีกครึ่งหนึ่งจำนวนที่มากกว่าวันที่มากกว่าวันศุกร์อยู่1รูปก็คือวันพุธนั่นเองเด็กๆก็สามารถใช้วิธีการดูรูปก็ได้นั่นเองนะคะต่อไปถ้าวันศุกร์วันศุกร์เหมือนเดิมแล้วลูกวันศุกร์มีนักเรียน25คนนะถ้าวันศุกร์มีนักเรียนมาเพิ่มอีก15คนจะ ้องมีรูปทั้งหมดกี่

0: ในข้อนี้นะคะน้ำหนาวยกมือเร็วที่สุดเลยนะคะได้คำตอบหรือยังลูกได้คำตอบหรือยังอ่ะได้คำตอบแล้วนะถ้าวันศุกร์มีนักเรียนมาเพิ่มอีก15คนจะต้องมีรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าแบบนี้ทั้งหมดกี่รูปอ่ะน้ำหนาวตอบเลย
1: 4รูปค่ะ
0: มีทั้งหมด4รูป40คนใช่ไหมน้ำหนาวคิดอย่างไร
1: นับต่อค่ะ
0: นับต่ออย่างไรลูก
1: ทีละ10ค่ะ
0: นับต่อทีละ10อย่างไรเอ่ยมีอยู่25คนใช่ไหมคะวันศุกร์มีอยู่25คนเพิ่มอีก15คนกลายเป็นกี่คนคะนํา25มาทําอะไรกับ15ลูก
1: บวกค่ะ
0: นํา25มาบวกกับ15แล้วได้คําตอบเป็นเท่าไหร่คะข้าวหอมช่วยน้ำหนาวเด็กๆต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยน้ำหนาวหน่อยนะคะลูก25บวกเพิ่มอีก15ได้เท่ากับ
1: 40ค่ะ
0: ได้เท่ากับ40ใช่ไหมถ้าเพิ่มมาอีก15คนก็จะได้มาอีกก็จะได้เป็น40คน40คนก็แทนด้วยรูปนี้4รูปนั่นเองถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับน้ำหนาวหน่อยค่ะเชฟมีอีกแนวคิดหนึ่งเหรอคะลูกหนูใช้วิธีใดเดี๋ยวให้เชฟตอบคำถามหน่อยว่าแนวคิดของเชฟเป็นอย่างไร
2: 25บวกด้วย15ครับ
0: 25บวกด้วย15เท่ากับ
2: 40ครับ
0: เหมือนน้ำหนาวเลยนี่ใช่ไหมได้40ดังนั้นต้องมีรูปแบบนี้กี่รูปคะ
2: 4รูปครับ
0: 4รูปเป็นแนวคิดเหมือนน้ำหนาวเลยมีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ไหมคะถ้าหากว่าเด็กๆใช้วิธีการเพิ่มรูปล่ะลูกมีนักเรียนเพิ่มมาอีก15คนมีนักเรียนเพิ่มมาอีก15คนแสดงว่ารูปของเราต้องเพิ่มมาอีกกี่รูปคะเพิ่มมา2รูปเลยไหมถ้าเพิ่มมา2รูปแสดงว่าเพิ่มมากี่คน20คนแต่เพิ่มมา15คนต้องเพิ่มมาอีกกี่รูปลูก1รูปกับอีกครึ่งรูปนั่นเองนะคะถ้ามีนักเรียนเพิ่มมาอีก15คนก็จะเพิ่มมาอีก1รูปกับอีกครึ่งรูปนะคะเราก็นำครึ่งรูปตรงนี้ไปรวมกับครึ่งรูปเดิมนะคะก็จะกลายเป็น1รูปเต็มๆเลยแล้วอีก1รูปนี้เราก็นำไปเพิ่มเลยกลายเป็น4รูปจะเป็น25อยู่ไหมไม่ใช่แล้วนะก็จะกลายเป็น40คนนั่นเองนะคะก็จะเป็น4รูปเหมือนกันใช้แนวคิดเหมือนน้ำหนาวกับเชฟก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการเพิ่มรูปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนะคะเด็กๆสามารถอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดข้อกำหนดให้ได้นะคะให้เหตุผลนะคะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งจากตัวอย่างที่ผ่านมาเด็กเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คือมีข้อกำหนด1รูปแทนจำนวน2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยใช่ไหมในวันนี้จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไปเป็นอย่างไรเด็กๆมาดูแผนภูมินี้ค่ะแผนภูมิรูปภาพแผนภูมินี้เราใช้รูปอะไรเอ่ยแทนจำนวนคนเราใช้รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะรูปสามเหลี่ยมสีฟ้านี้นะคะ1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คน
3: 3
0: คนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะชั่วโมงที่ผ่านมาจะเป็น2หน่วยใช่ไหมลูก1รูปแทน2คน1รูปแทน5คน1รูปแทน10คนอันนี้1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คนนะคะเด็กๆคะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลของอะไรเชฟยกมือก่อนใครเลยนะคะเชฟคะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลของอะไร
2: จำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่ชื่นชอบกีฬาต่างๆครับ
0: เชฟดูจากตรงไหนลูก
2: มีชื่อครับ
0: ดูจาก
2: ภูมิครับ
0: ชื่อแผนภูมิข้างบนตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะแผนภูมินี้แสดงจำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่ชื่นชอบกีฬาต่างๆต่อไปนะเด็กๆมาดูคำถามต่อไปจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำมีจำนวนกี่คน

0: แตงกวายกมือก่อนใครเลยอ่ะเชิญชอบกีฬาว่ายน้ำใช่5คนไหมคะเด็กๆไม่ใช่5คนนะคะอัดแตงกวาได้ข้อมูลที่แท้จริงแล้วใช่ไหมลูกจำนวนที่แท้จริงแล้วอัดแตงกวาลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้เลยเชิญชอบกีฬาว่ายน้ำมีกี่คนคะ
1: 15คนค่ะ
0: 15คนคิดอย่างไรคิดอย่างไรลูก
1: นับทีละ3ค่ะ
0: นับทีละ3นับได้รวดเร็วมากเลยนะคะนับอย่างไรมาช่วยกันนับกันเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางช่วยกันนับค่ะนับทีละ3นะรูปที่1 3รูปที่2 6แล้วก็
2: 9
0: 12 12 15 15ได้คำตอบเหมือนกับแตงกวาเลยไหมคะเด็กๆเหมือนกันเลยแล้วมีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ไหมกล้าใช้แนวคิดอะไรกล้าคิดอย่างไรขอคำตอบก่อนจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำมีกี่คนคะ
3: 15คนครับ
0: 15คนเหมือนกับแตงกวาเลยนะแต่แนวคิดแตกต่างกันคิดอย่างไรลูก
3: ใช้วิธีการคูณครับ
0: ใช้วิธีการคูณคูณอย่างไรคะนำจำนวนใดคูณจำนวนใด
3: 5คูณ3ครับ
0: 5คูณด้วย3เด็กๆคะ5คูณด้วย3เท่ากับ15ไหมเท่ากับ15ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับกล้าหน่อยค่ะจำนวนรูปนะคะมี1 2 3 4 5มี5รูปโดย1รูปนะคะแทนจำนวนนักเรียน3คนเราก็นำ5คูณด้วย3เท่ากับ15ถูกต้องเลยนะคะเราก็จะได้ว่ามีจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำ15คนแนวคิดที่1ของแตงกวาคือนับทีละ3เลยนะหรือใครไม่ถนัดนับทีละ3เราก็ใช้วิธีการคูณเข้ามาช่วยได้นะคะเด็กๆสังเกตนะจำนวนที่แท้จริงนะคะอาจจะไม่ได้เท่ากับจำนวนรูปก็ได้เราต้องมาดูที่ข้อกำหนดของแผนภูมินั่นเองไปเด็กๆทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเตรียมพร้อมไปดูคำถามข้อที่3กลุ่มที่3เตรียมตัวนะข้อที่3นะคะถามว่ามีนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโดมากกว่าหรือน้อยกว่าฟุตบอลกี่คนนักเรียนคนอื่นๆทันไหมคะลูกข้อนี้ข้อที่3ใครดีนะเด็กๆเอามือจับหูไว้ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคุณครูนับ3แล้วชูมือขึ้นมาเลยนะคะ1 2 3เป็นนาวานนักเรียนชื่นชอบกีฬาเทควันโดมากกว่าหรือน้อยกว่าฟุตบอลกี่คนมากกว่าหรือน้อยกว่าอันดับแรกก่อนลูก
4: มากกว่าครับ
0: มากกว่าชื่นชอบกีฬาเทควันโดอยู่ไหนเอ่ยกีฬาเทควันโดอยู่นี่นะ
4: น้อยกว่าครับ
0: มากกว่าหรือน้อยกว่าลูก
4: น้อยกว่า
0: น้อยกว่านะน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบฟุตบอลน้อยกว่าอยู่กี่คน
4: 6คน
0: น้อยกว่าอยู่6คนคิดได้อย่างไรคะคิดยังไงลูก
4: นับถอยหลังทีละ3ครับ
0: นับถอยหลังทีละ3ฟุตบอลมีกี่คนคะ
4: 18ครับ
0: ตอนนี้กำลังนับได้เท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6 6รูปใช่ไหม1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คน6คูณ3เท่ากับ18มีชอบฟุตบอล18คนชอบกีฬาเทควันโดกี่คนคะเพื่อนๆในห้องช่วยแล้วนะในปลายทางได้เท่าไหร่ลูก
4: 12ครับ
0: 12คนนะคะเทควันโดมี1 2 3 4 4คูณ3เท่ากับ12 18ลบด้วย12เหลือ
4: 6ครับ
0: 6คนถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะคำตอบก็คือมีนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโดน้อยกว่ากีฬาฟุตบอลอยู่6คนทุกคนปรบมือให้กับนาวาหน่อยค่ะใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ใครไม่ได้ใช้วิธีการนับจำนวนนักกีฬาทั้งหมด อีคิวไม่ได้ใช้วิธีการนับจำนวนนักกีฬาฟุตบอลกับเทควันโดอีคิวใช้วิธีการนับอย่างไรดูอย่างไรถึงได้ว่าเป็น6คนคำตอบคือน้อยกว่าอยู่6คนไหมลูกคำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนกันดังนั้นขอแนวคิดหน่อยอีคิวคิดอย่างไรอีคิวนับจากรูปไหนลูก
2: ส่วนที่เกินมาครับ
0: นับจากส่วนที่เกินมามีฟุตบอลตรงนี้เทควันโดตรงนี้เกินมากี่รูปคะ
2: 2รูปค่ะ
0: เกินมา2รูปนะคะ1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คนดังนั้นเกินมากี่คนคะ
2: 6คนครับ
0: เกินมา6คนนะคะซึ่งเป็นคำตอบเดียวกันกับนาวาเลยนะคะถูกต้องค่ะทุกคนปรบมือให้กับอีคิวหน่อยนะคะซึ่งคำตอบก็คือนะคะ6คนเหมือนกันนะคะนักเรียนชื่นชอบกีฬาเทควันโดน้อยกว่าฟุตบอลอยู่6คนนะคะอันนี้มาดูกีฬาเทควันโดนะมีเท่านี้กีฬาฟุตบอลมีเท่านี้ถ้าเป็นแนวคิดของ EQ เราก็ดูส่วนตรงนี้ที่เท่ากันแล้วเกินมาอยู่2รูปนะคะ2คูณ3เท่ากับ6ดังนั้นนะคะมีจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโดน้อยกว่าฟุตบอลอยู่6คนนั่นเองเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหม
5: ไม
0: ่ยากเลยนะถ้าหากว่าเด็กๆดูแผนภูมินี้คุณครูถามว่านักเรียนชื่นชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดตอบว่าฟุตบอลตอบได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วนักเรียนชอบกีฬาประเภทใดเท่ากันคะ
5: แบดม
0: ินตันกับเทควันโดนั่นเองนะคะแผนภูมิรูปภาพจะทำให้เราอ่านข้อมูลได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนั่นเองต่อไปจะเป็นใบกิจกรรม 6.1 นะคะซึ่งใบกิจกรรม 6.1 มีกี่ข้อเด็กๆดูที่จอของคุณครูค่ะ
5: 2
0: มีอยู่ด้วยกัน2ข้อนั่นเองนะคะข้อที่1นะคะจะมีแผนภูมิรูปภาพมาให้เด็กๆแล้วก็มีคำถามทั้งหมด4ข้อข้อที่5ให้เด็กๆนะคะตั้งคำถามจากแผนภูมิรูปภาพด้วยตนเองแล้วคุณครูจะให้ออกมานำเสนอคำถามโดยออกมาถามเพื่อนหน้าห้องแล้วให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องตอบคำถามนั่นเองทุกคนนำใบกิจกรรม 6.1 ขึ้นมาค่ะข้อที่1นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำข้อที่1ก่อนส่วนข้อที่2ให้เด็กๆทำหลังจากที่ทำข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้กับเด็กๆได้เลยตอนนี้ทุกคนได้รับใบกิจกรรมหรือยังคะได้แล้วนะถ้าได้แล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

นี้นะคะนักเรียนทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในข้อที่1ส่วนในข้อที่2มีคนทำไปล่วงหน้าแล้วใช่ไหมลูกหลังจากทำข้อที่1เสร็จไม่เป็นไร

0: ไปนะคะถ้าใครยังทำข้อที่2ไม่เสร็จหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อ1กันก่อนค่ะข้อที่1นะคะแผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลของอะไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกันเลยแผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลของอะไรคะจำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่รู้จักการละเล่นพื้นบ้านของไทยในข้อที่1เราก็นำชื่อแผนภูมินะคะมาตอบคำถามได้เลยนะคะจำนวนนักเรียนชั้นป.3ที่รู้จักการละเล่นพื้นบ้านของไทยเด็กๆใครตอบถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกไว้หลังคำว่าไทยตรงนี้ได้เลยตรวจหรือยังตรวจแล้วเดี๋ยวไปต่อข้อที่2ค่ะเด็กๆอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะนักเรียนชั้นป.3รู้จักการละเล่นมอนซ่อนผ้าจำนวนกี่คน
1: 20 คน
0: เด็กๆคุณครูขอสอบถามก่อนเด็กๆเล่นการละเล่นมอนซ่อนผ้าเป็นไหมรู้จักไหมมอนซ่อนผ้านะคะมีนักเรียนรู้จักจำนวนกี่คนมอนซ่อนผ้าอยู่ตรงไหนนะตรงนี้
1: 20 คน
0: ครับ1รูปแทนจำนวนนักเรียน4คนมีกี่รูปลูก1 2 3 4 5มีทั้งหมด5รูป5คูณ4เท่ากับ
1: 20
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆใครตอบ20เขียนคำว่าคนต่อท้ายไปด้วยนะพอถามว่ากี่คนเราก็ต้องตอบ20คนใครตอบ20คนเขียนเครื่องหมายถูกตรวจสอบความถูกต้องได้เลยต่อไปข้อที่3ข้อที่3เด็กๆนั่งตัวตรงเอานิ้วชี้ชี้ไปที่ข้อที่3ค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้ชี้นะนักเรียนปลายทางชี้ไปที่ข้อที่3นะคะแล้วอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
2: การเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้นป.3รู้จักมากที่สุดและจริงจำนวนกี่คน
0: เอาไปดูแผนภูมิรูปภาพค่ะการละเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้นป.3รู้จักมากที่สุดนั่นคืออะไรคะ
1: มาเก
0: ็บจำนวนกี่คนลูก48 คนใช่ไหมนะ28คนใช่ไหมนะนับก่อนลูก1รูป2รูป3รูป4รูป5รูป6รูป7รูป7รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน4คน7คูณ4เท่ากับ
1: 28
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆข้อที่3นะคะตอบว่ามาเก็บนะคะจำนวน28คนนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆตอบว่ามาเก็บ28คนได้ไหมได้เหมือนกันหรือเด็กๆจะตอบเต็มๆแบบนี้เลยก็คือมาเก็บมีจำนวนนักเรียนที่รู้จัก28คนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปข้อที่4เด็กๆทุกคนนำนิ้วชี้ไว้ที่ข้อที่4อ่านข้อที่4พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
2: การละเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้นป.3รู้จักจำนวนเท่ากันและจำนวนกี่คน
0: ข้อนี้มี2คำถามการละเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้นป.3รู้จักจำนวนเท่ากันการละเล่นนั้นคืออะไรบ้างคะคำตอบที่1คือรีข้าวสารและงูกินหางเด็กๆตอบรีข้าวสารและงูกินหางไหมคะต่อไปจำนวนที่2คือกี่คนคะเด็กๆ
1: 24 ค
0: นถูกต้องหรือไม่มาช่วยกันนับค่ะ1รูป2รูป3รูป4รูป5รูป6รูปนะคะ1รูปแทนจำนวนนักเรียน4คน6คูณ4เท่ากับ24นะคะ24เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะรีข้าวสารและงูกินหางมีจำนวนนักเรียนที่รู้จัก24คนต่อไปข้อที่5ข้อที่5ให้นักเรียนตั้งคำถามจากแผนภูมิรูปภาพพร้อมทั้งหาคำตอบจำนวน1ข้อ มีทั้งคำถามและคำตอบด้วยนะคะเด็กๆตั้งคำถามเสร็จหรือยังใครที่ตั้งคำถามเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมานำเสนอ1คนนะคะเดี๋ยวให้เนลนะคะออกมานำเสนอคำถามที่1ของห้องเราเนลนำไมค์มาด้วยเลยค่ะเนลถามแล้วอย่าเพิ่งตอบนะลูกจะให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางนะคะตอบคำถามของเนลคำถามของเนลคือหนูอ่านคำถามเลยลูก
3: การละเล่นพื้นบ้านใดนักเรียนชั้นป.3รู้จักจำนวนมากกว่างูกินหางอยู่4คน
0: การละเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้นป.3รู้จักมากกว่างูกินหางอยู่4คนนาวาได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวให้นาวาตอบคำถามนี้สิคะการละเล่นพื้นบ้านที่นักเรียนป.3รู้จักมากกว่างูกินหางอยู่4คนคือ
4: มาเก็บครับ
0: มาเก็บถูกต้องไหมลูก
5: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะเดี๋ยวให้นาวารับรางวัลที่เสนอเลยดีไหมคะเดี๋ยวนาวารับรางวัลที่คุณครูนะคะลูกต่อไปคำถามที่2ของห้องนี้นะคะคำถามที่2ของห้องนี้คือนาวาอานาวาออกมานำเสนอต่อเลยเมื่อสักครู่ตอบคำถามแล้วนำไมค์มาด้วยนะคะของกลุ่มที่ไอคิวเดี๋ยวส่งไมค์ให้กับนาวาด้วยนะคะคำถามของนาวาก็คือ
4: ปิดตาตีหม้อมีนักเรียนรู้จักกี่คน
0: เชฟได้คำตอบแล้วปิดตาตีหม้อมีนักเรียนอะไรนะลูกปิดอะไรลูก
4: มีนักเรียนรู้จักกี่คน
0: ปิดตาตีหม้อมีนักเรียนรู้จักอยู่กี่คนคำตอบของเชฟก็คือ
6: 4คนครับ
0: 4คนถูกต้องไหมคะลูก
4: ถูกครับ
0: ถูกต้องเชฟรับรางวัลจากนาวาเลยนะคะเดี๋ยวเชฟมารับรางวัลหลังจากจบชั่วโมงนี้จากคุณครูนะลูกคำถามที่2ผ่านไปคำถามที่3เดี๋ยวคำถามที่3นะคะให้เด็กๆนะคะไปทายกับเพื่อนๆนอกเวลาได้แล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2อันนี้เด็กๆบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะส่วนใครที่ยังทำไม่เสร็จเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ก่อนนะคะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรไปคะลูกวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการอ่านแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะซึ่งแผนภูมิรูปภาพนะคะก็จะมีชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิแล้วก็มีข้อกำหนดใช่ไหมลูกในตัวแผนภูมินั้นรูปภาพที่ปรากฏในแผนภูมิเป็นจำนวนที่แท้จริงของข้อมูลไหมคะยังไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของข้อมูลนะเด็กๆต้องไปดูข้อกำหนดนั่นเองซึ่งแผนภูมิรูปภาพจะเป็นการใช้รูปภาพในการแสดงจำนวนของจริงต่างๆโดยที่จำนวนที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพนั้นนะคะแล้วก็การอ่านแผนภูมิรูปภาพเราจะใช้ข้อกำหนดในการบอกจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆและนำข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพไปใช้ในการหาคำตอบนั่นเองเด็กๆคะนอกจากใบกิจกรรมแล้วคุณครูมีแบบฝึกหัดให้กับเด็กๆได้กลับไปทบทวนด้วยนะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัด 6.2 นั่นเองแบบฝึกหัด 6.2 จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะข้อที่1กับข้อที่2นะคะใครที่ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะนำแบบฝึกหัด 6.2 ขึ้นมาได้เลยใบกิจกรรม 6.1 ถ้าเด็กๆยังทำไม่เสร็จนะคะเด็กๆทำใบกิจกรรม 6.1 ให้เสร็จก่อนแล้วจึงนำแบบฝึกหัด 6.2 ขึ้นมาค่ะคุณครูปลายทางนะคะตรวจความเรียบร้อยของใบกิจกรรมของเด็กๆแล้วก็การทำงานของเด็กๆได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆทำกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆใครที่ยังทำแบบฝึกหัด 6.2 ไม่เสร็จนะคะให้นำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านได้เลยนะคะส่วนใบกิจกรรม 6.1 เดี๋ยวนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะต่อไปจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเก็บรวบรวมข้อมูลกันนะคะด้วยการสอบถามนะคะส่วนสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 6.2 และแบบฝึกหัด 6.3 ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
2: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
3: ตัวเท่านี้ครับ
2: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
3: ฮะเท่านี้เหรอครับ
2: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
3: คืออะไรครับ
2: หัวนม
3: เฮ้ย
2: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
3: ๋
2: า
3: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
2: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะเหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
3: เพศชายนี่แหละครับ
2: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
3: สัตว์น้ำปลา
2: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดหนึ่งซึ่งร้องแบบนี
3: ้โอ้ม้าน้ำ
2: โอ้ม้าน้ำถูกต้องครับม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ
3: ่อกระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
2: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกพ้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
3: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
3: ๆปล่อยไข่
2: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
3: ปลา
2: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
3: กิน
2: ไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
3: ฮะคืออะไรเหรอครับ
2: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวเนี้ยปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
3: ผมลองอมบ้างสิ
2: เป็นไงฮะโอเคดีมากพ่นออกมาได้แล้ว แต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
3: ลูกออดครับ
2: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออดเนี่ยก็ให้ลูกออดขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออดขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
3: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
2: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับ
2: เลี้ยงลูกในปากก็มี
3: ใช่ครับ
2: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
3: ใช่ครับ
2: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบ กว่าจะหางานทำกว่าจะเลี้ยงพ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
4: ซาบซึ้งครับ
2: ครับ
4: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
2: ดีมากดีมาก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่มั้ยครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: อุ๊ยมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหาร

0: ทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
1: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
1: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะไปก่อนนะคะ
4: คุณต้านายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไออีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนคะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์มีอะไรบ้างขอเป็นกลุ่มหนึ่งค่ะมีอะไรบ้าง
1: อาหารน้ำและอากาศครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีอาหารน้ำและอากาศเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะคำตอบก็คืออาหารน้ำและอากาศนั่นเองค่ะถ้ามนุษย์และสัตว์ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่างๆอย่างไม่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรนักเรียนคะถ้ามนุษย์และสัตว์ได้รับสิ่งที่จำเป็นก็คือได้รับอาหารน้ำและอากาศอย่างไม่เหมาะสมนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะใครจะตอบข้อนี้กลุ่ม2ยกมือ
2: ไม่สบายหรืออาจตายได้ครับ
0: ไม่สบายหรืออาจตายได้มีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม1ให้ผู้หญิงตอบให้ผู้หญิงตอบบ้าง
3: สัตว์และมนุษย์ไม่มีการเจริญเติบโตค่ะ
0: ก็คือเพื่อนบอกว่าไม่มีการเจริญเติบโตมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีกลุ่มหนึ่งอีกคนหนึ่ง
4: จะไม่แข็งแรงครับ
0: จะไม่แข็งแรงมีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คื

0: ร่างกายไม่เจริญเติบโตร่างกายไม่แข็งแรงหรืออาจตายได้นั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะหากแถวบ้านของนักเรียนกำลังเกิดภัยพิบัติแล้วจำเป็นต้องอยู่ภายในบ้านออกไปไหนไม่ได้นักเรียนควรเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้ตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะอ่ะกลุ่ม5เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนนะคะกลุ่มอื่นฟังด้วยนะคะ
1: เตรียมอาหารและสิ่งจำเป็นให้พร้อมค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเตรียมอาหารและสิ่งจำเป็นให้พร้อมมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีเพื่อนๆกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะกลุ่มหนึ่งมีคำตอบอื่นไหมคะกลุ่มสองมีไหมคะกลุ่มสามมีไหมคะกลุ่มสี่มีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาหาคำตอบกันนะคะในกิจกรรมวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนยังคงอยู่กิจกรรมที่หนึ่งค่ะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์มีอะไรบ้างค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องทำได้นั่นเองนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำ2ข้อนั่นก็คือข้อที่3และข้อที่4คุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทำทั้ง2ข้อไปพร้อมๆกันนะคะได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่3กันก่อนนะคะวิธีทำในข้อที่3ให้ทำอะไรคะ
2: อ่านสถานการณ์เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งและร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหมด
0: สำหรับวิธีทำในข้อที่3นะคะอย่างแรกเลยอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์นะคะที่เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งก่อนนะคะเมื่ออ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนะคะมาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะและบันทึกผลนะคะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำข้อที่3มั้ยคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อในข้อที่4นะคะสำหรับวิธีทำในข้อที่4ให้ทำอะไรคะ
2: แต่ละกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธีเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ไม่ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์
0: เอาเลยค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์รู้ปัญหาของสถานการณ์แล้วนะคะในข้อที่4นะคะเขาก็จะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลายๆวิธีค่ะเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะคะแล้วนักเรียนก็ต้องนำข้อมูลในการออกแบบนะคะบันทึกผลลงไปในใบงานด้วยค่ะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำทั้ง2ข้อไหมคะทั้งข้อที่3และข้อที่4เข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนมาตรวจสอบความเข้าใจนะคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านวิธีทำกันไปว่านักเรียนเข้าใจอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนคะคำถามแรกถามว่านักเรียนจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกคะกลุ่มหนึ่งค่ะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องทำอะไร
1: อ่านสถานการณ์ครับ
0: เพื่อนบอกว่าอ่านสถานการณ์เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยอันดับแรกนักเรียนจะต้องอ่านสถานการณ์เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งนั่นเองค่ะหลังจากอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรคะ จำได้ไหมคะหลังจากที่นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากสถานการณ์ไปทำอะไรอ่ะกลุ่มหนึ่งยกก่อนค่ะผู้หญิงยกก่อนนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะฟังคำตอบเพื่อนด้วยนะ
1: แต่ละกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลายๆวิธีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเราจะต้องรู้อะไรก่อนขอให้เป็นกลุ่ม5เมื่อกี้เพื่อนยกไม่ทันกลุ่ม1นะคะ
3: รวมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาครับ
0: เพื่อนบอกว่าร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและอะไรคะ
3: และสาเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
0: เด็กๆคะเพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากสถานการณ์ไปวิเคราะห์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะต้องร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนระบุปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อขอเป็นกลุ่ม3ขอเป็นกลุ่ม3บ้าง1คนค่ะเมื่อเรารู้ปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์แล้วเราจะต้องทำอะไรต่อคะ
4: บันทึกผลครับ
0: ก่อนที่จะบันทึกผลเราบันทึกผลในข้อที่3ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วข้อที่4เราจะต้องนำปัญหาและสาเหตุไปทำอะไรให้โอกาสเพื่อนกลุ่ม3ไปทำอะไรเอ่ย
1: แต่ละกลุ่มออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลายหลายวิธีเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
0: เพื่อนเห็นด้วยกับเพื่อนที่ตอบไหมคะเพื่อนบอกว่าออกแบบการแก้ปัญหาหลายๆวิธีถูกไหมคะเอาแล้วค่ะเมื่อนักเรียนรู้ปัญหาและสาเหตุของสถานการณ์แล้วนะคะนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีแก้ปัญหาหลายๆวิธีเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ให้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะนักเรียนคะสำหรับใบงานในวันนี้นะคะที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลในหน้าที่88 89และ90ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปที่ใบงานหน้าที่88 89และ90ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรบ้างนักเรียนต้นทางเปิดหรือยังคะนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่88ก่อนนะคะสำหรับสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องอ่านนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่88นะคะก็คือส่วนล่างนี้นะคะนักเรียนก็อ่านสถานการณ์นี้ให้จบเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากสถานการณ์มาระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหานะคะก็คือในหน้าที่89นะคะนักเรียนก็เขียนปัญหาของสถานการณ์ว่าคืออะไรที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์กับเพื่อนและก็สาเหตุของปัญหาคืออะไรเขียนลงไปนะคะในหน้าที่89ส่วนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะในหน้าที่89นะคะนักเรียนออกแบบหลายวิธีนะคะนักเรียนก็เขียนในหน้าที่89ก็คือวิธีที่1ของนักเรียนออกแบบว่าอย่างไรส่วนหน้า90นะคะก็จะเป็นวิธีที่2วิธีที่3ที่นักเรียนได้ออกแบบหลายๆวิธีนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะพอเข้าใจในการบันทึกผลในวันนี้ไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจในการบันทึกผลไหมคะเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ เอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อหมดชั่วโมงในวันนี้แล้วนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองด้วย

ยนะคะว่านักเรียนประเมินตนเองได้อยู่ในระดับใดนักเรียนจะต้องทำในหน้าที่94ค่ะซึ่งนักเรียนจะได้ทำในข้อที่3และข้อที่4เมื่อหมดชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องประเมินในข้อที่3และข้อที่4คือข้อที่3นักเรียนสามารถระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากเรื่องที่อ่านได้หรือไม่นักเรียนได้อยู่ในระดับใดนักเรียนก็ระบายสีตามนั้นนะคะก็คือถ้าทำได้ดีระบายสีกี่ดาวคะ3ดาวทำได้บ้างระบายกี่ดาวคะ2ดาวยังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวและข้อที่4นะคะก็คือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีนักเรียนลองประเมินตัวเองว่านักเรียนออกแบบได้หลายวิธีไหมออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีหรือไม่ถ้านักเรียนทำได้ดีก็ระบาย3ดาวทำได้บ้างระบาย2ดาวและยังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวส่วนช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นถ้าในวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดีนักเรียนคิดว่าในครั้งหน้านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่นักเรียนจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะเข้าใจนักเรียนปลายทางพอเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะก็คือ1 นะคะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องสิ่งที่จำกัดการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ให้กับนักเรียนและข้อที่2คอยช่วยเหลือในการสะกดคำในการอ่านสถานการณ์ของนักเรียนและอย่างที่3นะคะให้ครูคอยให้คำแนะนำในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของสถานการณ์ค่ะส่วนบทบาทของนักเรียนมีดังนี้นะคะ 1. นะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะและข้อที่2นะคะให้นักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมและบันทึกผลค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูและก็บทบาทของนักเรียนในวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะไปอ่านสถานการณ์กันหรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่มั้ยคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูนะคะจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะไปอ่านสถานการณ์กันนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีก1ครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

าละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็อ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะนำข้อมูลจากสถานการณ์นะคะไปวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์กันต่อค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะนักเรียนไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็วิเคราะห์สาเหตุและก็ปัญหาของสถานการณ์ในวันนี้แล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะนักเรียนคะจากข้อความที่อ่านเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งจะตอบนะคะฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะ
1: น้ำท่วมครับ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำท่วมถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะก็คือสถานการณ์ที่นักเรียนได้อ่านก็คือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมหนักนั่นเองค่ะปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรกลุ่ม5ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรคะ
2: น้ำท่วมแล้วออกจากบ้านไม่ได้ครับ
0: พอออกจากบ้านไม่ได้ส่งผลให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะใครจะช่วยเพื่อนกลุ่มหนึ่งจะช่วยเมื่อออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วมทำให้เราออกจากบ้านไม่ได้คนที่อยู่ในบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านเป็นยังไงคะ
1: ผอมลงครับ
0: ทำให้ร่างกายของเขาผอมลงทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงถูกไหมคะปัญหาที่เกิดขึ้นของสถานการณ์นี้นะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะปัญหาของสถานการณ์นี้นะคะก็คือทุกคนในบ้านและแมวมีร่างกายสู้ผอมนั่นเองค่ะนักเรียนก็เขียนปัญหานะคะลงไปในใบงานหน้าที่89ได้เลยนะคะเขียนตามที่นักเรียนได้ตอบมานะคะว่าปัญหาของสถานการณ์ก็คือทุกคนในบ้านและแมวมีร่างกายสู้ผอมนั่นเองค่ะเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะสาเหตุของปัญหานี้คืออะไรเมื่อร่างกายของคนที่อยู่ในบ้านแมวมีร่างกายสู้ผอมสาเหตุที่เกิดขึ้นเขาเกิดมาจากอะไรคะที่คนที่อยู่ในบ้านและแมวเนี่ยมีร่างกายที่สู้ผอมให้กลุ่ม5ให้เพื่อนได้ตอบบ้างนะคะสาเหตุคืออะไรเอ่ยทำไมคนที่อยู่ในบ้านกับแมวถึงมีร่างกายที่สู้ผอมเกิดจากอะไรคะ
2: เขาไม่มีอาหารกินครับ
0: เขาไม่มีอาหารกินในสถานการณ์บอกว่าไม่มีอาหารกินไหมคะอีกคนหนึ่งกลุ่มห้าอีกคนหนึ่งจะช่วยเพื่อนเขาบอกว่าอาหารในสถานการณ์อาหารเป็นยังไงคะมีอาหารอย่างไร
2: จำกัดค่ะ
0: อาหารมีอยู่อย่างจำกัดเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อน

ใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสาเหตุของปัญหานี้นะคะก็คือมีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนก็เขียนสาเหตุของปัญหาที่นักเรียนได้ตอบมาได้เลยนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนั่นเองเพราะว่าในสถานการณ์บอกว่าอาศัยอยู่ติดอยู่ในบ้านหลายวันถูกไหมดังนั้นอาหารน้ำที่สะอาดอาจจะไม่เพียงพอนะคะนักเรียนปลายทางเขียนเรียบร้อยไหมคะนักเรียนต้นทางเขียนเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเพื่อดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนลองพิจารณาว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะรับมือให้นักเรียนหรือสัตว์เลี้ยงของนักเรียนเนี่ยได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอยู่ได้นักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: าละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ออกแบบกันไปนักเรียนคะนักเรียนออกแบบวิธีดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสถานการณ์น้ำท่วมได้กี่วิธีอะไรบ้างได้กี่วิธีคะต้นทางได้กี่วิธีเอ่ยได้3วิธีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนได้ออกแบบไปเลยนะคะนักเรียนปลายทางออกแบบได้กี่วิธีคะตอบตามที่นักเรียนได้ออกแบบไปเลยก็อย่างเช่นนักเรียนต้นทางนะคะออกแบบได้3วิธีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลองตอบวิธีของตนเองวิธีที่1วิธีที่1ที่นักเรียนได้ออกแบบนักเรียนออกแบบอย่างไรบ้างใครตอบวิธีที่1ให้ครูหน่อยได้ไหมคะกลุ่ม4ค่ะขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะวิธีที่1ของนักเรียนนักเรียนออกแบบอย่างไร
1: เตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำดื่มสะอาดเตรียมของใช้ที่จำเป็นเช่นยาสามัญประจำบ้านไฟฉายเทียนไขไม้ขีดไฟเสื้อผ้ายานพาหนะทางน้ำและอาศัยอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
0: สำหรับวิธีที่1นะคะที่เพื่อนกลุ่ม4ได้บอกไปนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้เตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำดื่มที่สะอาดเตรียมของใช้ที่จำเป็นก็อย่างเช่นยาสามัญประจำบ้านไฟฉายเทียนไขไม้ขีดไฟเสื้อผ้านะคะยานพาหนะทางน้ำนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะอันนี้นะคะเพื่อนก็ได้บอกเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวนะคะในวิธีที่1ไว้นะคะดังนี้แล้ววิธีที่2ที่นักเรียนได้ออกแบบคะขอตัวแทนขอเป็นกลุ่ม2นักเรียนลองบอกวิธีที่2ที่นักเรียนได้ออกแบบมาได้ไหมคะ
2: เตรียมสิ่งของที่จำเป็นเช่นอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำสะอาดยารักษาโรคเสื้อผ้าไฟฉายยากันยุงเสื้อชูชีพเป็นต้นสายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์พร้อมเตรียมตลอดเพื่อเวลาติดต่อการช่วยเหลือตัดไฟและปิดช่องปลั๊กไฟเพื่อป้องกันไฟดูดขนย้ายยานพาหนะทั้งรถและจักรยานเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้ที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงสวมเสื้อผ้าที่กระชับกระเฉงมีโทนสีสว่างเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายและอาศัยอยู่ที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
0: สำหรับวิธีที่2นะคะนักเรียนก็ได้ตอบไปนะคะก็คือเตรียมสิ่งของที่จำเป็นก็อย่างเช่นอาหารนะคะน้ำยารักษาโรคหรือเสื้อผ้านะคะไฟฉายยากันยุงนะคะแล้วก็อาจจะชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อติดตามการเกิดน้ำท่วมน้ำที่จะมานะคะแล้วก็อาจจะช่วยเพื่อให้ติดต่อกับคนที่อยู่ด้านนอกนะคะนอกพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีการตัดไฟนะคะเพื่อไม่ให้เกิดไฟดูดนะคะแล้วก็อาจจะขนย้ายยานพาหนะทั้งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปในที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการใส่เสื้อผ้านะคะที่กระฉับกระเฉงแล้วก็มีโทนสีที่สว่างเพื่อให้คนที่จะมาช่วยเหลือเรานะคะสังเกตเห็นเราได้ง่ายนะคะและที่สำคัญนะคะก็คือจะต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่2ที่นักเรียนต้นทางได้ออกแบบค่ะแล้ววิธีที่3ที่นักเรียนออกแบบล่ะคะขอตัวแทนหน่อยค่ะวิธีที่3กลุ่ม3นะคะ
3: สอบถามหน่วยงานที่มีการจัดการด้านน้ำท่วมเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นต้น ถามข้อมูลเกี่ยวกับน้ำจะมาเมื่อไรเส้นทางใดบ้างที่น้ำท่วมจากนั้นจะเตรียมกระสอบทรายตัดกระแสไฟขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำสะอาดและอพยพทุกคนในบ้านจัดเลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
0: เมื่อกี้นะคะเพื่อนก็ได้บอกวิธีที่3นะคะที่เพื่อนได้ออกแบบนะคะก็เพื่อนได้ออกแบบว่าอาจจะมีการสอบถามหน่วยงานที่มีการจัดการเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะก็หน่วยงานเหล่านั้นนะคะก็อย่างเช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็อาจจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับว่าน้ำเนี่ยจะมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่นะคะกรณีที่บ้านนักเรียนกำลังจะเกิดน้ำท่วมนะคะแล้วก็เส้นทางของน้ำที่จะมานะคะมาทางไหนเพื่อที่นักเรียนจะได้เตรียมกระสอบทรายนะคะตัดกระแสไฟหรือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและที่สำคัญนะคะจะต้องเตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์นะคะน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีที่3ที่นักเรียนได้ออกแบบไปนะคะนักเรียนปลายทางก็ตอบตามที่นักเรียนได้ออกแบบไปเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้เตรียมอาหารสำหรับคนและสัตว์น้ำที่สะอาดและอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทคะกลุ่มหนึ่งค่ะเพราะเหตุใดเอ่ยทำไมถึงต้องเตรียมอาหารน้ำแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเท
4: เราอาจจะไม่แข็งแรงได้ครับ
0: เราอาจจะไม่แข็งแรงได้และมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเด็กๆมีคำตอบอื่นอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสาเหตุนะคะที่นักเรียนจะต้องเตรียมอาหารน้ำแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะเพราะว่าอาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลนะคะที่นักเรียนจะต้องเตรียมสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้เตรียมไฟฉายเทียนไขและไม้ขีดไฟคะขอกลุ่ม3ค่ะเพราะเหตุใดเอ่ย
3: จะได้มีไฟใช้ค่ะ
0: จะได้มีไฟใช้มีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม2ค่ะเพราะอะไรคะ
5: เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ให้ความสว่างในตอนกลางคืนตอนน้ำท่วมครับ
0: ก็คือเพื่อนบอกว่าให้แสงสว่างใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ในการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้ในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนักเรียนก็นำมาให้แสงสว่างได้นั่นเองค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้สวมเสื้อผ้าโทนสีสว่างคะขอเป็นกลุ่ม5ค่ะเพราะอะไรเอ่ยทำไมเราจึงต้องใส่ในโทนสว่าง
1: ถ้าเป็นตอนมืดเราใส่สีที่เข้มถ้ามีคนมาช่วยเขาจะมองไม่เห็นเราครับ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าตอนกลางคืนนะคะเราใส่สีถ้าไม่ใช่สีโทนสว่างก็คือโทนเข้มก็คือคนที่มาช่วยมองไม่เห็นดังนั้นคือต้องใส่โทนสว่างถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือคนที่มาช่วยเหลือสามารถสังเกตได้ง่ายนั่นเองค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้สอบถามหน่วยงานต่างๆคะกลุ่มหนึ่งทำไมเราถึงต้องมีการสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำคะเพราะอะไร
4: เราอาจจะได้รู้ว่าน้ำท่วมถึงไหนครับ
0: เพื่อนบอกว่าเราอาจจะได้รู้ว่าน้ำท่วมถึงไหนใช่ไหมคะกลุ่มสองค่ะขออีกหนึ่งคำตอบค่ะ
5: เราอาจจะอพยพได้ทันครับ
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะสามารถอพยพสิ่งของหรือตนเองนะคะออกไปอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงได้ปลอดภัยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำเพื่อใช้ในการวางแผนการป้องกันน้ำท่วมนั่นเองค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน เพราะเหตุใดนักเรียนออกแบบให้ตัดกระแสไฟภายในบ้านคะขอกลุ่ม2ค่ะ
5: เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านไฟฟ้าก็จะเข้าไปในน้ำ
0: แล้วจะทำให้เกิดอันตรายกับเราและสัตว์เลี้ยงอย่างไรคะ
5: ถ้าเราไปโดนน้ำไฟมันก็จะช็อตเราครับ
0: ไฟก็เกิดการไฟฟ้าดูดใช่ไหมคะเกิดไฟฟ้าช็อตเอาละค่ะมาดูคำตอบกันนะคะก็คือป้องกันคนภายในบ้านและสัตว์ไม่ให้โดนไฟฟ้าดูดเมื่อน้ำไหลเข้ามาภายในบ้านนั่นเองค่ะวิธีดูแลตนเองและสัตว์ที่นักเรียนออกแบบมามีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทุกวิธีหรือไม่อย่างไรจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรามีอะไรบ้างของมนุษย์และสัตว์มีอะไรบ้างช่วยกันตอบค่ะ
6: อาหาร
0: มีอาหารน้ำแล้วก็อากาศวิธีที่นักเรียนออกแบบมาทั้ง3วิธีมีไหมคะมีไหมคะมีทุกวิธีนั่นเองค่ะก็คือมีทุกวิธีคือมีอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์มีน้ำที่สะอาดและก็มีอากาศนั่นเองนักเรียนปลายทางออกแบบมาทุกวิธีมีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้ความรู้อะไรกันบ้างขอตัวแทนสรุปกิจกรรมหน่อยได้ไหมคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างเรียนรู้อะไรไปบ้างคะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยค่ะ1คนกลุ่ม2ในวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ
5: การแก้ปัญหาครับ
0: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาอะไรคะ
5: น้ำท่วมครับ
0: น้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง
5: แก้ปัญหาให้เรามีชีวิตอยู่ได้และไม่เป็นอันตรายครับ
0: ก็คือสามารถแก้ปัญหาให้เรามีชีวิตอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมได้และไม่เป็นอันตรายถูกไหมคะแล้วสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสถานการณ์น้ำท่วมมีอะไรบ้างคะ
5: ไฟฉายเทียนไม้ขีดไฟ
0: มีอะไรคะสิ่งที่จำเป็นกับเราเลย
5: มือถือน้ำอาหารอากาศครับ
0: น้ำอาหารอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ได้ของมนุษย์และก็สัตว์ใช่ไหมคะแล้วเราสามารถนำความรู้นี้ไปแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: มีเพื่อนได้บอกไปนะคะปรบมือให้กับเพื่อนที่สรุปผลในวันนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าอาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์สามารถนำความรู้มาใช้ในการหาวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ได้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ซึ่งชั่วโมงถัดไปก็เป็นชั่วโมงที่3ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือ1ค่ะกระดาษสร้างแบบนะคะ2ปากกาเมจิก3ใบงานเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์หน้าที่88 89และ90ก็คือใบงานที่นักเรียนได้ทำไปในวันนี้นะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดอาบน้ำรบ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยพบกับคุณครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารใช่ไหมยังจำได้ไหมว่าเราเลือกซื้อยังไงแล้วได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าเอาหน่อยทบทวนหน่อยว่าเลือกซื้อกุ้งถ้าจะซื้อกุ้งจะต้องซื้อยังไงเอ่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อพ่อบ้านทั้งหลายยกมือค่ะแล้วแม่บ้านของเราทำไมไม่มีเลยเอ้าขอไปที่กลุ่ม1ค่ะเขายกมือก่อนเลยไหนเวลาเราซื้อกุ้งเราต้องเลือกซื้อยังไงครับลูก
1: ซื้อแบบสะอาดครับ
0: ซื้อแบบสะอาดเสริมหน่อยค่ะลูกซื้อยังไงอีก
1: หัวไม่หักครับ
0: หัวไม่หักหรือเราจะเรียกว่าหัวนั้นไม่หลุดกับตัวกุ้งแล้วเนื้อกุ้งต้องแน่นหรือนิ่มเนื้อกุ้งต้องแน่นนะคะถึงจะเป็นกุ้งที่สดเยี่ยมมากค่ะแล้วถ้าเป็นอาหารปรุงสำเร็จรูปก็คือเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะมาเทรับประทานได้เลยนะคะเราจะเลือกซื้อยังไงคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับห้องนี้เมื่อกี้กลุ่ม1ตอบไปแล้วเปลี่ยนไปให้พ่อครัวกลุ่ม4บ้างแหมกลุ่ม2นี่ก็ยกมือสุดเลยนะกลุ่ม4ว่าไงครับ
2: เลือกอาหารที่ไม่มีแมลงวันตอมครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยง่ายๆเลยค่ะเราพยายามเลือกร้านที่ไม่มีแมลงวันตอมนะคะเสริมให้ก็คือคนขายจะต้องทำไมลูกแต่งตัวสะอาดเสื้อผ้าไม่สกปรกแล้วร้านก็ต้องสะอาดด้วยนะคะเก่งมากค่ะสำหรับเรื่องของเราในวันนี้ค่ะการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารเป็นยังไงใครทราบบ้างเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆไม่ทราบเพราะถ้าเด็กๆไม่ทราบคุณครูจะได้แนะนำได้เต็มที่นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะหลังจากที่เด็กๆ เรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการเตรียมวัตถุดิบแต่ละชนิดนะคะแต่ละประเภทนะคะก่อนการประกอบอาหารได้นะคะแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารนะคะตามที่กำหนดได้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารนะคะอ้าวถามอีกหนึ่งรอบค่ะการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารนักเรียนมีความคิดเห็นว่ายังไงคะขอไปที่กลุ่ม3ค่ะขอแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งลูกคือถ้าเห็นหัวข้อแค่นี้นักเรียนคิดว่าวันนี้เราน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลูกปรึกษาเพื่อนในกลุ่มก่อนได้นะคะเพื่อนในกลุ่มเพื่อนข้างๆก็ได้ลูกเพื่อนข้างๆตอนนี้ทุกคนสามารถปรึกษากันได้นะคะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นๆให้โอกาสกลุ่ม3ก่อนว่าไงคะลูก
2: การเตรียมวัตถุดิบก่อนประกอบอาหารครับ
0: ค่ะก็คือการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารก็คือหัวเรื่องนี้แหละสิ่งที่เราจะเรียนกันนะคะการเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบอาหารนะคะก็เป็นขั้นตอนสำคัญค่ะที่ช่วยให้การทำอาหารของเรานะคะเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะรวมถึงทำให้อาหารนั้นนะคะที่ทำออกมานะคะมีรสชาติแล้วก็คุณภาพที่ดีขั้นตอนแรกเลยค่ะหรือการเตรียมขั้นตอนแรกคือการล้างวัตถุดิบทุกอย่างที่เราได้มาเราต้องนำมาล้างก่อนหรือเปล่าคะคิดก่อนวัตถุดิบที่เราจะทำอาหารเนี่ยเราต้องล้างก่อนทุกครั้งไหมหรือทุกอย่างไหม
3: ไม่ทุกอย่าง
0: มีล้างกับไม่
3: ไม่ทุกอย่าง
0: ไม่ทุกอย่างไม่ทุกอย่างเป็นยังไงคะลูกขอไม่หน่อยคะลูกอย่างเช่น
3: แป้งครับ
0: แป้งอะไรอะลูก
3: แป้งสำเร็จรูปครับ
0: อ๋อแป้งสำเร็จรูปอย่างเช่นแป้งทอดกรอบเราไม่จำเป็นต้องล้างโอ้โหเยี่ยมมากทีแรกคุณครูก็คิดว่ามันต้องล้างทุกอย่างนะทำไมเด็กบอกว่าไม่คุณครูลืมไปเลยว่าถ้าเกิดเรา

0: ขายกมือมานานแล้วให้โอกาสเขาหน่อยอย่างเช่นอะไรต้องล้างคะลูก
1: ผลไม้ครับ
0: ผลไม้เอาวัตถุดิบที่จะทำอาหารก่อนลูก
1: หมูครับ
0: หมู
1: เนื้อไก่ครับ
0: เนื้อไก
1: ่กุ้งครับ
0: กุ้ง
1: ผักครับ
0: ค่ะเยี่ยมมากค่ะนะคะวัตถุดิบบางชนิดต้องล้างวัตถุดิบบางชนิดไม่ต้องล้างนักเรียนต้องทำไมลูกพิจารณาก่อนด้วยนะเอาทีนี้มาดูกันค่ะว่าการล้างนั้นเป็นยังไงบ้างการล้างนะคะก็คือจะล้างพวกผักผลไม้วัตถุดิบอื่นๆนะคะเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ตกค้างอย่างเช่นโดยปกติที่บ้านเราเวลาล้างนักเรียนล้างไงลูกขอคนที่เคยช่วยคุณแม่ล้างผักจริงๆเอ๊ะจะยกไม่ยกเอาขอเป็นแม่สีเหลืองของเราบ้างว่าไงคะลูกอยู่ที่บ้านคุณแม่ให้หนูล้างยังไงคะลูกยังไงคะคุณแม่หนูเคยล้างผักอะไรลูกผักคะน้าหรือผักอะไรนะคะ
2: ผักกาด
0: ผักกาดขาวหนูล้างยังไงคะลูกเอาแช่ไปทั้งหัวหรือทำยังไงคะนึกออกไหมคะนึกไม่ออกตื่นเต้นไม่เป็นไรค่ะใครได้อีกใครได้อีกเอาไปกลุ่ม4ค่ะวันนี้กลุ่ม5เงียบไปนะกลุ่ม5หนูเคยล้างผักอะไรคะลูก
3: แครอทครับ
0: แครอทค่ะล้างยังไงคะ
3: เอามือถูๆครับ
0: เอามือถูๆแล้วไงอีกลูก
3: แล้วก็ล้างน้ำสะอาดอีกทีนึง
0: แล้วก็ล้างน้ำสะอาดนะคะก็คือเวลาที่เอามือถูเนี่ยก็คือถูในน้ำไม่ใช่เอาแครอทมาแล้วถูข้างนอกใช่ไหมลูกก็คือเปิดน้ำไหลแล้วก็ถูหรือบางคนบางบ้านคุณแม่อาจจะแช่ผักผลไม้ไว้เนี่ยในกะละมังแล้วก็ไปถูออกอย่างนั้นถูกไหมคะถูกไหมถูกบางครั้งถ้าเราล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะสารเคมีที่ตกค้างมันไม่หมดเราสามารถใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านช่วยได้ก็คือเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อที่จะช่วยให้สารเคมีนั้นหลุดนะคะใช้เกลือค่ะเกลือน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำนะคะเมื่อล้างผักหรือแช่ผักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำไมลูกไปล้างน้ำสะอาดอีกหนึ่งรอบนะลูกนะการหั่นค่ะมีหั่นอะไรบ้างหั่นหมูหั่นไก่หั่นเป็ดหั่นเนื้อผักหรือหั่นผักต่างๆนะคะสำหรับการหั่นนะคะวัตถุดิบนะคะถ้าเราหั่นวัตถุดิบเนี่ยถูกวิธีนะคะไม่เพียงแต่ช่วยให้วัตถุดิบของเรานั้นสุกเสมอกันนะคะและยังช่วยให้การจัดจานอาหารนั้นดูสวยมากขึ้นด้วยเอาง่ายๆถ้าเราหั่นเนื้อผิดทางเนื้อมันก็จะเหนียวนะลูกหรือบางครั้งเราหั่นผักถ้าหั่นทำไมลูกโดยปกติเราจะหั่นตามแนวใช่ไหมคะถ้าเราไปหั่นตามขวางผักบางชนิดก็จะดูไม่สวยใช่ไหมคะเอ้าแล้วการจัดจานนะลูกเราใช้ผักอะไรจัดจานลูกจัดจานในที่นี้เข้าใจไหมลูกคือจัดเอาผักมาวางตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นแตงกวาแล้วมีอะไรลูกผักสลัดมีแครอทอะไรนะผักกาดขาวหรือผักกาดหอมนะคะโอ้โหเก่งมากค่ะเอาตอนนี้ยืดตัวให้ตรงนี่ค่ะหั่นแครอทเป็นไหมคะการหั่นเป็นเส้นนะคะคุณครูยกตัวอย่างคือแครอทแล้วก็พริกหยวกนักเรียนนึกออกไหมคะว่าผักชนิดไหนหั่นเป็นเส้นอีกมีพริกหยวกแล้วก็แครอทแล้วมีอะไรอีกหั่นเป็นเส้นหั่นเป็นเส้นนะนึกออกไหมคะ แตงกวาหั่นเป็นเส้นเคยเห็นไหมลูก

0: ครูยังไม่อ๋อเลยอ่ะคืออะไรลูกหั่นเป็นเส้นทานกับอะไรคะเป็นอาหารอะไรอะคะช่วยบอกหน่อยสิแล้วช่วยบอกหน่อยอ๋อเป็นทานคู่กับแก้มพวกหมูย่างอะไรแบบนี้เหรอคะอันนั้นเขาหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนมะละกอมะละกอได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะได้แต่มะละกอเนี่ยโดยปกติแล้วเขาไม่ได้หั่นเขาใช้วิธีการสับหรือไม่ก็เขาเรียกว่านะขูดนะลูกนะอ้าวไปต่อค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะก็หั่นวัตถุดิบนะคะเป็นชิ้นพอดีคำเช่นการหั่นเนื้อสัตว์อันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยนะอาจจะไปทำอะไรดีนะชิ้นแบบนี้หมูก็เห็นเป็นหมูเนาะก็ยังบอกไก่ทอดหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก็น่าจะเป็นหมูตุ๋นหรือหมูทอดหมูทอดถ้าชิ้นแบบนี้จะแข็งไปไหมลูกไม่ได้เนาะได้ไหมคะได้ไหมหมูทอดแบบเนี้ย
1: ได
0: ้ไหมคะก็ได้อยู่นะอายอมค่ะแต่ส่วนใหญ่คือน่าจะไปตุ๋นหรือไปต้มมากกว่านะคะแบบนี้คือหั่นเป็นแวนนะคะอันนี้คือมะเขือเทศหรือแตงกวาเราจะเห็นแตงกวาหั่นเป็นแวนก็คือเวลาที่เราไปทานอาหารอะไรนะส้มตำได้ข้าวผัดนะคะก็จะมีแตงกวานั้นตกแต่งอยู่ข้างจานหรือทานแก้มกับข้าวผัดนะคะต่อไปนะคะการสับค่ะเป็นวิธีการหั่นวัตถุดิบนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือให้ละเอียดนะคะโดยใช้มีดนะคะเอนักเรียนคิดว่าน่าจะมีอะไรเป็นการสับบ้างหมูสับไก่สับหรือว่าเป็นเนื้อสับนะคะนี่ค่ะหมูสับเห็นไหมเคยช่วยคุณแม่สับหมูไหม
1: เคย
0: ไหนถ้าไม่เคยช่วยแล้วเวลาท่าสับหมูน่าจะสับยังไงคะลูกไม่เคยแต่ทำท่าได้อ่ะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะอ๋อเคยเห็นคุณแม่ทำคุณแม่ก็จะใช้มีดบางบ้านเนี่ยอาจจะเป็นมีดอีโต้เลยนะสับสับสับสับสับสับสับสับสับสับใช่ไหมลูกคุณแม่ยังไม่ให้หนูสับเพราะว่า 1. มีดใช่ไหมคะเป็นของมีคมอันตรายคุณแม่เลยสับเองนะคะแต่จริงๆเราอาจจะช่วยได้แต่เราต้องระมัดระวังนะลูกนะต่อไปค่ะการบุบนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้มีดเหมือนกันหรือถ้าไม่ใช้มีดนักเรียนคิดว่าจะใช้อะไรได้ใช้มือเหรอการบุเนี่ยคือการทำให้อาหารเนี่ยแตกหรือแยกใช้ครกนะคะเห็นไหมคะคือถ้าตำละเอียดมันจะเป็นการตำแต่ถ้าเกิดว่าการบุเนี่ยคือเอาแค่ทำไมลูกให้มันแตกเล็กน้อยไม่ต้องถึงขั้นละเอียดนะลูกนะก็จะมีเป็นกระเทียมหรืออาจจะเป็นพริกถ้าเกิดว่าเราทำพริกละเอียดเกินมันจะเป็นไงลูกมันจะเผ็ดแต่ถ้าเกิดบุเล็กน้อยมันก็จะไม่ลูกอาจจะไม่เผ็ดมากนะคะเอ๊ะแล้วรู้ไหมว่าพริกเนี่ยส่วนที่เผ็ดเนี่ยอยู่ที่เปลือกหรือเมล็ดอยู่ที่เมล็ดนะคะลูกนะคะการบุนะคะคือช่วยให้วัตถุดิบของเรานะคะปล่อยน้ำมันหอมระเหยค่ะออกมานะคะแล้วให้รสชาติเนี่ยดีขึ้นเคยเห็นเวลาเขาเจียวกระเทียมไหมลูกได้กลิ่นไหมกลิ่นหอมเลยไหมคะคุณครูเป็นคนที่ไม่ชอบทานกระเทียมแต่พอเวลาเพื่อนบ้านเจียวเนี่ยหอมจริงๆแต่เวลาทานแล้วเป็นไงลูกบางคนก็ชอบคุณครูไม่ชอบเพราะว่ามันทำไมลูกมันมีกลิ่นแรงเฉยๆแต่บางคนชอบบอกว่าอร่อยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะลูกนะการปอกค่ะเอมีผลไม้หรือผักอะไรต้องปอกวะอ้าวหยุดก่อน

0: นักเรียนตอบแต่ผลไม้ที่ต้องใช้การปอกคุณครูอยากรู้ว่าแล้วถ้าเป็นผักล่ะ
1: แตงกวา
0: โอ้แตงกวาก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวผักกาดต้องปอกไหมแครอทหัวหอมโอ้เยี่ยมมากค่ะเอ้าพอแล้วพอแล้วอึ๊บอึ๊บนั่งตัวตรงแสดงว่ารู้จริงนะเอาการปอกนะคะก็คือการใช้มีดนะคะหรือใช้มือลอกเปลือกออกเอ๊ะเอ๊ะอะไรที่เราสามารถใช้มือลอกเปลือกออกได้หรือโอ้โหนี่ป.3 หรือป.6 เนี่ยหลอกไม่ได้เลยเก่งมากค่ะก็คือมีกระเทียมเราอาจจะทำไมลูกไม่ใช้มีดเราสามารถใช้มือเราเนี่ยลอกเปลือกออกได้นะคะพอเวลาเราลอกเปลือกออกแล้วเนี่ยเราก็จะเจอวัตถุดิบด้านในซึ่งมันก็จะทำไมลูกนิ่มกว่าด้านนอกแต่ผักหรือว่าผลไม้บางชนิดเนี่ยก็ทานได้ทั้งเปลือกนะคะอย่างเช่นแอปเปิ้ลสามารถทานได้แต่ผลไม้บางชนิดต้องปอกเปลือกนะคะอย่างเช่นส้มกล้วยค่ะทุเรียนต้องปอกเปลือกนะลูกใครไม่รู้ว่าทุเรียนต้องปอกเปลือกต้องปอกเปลือกนะลูกนะนี่ค่ะกระเทียมมะละกอถ้าเป็นมะละกอดิบๆแบบนี้ทำอาหารอะไรได้บ้างส้มตามอันดับหนึ่งและอะไรอีกคะผัดมะละกอแกงส้มมะละกอนะคะเยี่ยมมากค่ะนี่นะคะเจ้ากระเทียมเรานะคะคือบางบ้านอาจจะไม่ปอกเปลือกอาจจะทำไมลูกคือปั่นแล้วก็เอาเปลือกด้วยแต่บางบ้านก็คือจะปอกก่อนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านด้วยนะลูกนะการซอยมาแล้วซอยการซอยนะคะเป็นเทคนิคการหั่นวัตถุดิบให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆค่ะลูกนะคะการซอยนะคะจะช่วยให้วัตถุดิบของเรานะกระจายตัวได้ดีขึ้นและก็เพิ่มรสชาติหอมอย่างเช่นถั่วฝักยาวซอยนี่ไปทำอะไรได้ลูกแล้วถั่วฝักยาวคั่วให้เขาซอยนะในถ้าเราเห็นถั่วฝักยาวซอยนี่อยู่ในอาหารอะไรคะข้าวคุกข้าวคุกกะปินี่ให้ถึงขนาดนี้แล้วนะข้าวคุกกะปิอ่ะถ้าเกิดเห็นใบมะกรูดซอยใบมะกรูดซอยเขียวๆซอยเขาจะโรยในอาหารโรยไปพวกพะแนงนะคะเอ๊มีอะไรอีกอ่ะหอมแดงซอยอยู่ในอาหารอะไรได้บ้างหอมแดงซอยหอมแดงซอยอุ้ยเพื่อนไปทางเก่งมากค่ะเดี๋ยวรอต้นทางแป๊บหนึ่งนะคะลูกหอมแดงซอยอยู่ในตายแล้วอยู่ในไหนดีฮะเพื่อนไปทางคะเพื่อนต้นทางของเราบอกว่าหอมแดงซอยอยู่ในส้มตำไม่เป็นไรค่ะคือแต่ละบ้านอาจจะชอบทานไม่เหมือนกันนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วส้มตำเราไม่ใส่หอมแดงนะลูกนะอาจจะอยู่ในข้าวผัดหรอข้าวผัดอาจจะปนกับกระเทียมได้ยำปลากระป๋องมีไหมมีเนาะหรืออาจจะเป็นนะพริกน้ำปลาจะมีหอมแดงซอยอยู่นะคะลาบนะคะเยี่ยมมากค่ะนี่หอมแดงซอยเป็นแบบนี้แล้วถ้าตะไคร้ซอยอ่ะอยู่ในกลุ่มนี้มีปัญหาอะไรกับส้มตำไหมคะลูกตะไคร้ซอยก็จะใส่ส้มตำอีกแล้วส้มตำก็ไม่ใส่ตะไคร้ซอย

0: เดี๋ยวค่ะคุณครูขอถอนคำพูดนะคะที่บอกว่านี่เด็กป.6 หรือว่าป.3 เป็นเด็กป.3 เหมือนเดิมนะลูกตะไคร้ซอยไปอยู่ในข้าวผัดค่ะไม่ได้ไม่มีไปเรื่อยเลยหยุดหยุดหยุดตะไคร้ซอยเนี่ยจะอยู่ในผ้าหรือผ้าไม่รู้จักเหรอลูกก็แบบเหมือนคล้ายๆยำอ่ะแบบนั้นงงเข้าไปอีกนะไปดีกว่าเดี๋ยวถ้าไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในต้มยำนะถ้าต้มยำเราจะใส่ตะไคร้แต่เราจะไม่ซอยเราจะทำไมลูกหั่นเป็นชิ้นท่อนใหญ่ๆแล้วก็ทำไมลูกบุสักทีหนึ่งนะคะอ้าวหนูน้อยฝึกเตรียมวัตถุดิบคุณครูมีวัตถุดิบมาให้เด็กๆดูแล้วเดี๋ยวจะถามว่าสิ่งที่คุณครูชี้นะคะเป็นการซอยการหั่นหรือว่าวิธีไหนได้ไหมลูกได้ไหมถ้าได้แล้วเดี๋ยวไปดูตรงวัตถุดิบของคุณครูค่ะเชิญเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็มีวัตถุดิบนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะมาให้นักเรียนได้สังเกตของจริงนะคะตอนนี้ค่ะขอตัวแทนในห้องของเรานะคะกลุ่มละ1คนมาเลยค่ะลูกกลุ่มละ1คนกลุ่ม1มาแล้วเยี่ยมมากค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2มาทางนี้เลยค่ะกลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5มาตัวแทนของเรานะคะแล้วก็นักเรียนดูในจอโทรทัศน์เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณครูนำมามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะก็คือผักที่คุณครูนำมามีผักอะไรบ้างนะคะช่วยกันตอบพร้อมกันนะคะอันนี้อะไรอะไรนะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือดังๆหน่อยตะไคร้อันนี้คือหอมแดงนี่คือแตงกวาแตงกวา
1: แตงกวาก
0: ระเทียมนี่คือตะไคร้นะคะแสดงว่าเด็กๆรู้จักผักหมดแล้วทีนี้คุณครูจะถามว่ากลุ่มหนึ่งก่อนเลยนี่กลุ่มหนึ่งนะคะถ้าครูชี้ที่ผักชนิดไหนให้หนูบอกว่าเขาเตรียมวัตถุดิบด้วยวิธีใดนะคะวิธีที่เราเรียนไปมีวิธีใดบ้างคะลูกมีหั่นมีซอยบุบสับนะพร้อมยังคะพร้อมแล้วอันนี้ค่ะอ้าวหยิบไมค์มาหน่อยคะลูกอันนี้คืออะไรคะลูกอันนี้คือ
2: แครอทค่ะ
0: เตรียมวัตถุดิบแบบไหนคะ
2: การหั่นค่ะ
0: ถูกไหมแต่ยังถูกไม่หมดคือหั่นเป็น
1: เส
0: ้นเยี่ยมมากค่ะเก่งมากค่ะลูกต่อไปค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2เป็นสุภาพบุรุษนะคะเป็นเชฟตัวน้อยของเราเอาอันนี้แล้วกันค่ะลูกอันนี้คืออะไรคะลูก
3: กระสับครับ
0: อะไรนะคะอันนี้คือผักอะไรคะลูก
3: อ
0: ันนี้คือ
3: มะเขือเทศ
0: มะเขือเทศเตรียมวัตถุดิบแบบไหนคะลูกการ
3: ซอยครับ
0: ถูกไหมยังไม่ถูกการอะไรลูกให้แก้ตัวใหม
3: ่การสับครับ
0: ยังไม่ถูก
3: การหั่นครับ
0: การหั่นนะคะจริงๆอ่ะเขาบอกรู้แล้วแต่อยากรู้ว่าเพื่อนๆน่ะตั้งใจฟังเขาแล้วหรือเปล่าเห็นไหมคะใช้วิธีการไหนนะลูก
3: หั่นครับ
0: หั่นเป็นอะไรลูก
3: ชิ้นนะครับ
0: หั่นเป็นชิ้นเหรอคะหั่นเป็นแว่นค่ะลูกโอ้โหเล่นมุกตลอดเลยเยี่ยมมากค่ะต่อไปกลุ่มไหนคะลูกกลุ่ม3กลุ่ม3อุ๊ยกลุ่ม3นี่ต้องเอายากๆนะคะนี่ค่ะลูกอันนี้คืออะไรคะลูก
4: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมแล้วรู้ไหมคะว่าอันนี้เตรียมวัตถุดิบแบบไหน
4: ปอกค่ะ
0: โอ้โหเก่งอย่างนี้

0: ก่งมากค่ะลูกสุดยอดหลอกไม่ได้จริงๆกลุ่ม3กลุ่มไหนคะลูกกลุ่ม4ค่ะผักในนี้หนูชอบทานอะไรมากที่สุดคะลูก
1: แตงกวา
0: แตงกวาอ่ะแตงกวาค่ะเป็นการเตรียมวัตถุดิบแบบไหนคะลูก
1: การหั่นค่ะ
0: หั่นหั่นเป็นไหนแบบไหนคะลูก
1: แว่นค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม5กลุ่ม5เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วเหมารวมเลยนะคะไหวไหมคะไหวนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยค่ะลูกเพื่อนเขาก็ตอบไปหมดแล้วละแวกนี้นะคะตอบไปหมดแล้วเหลือละแวกเพื่อนบ้านค่ะอันนี้คือ
2: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนี้เตรียมวัตถุดิบแบบไหนคะ
2: ปอกค่ะ
0: ปอกแล้วยังไงอีกคะปอกแล้วนี่ปอกเสร็จแล้วเขาก็มาทำอะไรคะลูกเอาแค่พอแตกแล้วแยกเขาเรียกว่า
2: สับค่ะ
0: ยังไม่สับค่ะเขาเรียกว่าเพื่อนในกลุ่ม5ช่วยหน่อยเขาเรียกว่า
2: บุบค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะเยี่ยมมากแล้วอันนี้คืออันนี้คืออะไรลูก
2: ตะไคร
0: ้ตะไคร้นะคะแล้วนี่คือหอมแดงใช้วิธีการเตรียมแบบไหนคะ
2: สับค่ะ
0: ยังไม่ถูกค่ะใช้วิธีการซอยนะคะแสดงว่าเพื่อนเนี่ยเขาเตรียมไว้กับคุณครูค่ะคุณครูบอกว่าให้ตอบผิดเพราะว่าจะดูว่าเพื่อนในห้องนั้นสามารถตอบได้หรือไม่นะคะเพื่อนเราตอบได้ทุกข้อเลยนะคะจริงๆแล้วนี่เป็นการแสดงร่วมกันใช่ไหมคะลูกเราทำไมลูกทำ MOU ร่วมกันนะคะนิดนึงค่ะลูกนิ้วก้อยขอบคุณมากค่ะเขาตอบถูกนะลูกแต่ครูบอกว่าเดี๋ยวพอครูชี้อะไรเธอตอบผิดนะดูว่าเพื่อนในห้องอ่ะจะแย้งเราหรือไม่นะลูกนะเก่งที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกลุ่มกันบ้างดีกว่าค่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูจะให้หนูน้อยของเรานะคะฝึกเตรียมวัตถุดิบบ้างแต่แค่แสดงความคิดพอเพราะถ้าเกิดให้เด็กๆนั้นเตรียมกันจริงๆจะเป็นยังไงลูกรอดค่ะแต่ว่าห้องเราอาจจะมีกลิ่นนะคะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะขอให้เด็กๆนะระดมความคิดในกลุ่มนะคะตัวอย่างค่ะนี่คือผัดผักบุ้งนักเรียนคิดว่าจะต้องมีการเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างเอาผักบุ้งมาทำอะไรเอาผักบุ้งมาเราไม่เล่นมุกแล้วลูกเอาเรื่องจริงเรื่องจริงนะเอาเรื่องจริงเรื่องจริงบ้างอ่ะพอเราได้ผักบุ้งมาปุ๊บเอาไปล้างนี่เรื่องจริงมาแล้วล้างนะคะแล้วทำอะไรคะหั่นเยี่ยมค่ะแล้วมีอะไรอีก
3: กระเท
0: ีย
3: ม
0: กระเทียมเราก็ต้องเอาไปล้างล้างแล้วก็บุ๊บเอาไปบุบพอนะคะเราจะทำผัดผักบุ้งเราก็ล้างผักบุ้งนะคะแล้วก็ล้างพริกกระเทียมหลังจากนั้นค่ะเราหั่นผักบุ้งเป็นท่อนๆเราไม่ซอยผักบุ้งเล็กๆถ้าเราซอยผักบุ้งเล็กๆเป็นยังไงลูกไม่อร่อยเพราะว่าผักบุ้งนั้นมันสุกง่ายถ้าเราซอยเหมือนซอยผักชีต้นหอมเวลาเราไปผัดแล้วจะเป็นไงคะมันก็จะเละแล้วมันก็จะไม่อร่อยฉะนั้นผักบุ้งเนี่ยจะต้องหั่นชิ้นประมาณ1ข้อนะ1ข้อถึงจะทำไมลูกเวลารับประทานแล้วมีทำไมลูกเคี้ยวอร่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็บุกกระเทียมกับพริกนะคะแค่นี้พอคือคุณครูจะให้เด็กๆนั้นฝึกเตรียมเฉยๆว่าจะต้องเตรียมอะไรนะคะโดยให้แต่ละกลุ่มคิดเมนูของตัวเองใจเย็นค่ะใจเย็นแบบนี้นะเอาแค่นี้ไม่ต้องถึงขั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมใส่พริกใส่ผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวไม่ต้องเอาแค่เตรียมคือมีล้างมีหั่นมีบุบมีซอยแล้วแต่อาหารที่เด็กๆคิดกันมานะคะช่วงนี้นะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษากับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนนะคะก็เตรียมนะคะระดมความคิดเลยค่ะว่าเราจะเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่นักเรียนคิดมา1ชนิดนะคะแล้วเดี๋ยวมานำเสนอนั่นเรียน

พร้อมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะวันนี้นักเรียนต้องมีสตินะคะเพราะว่าคุณครูนั้นให้เป็นกระดาษนะคะสำหรับเพื่อนปลายทางอาจจะใช้กระดาษ A4 หรือสมุดของตนเองก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราใกล้หมดแล้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นออกมานำเสนอนะคะโดยวันนี้ไม่มั่นใจว่าจะนำเสนอได้ครบทุกกลุ่มไหมนะคะขอกลุ่ม1ก็อย่ากลุ่ม2ก็อย่ากลุ่ม4ก็อย่าฉะนั้นค่ะให้กลุ่ม4เอ้ยให้กลุ่ม3และกลุ่ม5ค่ะมาแสดงว่ากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4เนี่ยต้องเสร็จอย่างแน่นอนเลยเราไปดูของกลุ่มเพื่อนเราบ้างดีกว่าค่ะไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราให้กลับไปทำต่อมาเลยค่ะลูกมาเร็วๆค่ะลูกสามวันยิงฉุบไม่เสร็จไม่เอาแล้วมาเลยค่ะมานี่พากันมาเหมือนทั้งกลุ่มเอายกนิดนึงค่ะได้ค่ะกลุ่มนี้ทำอะไรคะลูก
1: ผัดถั่วครับ
0: ผัดถั่วนะคะเขาต้องเตรียมอะไรบ้างคะลูก
1: คือล้างถั่วฝักยาวครับ
0: ล้างถั่วฝักยาวนะคะเอาถือเองเลยลูกล้างถั่วฝักยาวแล้วอะไรอีกยังล้างไม่เสร็จเลย
1: ล้างกระเทียมครับ
0: แล้วก็
1: ล้างหมูครับ
0: ผัดถั่วฝักยาวนะคะกลุ่มนี้เขาเตรียมคือล้างถั่วฝักยาวล้างกระเทียมแล้วก็ล้างหมูแล้วอะไรต่อคะ
1: หั่นถั่วฝักยาวเป็นท่อนครับ
0: หั่นถั่วฝักยาวเป็นท่อนแล้วก
1: ็หั่นหมูครับ
0: หั่นหมู
1: บุบกระเทียม
0: บุบกระเทียมนะคะอ้าวกลุ่มนี้ค่ะขอสังเกตนิดนึงคุณครูก็ให้กระดาษนะแผ่นใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหมลูกหนูถือข้างหนึ่งตัวนี้ก็ใหญ่ดีค่ะแต่พอเขียนตรงนี้แล้วไหมคะลูกเหลือนิดนึงเพื่อนแทบมองไม่เห็นเลยถ้ารู้อย่างนี้แล้วอ่ะคุณครูให้กระดาษ A4 สิให้ใหญ่ๆนักเรียนต้องเขียนใหญ่ๆนะรู้ไหมกลุ่มนี้เห็นไหมคะเขาเตรียมมีอะไรค่ะตกบกพร่องอีกไหมลูกผัดถั่วเขาก็ล้างถั่วล้างกระเทียมแล้วก็ทำไมคะลูกล้างหมูแล้วก็ไปหั่นถั่วฝักยาวหั่นหมูบุกกระเทียมก็ถือว่าเป็นผัดถั่วฝักยาวนะคะเป็นแล้วนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวมีอะไรเสริมไหมถ้ามีเวลาเหลือหนูจะเขียนอะไรเพิ่มไหมคะลูกถ้ามีเวลาเหลือหนูจะเขียนอะไรเพิ่มไหมคะในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบมีไหมคะคิดว่าแค่นี้พอยัง
1: น่าจะยังครับ
0: น่าจะยังน่าจะมีอะไรเพิ่มคะลูกนึกออกไหมนึกไม่ออกแต่คิดว่าน่าจะยังนะคะไม่เป็นไรค่ะเอากลับไปคิดต่อได้ค่ะอ้าวไมค์ของหนูค่ะลูกวันนี้คงจะได้แค่กลุ่มเดียวกลุ่ม5นี่ตื่นเต้นมากไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ทำไมลูกไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะแต่ถ้าให้เป็นการบ้านแล้วเด็กๆอาจจะทำไมลูกไม่ได้ทำร่วมกันฉะนั้นเราต้องทำในโรงเรียนตอนที่ทำไมลูกพักกลางวันนะคะตอนนี้ยืดตัวให้ตรงค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะ

การเตรียมวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารนะคะอย่างถูกวิธีนะคะจะทำให้เราประหยัดเวลาในการประกอบอาหารนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เตรียมพอเราจะใส่กระเทียมแล้วค่อยไปบุกไปล้างจะทำให้เป็นไงลูกอาหารของเรานั้นอาจจะไหม้หรือกระทะของเรานั้นอาจจะไหม้ได้นะลูกนะสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของหน่วยที่3นะคะในเรื่องของอาหารและโภชนาการนะคะก็จะขอให้เด็กๆนั้นประเมินตนเองค่ะโดยเรามีกันอยู่5เรื่องนะคะถ้าเรื่องไหนที่นักเรียนนั้นทำได้ดีนักเรียนก็ใส่ดาวไปเลยค่ะ3ดวงแต่ถ้าเรื่องไหนนักเรียนทำได้บ้างนะคะนักเรียนก็ใส่ดาว2ดวงแต่ถ้าเกิดนักเรียนยังทำไม่ค่อยดีนะคะนักเรียนก็ใส่ดาว1ดวงนะลูกนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะในเรื่องของหน่วยที่4นะคะเรียนรู้งานช่างพื้นฐานนะคะเรื่องของเครื่องมือช่างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานนะคะเรื่องเครื่องมือช่างนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆนะคะดาวน์โหลดได้ที่ www.ltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคุณนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อไหมนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนเพื่อนเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนเพื่อนจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunathrai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้นะครับเด็กๆครับดูที่หน้าจอครับเห็นไหมครับว่าทีเชอร์ขึ้นคำว่าอะไรไว
1: ้ How many?
2: How many? Very good อ่ะทีเชอร์จะถามต่อว่าคำว่า How many เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองบอกความหมายไปก่อนนะว่าเท่าไหร่แล้วทีเชอร์จะถามนักเรียนต่อครับว่าเด็กๆจะใช้คำถามว่าเท่าไหร่กับเหตุการณ์ใดได้บ้างครับอ่ะลองใช้ไมค์ได้เลยครับพูดได้ทุกคนเลยพูดได้เลยลูกเราจะเจอสถานการณ์ไหนครับที่ใช้คำถามว่าเท่าไหร่ใช่ครับลองพูดภาษาไทยก่อนก็ได้ใช้ไมค์ได้เลยครับสถานการณ์ไหนบ้างครับ
0: How many sharpener
2: ถามเกี่ยวกับจำนวนใช่ไหมครับมีจำนวนอะไรบ้างVery good. โอเคครับเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบอะไรได้บ้างเชฟไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเมื่อเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะรู้เกี่ยวกับอะไร
3: คำศ
2: ั
3: พท์
2: ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกเราสามารถพูดประโยคได้ถามประโยคได้ครับและก็ตอบได้ครับว่าจำนวนนั้นมีจำนวนเท่าไหร่สิ่งนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เรามาดูกันครับเด็กๆสามารถออกเสียงคำศัพท์ตั้งแต่1ถึง50ได้ 1 to 50 และเด็กๆสามารถบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับจำนวนได้นะครับเด็กๆสามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนได้ครับและข้อต่อไปครับเด็กๆสามารถอ่านและเขียนเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียนได้อย่างแน่นอนเลยครับแล้ววันนี้นะครับทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้สนุกสนานกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูที่รูปนี้ What do you see in this picture
1: Pen
2: มันคืออะไรครับ
1: ปากกา
2: ปากกาใช่ไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะลองถามว่าคำว่าเพนสะกดอย่างไรเอามาดูกันทีเชอร์มีในตัว P มาให้P แล้วก็อะไรครับ P ตัวไหนที่หายไป E very good next ไปดูต่อเลยเป็นคำศัพท์คำว่า ruler very good ruler ไหนเขาลองสะกดได้ไหมมีใครสะกดได้บ้างอ่ะ 3 2 1ตัวไหนที่หายไปครับL very good L ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กออกมาเขียนนะครับไปดูกันต่อเลยคำว่า
1: back
2: และก็มีคำว่า sharpener ทีเชอร์ขออาสาสมัคร2คน ลองออกมา2คนเลยใครจะเขียนคำว่า back ครับเอาแบ็กก็ได้แบ็กหนึ่งครับเริ่มเลยต่อไปเพื่อนๆดูครับว่าเพื่อนของเราออกมาเขียนถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องครับ BAG เด็กๆสะกดพร้อมกันครับคำว่า backBAG bag ต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยที่หายไป
1: sharpener
2: มีตัวอะไรที่หายไปครับ S สะกดพร้อมกันครับ
1: S
2: very good ถูกต้องเลยต่อไปนะครับ คำต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะเขียนเองเด็กๆสะกดให้ทีเชอร์นะเดี๋ยวทีเชอร์จะเขียนให้นะครับมีตัวใดที่หายไปครับ
3: PEN
2: เก่งมากๆเลยนะครับคำนี้เป็นคำที่ง่ายมากๆเลยและเด็กๆได้ใช้ทุกคนเลยก็คือคำว่าอะไรครับ Pencil มีความหมายว่าอย่างไรครับ
3: ดินส
2: อ PENCIL ต่อไปคำไหนครับคำว่า
0: Pencil case
2: very good
0: PENCIL

คำไหนที่หายไปครับอักษรไหนเอ่ย C very good นักเรียนปลายทางช่วยกันตอบทีเชอร์ด้วยนะครับว่าคำไหนที่หายไปแล้วก็ตัวอักษรใดที่หายไป

0: Very good. E R A S E R ต่อไปครับ next เป็นรูปอะไรครับ
1: crayon
0: crayon มีความหมายว่า
1: ส
0: ี
1: เทียน
0: สีเทียนตัวอักษรใดที่หายไปครับ
1: y
0: ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวที่ฉันจะลองเขียนให้ Very good ถูกต้องครับสะกดพร้อมกัน 3 2 1
1: สี R A Y O N
0: Very good ต่อไปand
1: n o t e o
0: b o o k very good book ก็คือ
1: n
0: book ก็คืออะไรครับมีความหมายว่าหนังสือนั่นเองครับและอันต่อไปเป็นสมุดนะครับสมุดในภาษาอังกฤษอย่างไร notebook และตัวที่หายไปก็คือ n และก็ double o หรือว่า o 2ตัวนั่นเองครับเด็กๆสะกดได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับไปดูกันต่อเลยครับ Very good คำแรกก็คือ table ตัวอักษรใดที่หายไปครับตัว T นั่นเองครับต่อไป chair Very good CH A I R share และต่อไปตัว P เด็กๆครับออกเสียงทั้งหมดพร้อมกันเลยตั้งแต่คำว่า table share and picture very good หวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถสะกดได้เหมือนกับนักเรียนต้นทางนะครับเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมครับเด็กๆครับเอาละครับเรามาดูกันต่อเลยดูเดี๋ยวที่เจ้าจะเปิดภาพให้และเด็กออกเสียงพร้อมกันนะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันได้เลยครับ3 2 1
1: book pencil pencil table notebook picture ruler pen sharpener crayon eraser bag
0: Very very good ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับขอเสียงดังๆแบบนี้ตลอดคาบเลยเก่งมากๆเลยครับไปดูกันต่อเลยนับ1ถึง5 numbers ของเรานี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนลอง count 1 2 5ก่อนนะครับ 3 2 1 1
1: 2 3 4
0: 5ต่อไปครับ next
1: 6
0: 7 8 9 10 very good ทีเชอร์จะลองสุ่มบ้างนะครับแล้วนักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษนะ3 2 1 21
1: 21
0: 27
1: 32
0: 32 very good 33 40 45ห้าสิบ Very good เก่งมากๆเลยต่อไปเรายังทบทวนอยู่กับเรื่องที่เราจะใช้ประโยคในการตอบคำถามนะครับว่าถ้าเราเห็นสิ่งของนี้มีจำนวนเท่าไหร่เราจะตอบว่าอย่างไรและวิธีการนั่นก็คือเด็กๆจะใส่คำนามที่นับได้ในรูปเอกพจน์นะครับเด็กๆจะต้องใช้ A หรือ and ก็ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างได้เลยเอา A หรือ and ดีครับAnd เราต้องเลือกคำนามที่เป็นขึ้นต้นด้วย A E I O U เด็กๆ เลือก eraser ใช่ไหมครับได้เลยยกตัวอย่างเช่นเราใช้ and นะครับเด็กๆครับ in the table ยกตัวอย่างเช่นเป็น table เด็กๆครับออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน There is an eraser in the table มีอย่างลบอยู่ในโต๊ะอยู่ในโต๊ะเช่นโต๊ะนักเรียนของนักเรียนมีช่องใช่ไหมครับมันอยู่ด้านในนั่นเองครับถ้าทีเชอร์จะถามว่ามี

0: ยางลบบนละครับบนออนตรงนี้เราจะเปลี่ยนอินเป็นอะไรครับออนเปลี่ยนเป็นออนโอเคเป็นบนนะครับต่อไปนะครับทีเชอร์จะให้นักเรียนลองแต่งประโยคที่2ดูครับโดยใช้ประโยคขึ้นต้นว่า there are อะไรดีไหนลองบอกหน่อยครับเอาเป็นอะไรดี there are อะไรดี
1: two pen
0: อ้าวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้ทีเชอร์นะเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกว่าเด็กๆลองแต่งประโยคว่ามีปากกา2ด้ามอยู่ในห้องเรียนมีปากกา2ด้ามอยู่ในห้องเรียนเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไร There are two pen TWO2 pen PEN เติม S ไหมครับเติมเพราะว่าเป็นรูปพหูพจน์นั่นเอง In the classroom CLASSROOM ทีเชอร์ขอมาจุดตรงนี้แล้วกันเด็กๆครับออกเสียงประโยคที่2พร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยครับลองออกเสียงประโยคพร้อมๆกันดูนะครับ 3 2 1 There are two pens in the classroom very good เก่งมากๆเลยเดี๋ยวทีเชอร์จะลองทดสอบอีก1ประโยคดีกว่าให้นักเรียนลองแต่งประโยคว่ามีดินสอ3แท่งในห้องเรียนเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรครับ เวลาคือตบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับเก่งมากๆเลยครับวันนี้โอเคทีเชอร์ไว้ใจได้แล้วว่าผลการสอบครั้งนี้นักเรียนได้เต็มอย่างแน่นอนเลยไปดูกันนี่เด็กๆจะถึงคราวที่นักเรียนจะต้องแต่งประโยคแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าในห้องเรียนนี้มีอะไรบ้างให้นักเรียนดูทีเชอร์มีเตรียมมาให้คือ book เด็กๆจะใช้ there is หรือ there are ครับลองดูจำนวนนะครับว่าเขามีเท่าไหร่ there is very good เรามาดูการที่เชิดแต่งประโยคไว้ว่าอย่างนี้ครับ เห็นไหมครับว่าที่เชิดขึ้นประโยคคำถามไว้จะเข้ากับชื่อเรื่องของเราเลยก็คือ how many books are there in this picture how many books are thereIn this picture เด็กๆลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันหน่อยครับ 3 2 1 How many books are there in this picture Very good มีความหมายว่าอย่างไรยังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวที่เชิญจะลองตอบให้แล้วนักเรียนจะรู้เลยว่าคำถามที่ที่เชิญถามว่าอย่างไร There is a bookIn the picture there is a book in the picture หรือสามารถตอบว่า there is a book in this picture ก็ได้นักเรียนครับคำถามนี้ถามว่าอย่างไรในเมื่อคำตอบเขาบอกว่ามีหนังสือ1เล่มอยู่ในรูปนี้นักเรียนคิดว่าคำถามที่ที่เชิญถามคือถามว่าอย่างไรในภาษาไทยครับในภาษาไทยว่าอย่างไรในภาพถูกต้องครับในภาพนี้มีหนังสือกี่เล่มนั่นเองครับและทีเชอร์ก็เตรียมคำตอบมาก็คือ there is a book in the picture ก็คือมีหนังสือ1เล่มในรูปนี้นั่นเองครับไปดูกันต่อทีเชอร์เตรียมอะไรบ้าง what do you see in this picture students pencil case how many pencil cases are there in this pictureถามอาแดก็ต้องตอบ there are เพราะว่านักเรียนเห็นภาพใช่ไหมครับว่ามีกระเป๋าดินสออยู่กี่อันครับ3อันเราจะใช้ there is หรือ there are ครับไหนใครลองตอบทีเชอร์หน่อยใช้ไมค์ได้เลยครับฟังทีเชอร์ถามก่อนนะครับ How many pencil cases are there in this picture
2: There are three

0: MCU cases in the
1: picture ถูกต้องหรือไม่เรามาดูกันvery good ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่า there are three pencil cases in the picture very good ตบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยทีเชอร์ถามต่อเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มสมมุติว่าในภาพนี้มีกระเป๋าดินสออยู่5อันเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนมาลองดูครับฟังทีเชอร์ถามก่อนแล้วค่อยตอบนะครับ How many pencil cases are there in this picture?
0: There are 5 pencil cases in the picture.
1: Very good. ตบมือให้เพื่อนเหมือนกันขอข้างหน้ามีใครไหมมีใครสามารถตอบได้เดี๋ยวทีเชอร์จะตั้งคำถามให้แล้วนักเรียนตอบลองดูไหมโอเคแสนอพลีแล้วฟังทีเชอร์นะครับสมมุติว่าในภาพนี้มีกระเป๋าดินสอ13อันเดี๋ยวฟังทีเชอร์ถามก่อนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว How many pencil cases are there in this picture?
0: There are 13 pencil cases in the picture.
1: Very good นั่งลงได้ครับถูกต้องไหมครับเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องโอเคไปต่อเลยในภาพนี้ทีเชอร์เตรียมอะไรมาเด็กๆผู้หญิงมาหรือเปล่าวันนี้มาโอเคลองดูเดี๋ยวที่จะตั้งคำถามและน้องๆ นับกันดูนะครับ How many erasers are there in this picture? How many erasers are there in this picture? ทีเชอร์จะขออาสาสมัครตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างเป็นคนตั้งคำถามนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะเป็นคนตอบเองลองตั้งคำถามให้หน่อยใครสามารถตั้งคำถามได้ยกมือแล้วคว้าไมค์ได้เลยเดี๋ยวก่อน
0: How many erasers are there in this picture?
1: Very good ที่จะตอบแล้วนะครับขออนุญาตนับก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8ทีเชอร์ตอบไม่ได้เลยครับเด็กๆใครสามารถช่วยทีเชอร์ได้บ้างทีเชอร์ได้ยินคำถามที่นักเรียนถามมาแต่ทีเชอร์ตอบไม่ได้ใครสามารถช่วยทีเชอร์ได้บ้างครับคว้าไมค์ช่วยเลยยกมือเลย
0: There are eight erasers in the picture
1: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับโอเค There areeight erasers in the picture ขอบคุณนะครับที่ให้ความช่วยเหลือทีเชอร์โอเคไปต่อเลยทีเชอร์เตรียมอะไรมานั้นเรามาดูกันดีกว่าและครั้งนี้ทีเชอร์จะขอให้กรุ๊ป1 ask กรุ๊ป2เตรียมตัวตอบนะจ๊ะกรุ๊ป1ถามและให้กรุ๊ป2ตอบกรุ๊ป1ตะโกนถามดังๆเลยครับ3 2 1
2: How many pencil are there in the picture?
1: Again please one more time
2: How many pencil are there in the picture?
1: Group 2เตรียมคำตอบนับหรือยังครับว่ามีเท่าไหร่โอเคเตรียมคำตอบและตอบดังๆเลยนะครับ3 2 1There are 6 pencils อีกรอบครับถูกต้องแล้ว 3 2 1 There are 6 โอเค very good ต่อไป group 3เป็นคนถาม group 4เป็นผู้ตอบพร้อมหรือไม่ใช่จ้ะโอเคถ้ากรุ๊ป3พร้อมแล้วตั้งคำถามเลยครับ
2: How many pencils are there
1: in this picture? กรุ๊ป4ตอบเลยครับ There are pencils in the picture ถูกต้องแล้วแต่ว่าทีเชอร์ขออีกครั้งหนึ่งนะครับ3 2 1
2: there are six pencils in the picture
1: โอเค there are six pencils in the picturethere are six pencils in the picture
2: there are six pencils
1: in the picture very good เดี๋ยวต่อไปเป็นถึงคราวของนักเรียนปลายทางแล้วนะครับทีเชอร์จะตั้งคำถามให้แล้วนักเรียนปลายทางลองตอบทีเชอร์ดูนะครับลองดูว่าในภาพมีปากกาอ๋อ sorry มีดินสอกี่แท่งแล้วตอบทีเชอร์นะ how many pencils are there in this picturethvery very good ตบมือให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับเด็กๆถูกต้องเลยอ่านเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ได้ยินว่านักเรียนปลายทางตอบว่า there are six pencils in the picture very good เอาละครับมาดูที่ภาพนี้จะเป็นรูปภาพที่ค่อนข้างยากขึ้นและมีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงแต่เชื่อว่านักเรียนจะตอบได้อย่างแน่นอนทีเชอร์อยากให้นักเรียนลองแต่งประโยคโดยที่เห็นจากภาพนี้และให้แต่งประโยคและอย่าลืมก่อนถึงจำนวนสุดท้ายเราต้องเติมคำว่าอะไรครับ and ไหนใครสามารถตอบได้ยกมือครับโอเคทีเชอร์เห็นสกิดยกก่อนนะลองตอบคำถามดู 3 2 1
0: there are three pencil cases two rulers, two pencils, and erasers in the classroom.
1: Very good. เก่งมากๆเลย ต่อไปใครอยากพูดอีก ลองดู
0: There are three pencil cases, two rulers, two pencils.And five erasers in the classroom.
1: Very good. ตบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งคนครับต่อไปทีเชอร์จะมีภาพมาให้เมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบว่า there are three pencils cases. Very good. Two rulers, two pencils, and five erasers in the classroom. เก่งมากๆเลยนะครับต่อไปมา challenge อีกหนึ่งโอเคไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่านักเรียนเห็นภาพอะไรในภาพนี้บ้าง3 2 1 okay you stand up please ถ้าพร้อมแล้วเรามาลองเช็คคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ3 2 1
0: there are two pens five rulers three books two pencils and five crayons in the classroom
1: ถูกต้องหรือไม่เรามาดูกันถูกต้องครับเด็กๆลองมาอ่านประโยคนี้พร้อมกันเลยนะครับ3 2 1 there are two pens five rulers two pencils and crayons in the classroom โอเคทีเชอร์เชื่อว่าถ้าไปเห็นภาพไหนมีจำนวนเท่าไหร่เด็กๆสามารถเขียนและตอบได้อย่างแน่นอนเลยไปดูกันว่าวันนี้ทีเชอร์เตรียมอะไรมาในช่วง Let's Practice ของเราและแน่นอนจะต้องมีการฝึกสนทนาตอนนี้ทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยครับเรามาฝึกสนทนาบทที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ลองมาเลย Very good Come here please Milin and Pin Come here please ไหนมาลองดูฟังโจทย์จากทีเชอร์นะครับไหนใครจะเป็นคนถามก่อนมิลินถามนะครับมิลินเป็นคนถามและเลือกสิ่งของเพื่อจะให้ปิ่นตอบพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ค่ะถ้าพร้อมแล้วถามได้เลย
0: How many pencils are there in this picture? There are five pencils in this picture.
1: เมื่อสักครู่นี้ทั้ง2คนถามและตอบถูกต้องแล้วแต่ทีเชอร์เห็นว่าลืมเติม S นิดหนึ่งช่วยเติม S ให้ทีเชอร์หน่อยนะทั้งคู่เลย3 2 1
0: How many pencils are there in this picture
1: Very good อ่ะปินตอบเลย
0: There are 5 pencils in this picture
1: Very good เก่งมากๆตบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคเอาไมค์มาแต่ทีเชอร์จะถือไว้จะขออีกอาสาสมัครอีกสักหนึ่งคู่โอเคคำเฮียพลีสกล้าแอนเซอร์กิตมาเร็วเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเลือกไปแล้วนะครับเพนซิลยูเลือกเลยว่าจะถามอะไรใครจะเป็นคนถามก่อนครับยกมือนะ3 2 1โอเคคนสกิดเป็นคนถามแล้วกัน
0: How many erasers are there in this picture
1: เติม S ให้ทีเชอร์หน่อยที่ eraser
0: How manyerasers are there in picture
1: Very good
0: There are 5 erasers in this picture
1: Very good ตบมือโอเคครับมาต่อไปมาคู่นี้เลย2คนใครจะเป็นคนถามครับได้เลยเลือกสิ่งของอย่างอื่นนะถ้าพร้อมแล้วเติม S ให้ teacher ด้วยนะครับ3 2 1
0: How many crayonsAre there in this picture?
1: Very good. ตอบเลยครับ
0: There are three crayons.
1: Crayons.
0: In this picture.
1: Very good. Okay. ไปเลยครับเก่งมากๆเลยขอบคุณสำหรับการออกมาถามตอบกันนะครับและเด็กๆครับต่อไปทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้เรามาดูกันดูที่หน้าจอเลยครับใบงานที่5เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรครับ
2: How many
1: instructions count and write คำว่าเขาก็คือการนับนั่นเองครับนับแล้วก็เขียนอะไรเอ่ยเรามาดูกันนักเรียนทุกคนอ่านคำสั่งพร้อมกันครับข้อที่หนึ่งแน่นอนเลยได้นับจำนวนสองThere are ตามด้วยสิ่งของ in the picture ใช่จำนวนแล้วก็สิ่งของเด็กๆครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ Open page 63เปิดไปหน้า63นะครับแล้วเด็กๆจะเห็นมากมายเลยสิ่งของมากมายที่อยู่ในห้องเรียนนี้นักเรียนจะต้องนับดูไหนบนหน้าจอนี้มีสิ่งของกี่ชนิดที่นักเรียนต้องนับครับลองบอกทีเชอร์หน่อยมีอะไรบ้างpencil bag pen sharpener ruler and books อะไรอีก crayon มีทั้งหมด7ชนิดที่นักเรียนจะต้องนับและแยกและวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยที่นักเรียนจะนับสิ่งของหรือแยกสิ่งของนักเรียนสามารถเขียนตัวเลขไว้ที่สิ่งของนั้นๆเพื่อจะไม่ให้เป็นการซ้ำกันหรือวิธีใดก็ได้ที่นักเรียนคิดว่านักเรียนนับได้แล้วนับครบและวิธีการตอบนะครับนักเรียนเขียนเลยนักเรียนเขียนเลยครับเมื่อสักครู่นี้คำสั่งเขาบอกไว้ว่าอะไรครับให้เขียนด้วยรูปประโยค there are ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆ ดูที่รูปนี้ทีเชอร์จะถามว่า how many rulers are there in this picture เด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับRulers คืออะไรเอ่ยไม้บรรทัดเรามาลองนับกันดีกว่าว่ามีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมีทั้งหมด10เด็กๆจะตอบว่าอย่างไรนะไปดูกันและวิธีการเขียนของเรานะครับก็คือโอเค number 1ไปเลย ขึ้นต้นด้วยประโยคก็คือ there are เมื่อสักครู่นี้เรานับได้10ใช่ไหมครับก็คือ ten ruler เติม s ไหมครับเติม s ด้วย in thisโอเคและนี่คือวิธีการเขียนตอบนะครับเราก็จะตอบว่า there are 10 rulers in this picture และเด็กๆ ก็เขียนไปต่อเลยว่าข้อที่2นักเรียนจะนับอะไรก็ได้3 4 5 6และ7มีทั้งหมด7สิ่งของที่นักเรียนจะต้องนับและนักเรียนเขียนไปเลยครับตามนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับไม่พอเด็กๆครับถ้ามันไม่พอเด็กๆสามารถขีดเส้นเพิ่มอีก2เส้นได้ใช่ใช่เอานี้ดีกว่าเพิ่มเส้นเด็กๆว้าวเก่งจังเติม S ให้ทีเชอร์หน่อยทุกอันเลยครับไม่เอาเป็นข้อเพราะว่าทีเชอร์เตรียมเฉลยมาแบบนั้น

0: Everybody time is up หมดเวลาลงแล้วมีใครยังไม่เสร็จไหมครับโอ้โหโอเคครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีเชอร์จะให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับและนำมาส่งทีเชอร์ในวันถัดไปนะโอเคไหมครับเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสรุปบทเรียนในวันนี้แรปอัพของเราเราเรียนอะไรกันไปบ้างครับลองบอกหน่อย
1: คำศ
0: ั
1: พท
0: ์ประโยคคำถามใช่ไหมครับในการใช้ถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ยว่ามีเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นแล้วคำว่า how many นี้เราจะใช้ในการตั้งคำถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่โอเคเก่งมากๆเลยครับเอาละครับอย่างยกตัวอย่างเช่นทีเชอร์มีภาพนี้มาให้มีภาพอะไรเอ่ย books นะครับ books แล้วฟังคำถามทีเชอร์ให้ดี how many books are thereOn the table นักเรียนเห็นภาพนะครับว่ามีหนังสืออยู่บนโต๊ะทีเชอร์ถามว่ามีเท่าไหร่เด็กตอบเลยครับ There is a book on the table Very good ไปดูกันต่อเลย How many books are there on the table

0: On the table. Very good. There are three books on the table. Very good. ขออีกหนึ่งครั้งดังๆเลย There are three books on the table. Very, very good. โอเควันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยครับแล้วมาดูกันนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปของเราคือเรื่องอะไรเอ่ย Get ready เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเด็กๆจะต้องมาติดตามกันต่อเลยนะครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาคืออะไรเอ่ยใบงานที่6เรื่อง word search ใบงานที่7เรื่อง how many แล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบประเมินตนเองนั่นเองครับและวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

0: อนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะล้อเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

ันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนสาระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่แค่พร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่3แล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
3: ๆนี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของอะไรลูกเรื่องเดิมที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วและสำเพ็งเรารู้แล้วหรือยังว่าทั้งสองชื่อนี้เป็นชื่อของอะไรลูกเป็นชื่อของคนเป็นชื่อของสถานที่แน่นอนวัดพระแก้วก็เป็นชื่อของสถานที่และสำเพ็งก็เป็นชื่อของสถานที่ตลาดคือสถานที่ใช่ไหมลูกนะเป็นย่านการค้าใช่ไหมและวันนี้เราก็จะมาอ่านเรื่องนี้กันบ้างใครกลับไปอ่านมาบ้างไหมมีไม่เอ่ยเด็กปลายทางเยอะแยะแต่ต้นทางมีไหมก็มีอย่างน้อยต้องอ่านแล้วแหละ1รอบ2รอบจากการหาความหมายเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมถ้าใครหาความหมายเยอะใครอ่านเยอะก็อาจจะเขียนตามคำบอกที่คุณครูนำมาฝากได้

ได้เยอะอีกแน่นอนอ่ะดังนั้นตอนนี้เตรียมหุ่นวิชาภาษาไทยเราจะเตรียมตัวเขียนตามคำบอกกันครับเปิดสมุดของเราขึ้นมาเด็กๆปลายทางและต้นทางเขียนวันที่แล้วก็แน่นอนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าอะไรลูกเขียนคำจำความหมายจ้าลงมือเขียนและเขียนข้อ1ถึง10นะ1ถึง10จะแบ่งครึ่งก็ได้ฝั่งละ5 5ก็ได้หรือจะเขียน1ถึง10ยาวลงมาเลยก็ได้นะครับเหมือนเดิมที่เราเคยทำกันมาแล้วและเขียนข้อที่10เสร็จต้องทำอย่างไรด้วยขีดเส้นใต้เก่งมากให้เวลา2 นาที

ใต้ตรงอีเวนต์บรรทัดวันหนึ่งบรรทัดค่อยขีดบรรทัดนี้ไม่งั้นมันติดกันนะอีก30วินาทีสุดท้าย

15วินาทีใครเสร็จแล้วทำแฮปปี้ต้นทางเสร็จเยอะแล้วเด็กไปทางลูกเสร็จไม่เอ่ยทำแฮปปี้ไว้ลูกหัวใจบนหัวของเราเรียบร้อยเอามือลงได้เด็กๆปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมคำที่1วัดพระแก้ววัดพระแก้ววัดพระแก้ว

จ้าอย่าลืมหาอะไรขึ้นมาปิดด้วยนะหรือปิดบังไว้นิดนึงสวยงามวัดพระแก้วสวยงามคำที่สามสง่าสง่า

สง่านะ3คำแล้ววัดพระแก้ว1 2สวยงาม3สง่าคำที่4คำนี้ตั้งใจฟังให้ดีประดิษฐานประดิษฐาน

ประดิษฐานคำที่5พระแก้วมรกตพระแก้วมรกตผ่านมาครึ่งทางแล้วคำที่5พระแก้วมรกต

ก็เขียนตามคำบอกเต็มเมื่อไรก็จะได้เลยด้วยต้นทางสแตมป์ใช่ไหมสแตมป์เพิ่มเป็น2ดวงในบัตรสะสมคะแนนจำได้ไหมนี่คือข้อดีของการกลับไปอ่านหนังสือนะห้าคำแล้วลูกพระแก้วมรกตเสร็จยังเสร็จแล้วเด็กๆปลายทางก็น่าจะเสร็จแล้วคำที่6สำเพ็งสำเพ็ง

เสร็จแล้วทำมินิฮาร์ทไว้บนศีรษะของเราใช่ไหมทำหัวใจจ้ะอ่ะเสร็จแล้วต่อไปคำที่7ลูกปลายทางพร้อมต้นทางพร้อม3พยางค์คำนี้คือคำว่าย่านการค้าย่านการค้า

ย่านการค้าสำเพ็งเป็นย่านการค้าใช่ไหมที่ใกล้กับเยาวราชเลยต่อไปข้อที่8สำคัญสำคัญสำคัญสำคัญนะสำเพ็งเป็นย่านการค้าที่สำคัญสำคัญคำที่9มี4พยางค์สถาปนาสถาปนาสถาปนาสถาปนาย ากไหม9ข้อแล้วยากนะคำค่อนข้างยากคำสุดท้ายคำที่10ชาวจีนชาวจีนชาวจีนเดี๋ยวระหว่างที่เด็กเขียนครูจะทวนคำให้อีกหนึ่งรอบใครเสร็จแล้วนะทบทวนคำที่1วัดพระแก้ว2สวยงาม3สง่า4ประดิษฐาน5พระแก้วมรกต6สำเพ็ง7ย่านการค้า8สำคัญ9สถาปนา10ชาวจีนถ้าเสร็จแล้วตรวจสอบเด็กๆกี่เส้นใต้แล้วก็รวบรวมส่งที่หัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มเนาะมาส่งครูการเด็กปลายทางรวบรวมส่งคุณครูปลายทางของหนูนะลูกหัวหน้ากลุ่มถ้าเสร็จแล้วเดินมาส่งได้เลยกลุ่ม5มาแล้วเดินทางที่สะดวกสะดวกกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม2ส่วนที่เหลือหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาเด็กปลายทางด้วยลูกวรรณคดีลำนำแล้วเปิดหน้าที่เท่าไหร่รอไว้100จ้าพร้อมไหมลูกเด็กปลายทางเตรียมตัวไว้เลยวรรณคดีลำนำหน้าที่100จ้าทุกคนส่งเสร็จแล้วมาดูที่หน้ากระดานเด็กๆดูลูกคำที่1เอามาเฉลยกันหน่อยว่าใครเขียนถูกเต็ม10

0: ร้อมไหมคำที่หนึ่งคือคำว่าวัดพระแก้วนะรู้สึกว่าเย่เบากว่าแล้วนะเพราะว่าคำยากใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปคำที่สองสวยงามหวังว่าจะถูกหมดนะทุกคนคำที่สามสง่าฮะมีคนบอกโหใช่ไหมคำที่สี่ประดิษฐานนะคำที่แปดพระแก้วมรกตนะครูเชื่อว่าผิดกันเยอะเอาคำที่ห้าพระแก้วมรกตคำที่หกสำเพ็งคำที่เจ็ดย่านการค้าปลายทางเย่บ้างไหมเจอไหมลูกอ่ะคำที่แปดสำคัญคำที่เก้าสถาปนาและคำที่สิบชาวจีนปรบมือให้ตัวเองทุกคนใครคิดว่าจะได้สิบเต็มยกมือมียาย่ากับเซนิวคิดว่าจะได้10เต็มกับอายใช่ไหมไม่ใช่อันดากับเซนิวแล้วก็อายนะเด็กๆไปทางใครคิดว่าได้10เต็มเลยเดี๋ยวครูจะไปตรวจใครได้10มีรางวัลพิเศษเพราะว่าคำมันยากนะครับอ่ะแน่นอนถ้าอ่านคำเหล่านี้ได้เขียนคำเหล่านี้ได้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเราในวันนี้ได้คือการอ่านออกเสียงโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ข้อที่1วันนี้เด็กๆจะต้องบอกหลักการอ่านออกเสียงได้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่าหลักคืออะไรใช่ไหมลูก2อ่านเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งได้3มีมารยาทในการอ่านและแน่นอนตอนนี้หากมีคนอ่านก็ต้องมีคนฟังและมารยาทของผู้ฟังมีหรือยังกล้าจะโอมีมารยาทในการฟังหรือยังยังไม่มีงั้นปรับปรุงและหันหน้ามาทางหน้ากระดานอ่านเด็กๆปลายทางด้วยถ้ามีมารยาทในการฟังแล้วและพร้อมที่จะมาอ่านเรื่องราวแล้วดังนั้นตอนนี้นั่งตัวตรงถ้าอยากจะอ่านในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่100ก็ได้หรือจะอ่านตามครูบนกระดานก็ได้นะครับเอาตามที่นักเรียนสะดวกถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวอ่านให้เสียงดังฟังชัดคำควบกล้ำรอเรือรอลิงออกเสียงให้ชัดเจนนะครับแล้วก็นั่งหลังตรงด้วยไม่งอตัวเป็นกุ้งเดี๋ยวจะเจ็บหลังใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องเอาสายตาก้มลงไปเกือบชิดหนังสือนะครับเอาพอประมาณให้เรารู้สึกสบายโอเคถ้าพร้อมแล้วไปอ่านเรื่องราวของเรากันเลยจ้าเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งนะวัดพระแก้วและสำเพ็งพร้อมไหมลูกพร้อมนะบทอ่านเรามีแค่นี้เองในบทอ่านเสริมเพิ่มความรู้เริ่มอ่านตามคุณครูกันก่อนพร้อมใครอ่านจากหนังสือเตรียมชี้ด้วยใช้นิ้วชี้ใครอ่านบนกระดานก็ดูให้ทันวัดพระแก้วว
1: ัดพระแก้ว
0: มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า
1: วัดพระแก้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า
0: วัดพระศรี
1: วัดพระศรี
0: รัตนะศาสดาร
1: าม
0: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
0: เสียงรอเรือยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพระศรีรัตนศาสดารามนะอีกหนึ่งรอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
0: จ้าเป็นวัดที่มีความงดงาม
1: เป็นวัดที่มีความงดงาม
0: เป็นสีสง่า
1: เป็นสีสง่า
0: คู่กรุงเทพมหานคร
1: คู่กรุงเทพมหานคร
0: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
1: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
0: ของพระบรม
1: ของพระบรม
0: มหาราชวังพระบรมมหาราชวัง
1: พระบรมมหาราชวัง
0: อ่านให้ชัดนะต่อไปพระบาทสมเด็จ
1: พระบาทสมเด็จ
0: พระพุทธยอดฟ้า
1: พระพุทธยอดฟ้า
0: จุฬาโลก
1: จุฬาโลก
0: มหาราช
1: มห
0: พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมาดูที่หน้ากระดานกระดานนิดหนึ่งทบทวนความรู้เด็กๆจำเครื่องหมายนี้ได้ไหมลูกเรามีชื่อเรียกว่าอะไรลูกไปยานน้อยใช่ไหมก็คือไว้ละข้อความแต่เวลาที่เราอ่านคำนี้อ่านแค่โปรดเกล้าได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามีเครื่องหมายไปยานน้อยก็ต้องอ่านเต็มคำว่าอะไรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใช่ไหมเหมือนกับคำว่ากรุงเทพถ้าไม่มีคำว่ามหานครครูใช้เครื่องหมายไปยันน้อยตรงนี้ต่อจากกรุงเทพเวลาที่เราอ่านเราก็ต้องอ่านว่าคู่กรุงเทพมหานครนะครับเครื่องหมายไปยันน้อยอ่ะคำนี้ใหม่พร้อมกันต้นทางและปลายทางโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
1: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
0: ให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2325จ้าพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง
1: พร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง
0: อ่านเองเก่งจังคำที่ขีดเส้นใต้ไว้สีชมพู1 2 3เก่งมากต้นทางและปลายทางต่อไปและกรุงรัตนโกสินทร
1: ์และกรุงรัตนโกสินทร
0: ์วัดพระแก้วว
1: ัดพระแก้ว
0: เป็นที่ประดิษฐาน
1: เป็นที่ประดิษฐาน
0: ประดิษฐาน
1: ประดิษฐาน
0: สังเกตตัวเขียนด้วยนะเห็นไหมประดิษฐ์นะครับประดิษฐานต่อไปพระแก้วมรกตหรือ พระพุทธ
1: ม
0: หามณี
1: ร
0: ั
1: ตน
0: ะ
1: ปฏ
0: ิ
1: มากร
0: พระแก้วมรกตก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระพุทธมหามณีรัตนะปฏิมากรอ่านเอง1 2 3พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอ่านเองเก่งจังตัวที่ขีดเส้นใต้สีชมพูพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะ1 2 3
1: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
0: หรือเราเรียกว่าพระแก้วมรกตนั่นเองเดี๋ยวเราดูว่าจะมีรูปแบบใดนะครับนะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูมีรูปมาฝากอ่านต่อต้นทางและปลายทางดูที่หน้ากระดานหรือที่หนังสือของหนูเบนผนังด้านใน
1: บริเวณผนังด้านใน
0: พระระเบียงวัด
1: พระระเบียงวัด
0: พระศรีรัตนะ
1: พระศรีรัตนะ
0: ศาสดาราม
1: ศาสดาราม
0: อ่านเองเก่งจัง1 2 3เก่งมากมีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ
1: ์มีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ
0: ์สวยงามมาก
1: สวยงามมาก
0: มีภาพมาฝากนี่คือภาพของวัดอะไรลูกอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: ว
0: ั
1: ดพระแก้ว
0: ออกเสียงคำว่าพระคำควบกล้ำให้ชัดลูก1 2 3
1: ว
0: ั
1: ดพระแก้ว
0: หรืออีกชื่อนึงคือชื่อว่าเก่งมากเลยนี่คือรูปร่างใครเคยไปเที่ยวบ้างลูกต้นทางและปลายทางยกมือให้ดูหน่อยว่าผู้จิ๋มเคยไปเที่ยวไปกับใครคะใช้ไม้ตอบในค่ะเราจะมาแบ่งปันกันไปเที่ยวกับใครคะลูก
2: ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะ
0: กับครอบครัวค่ะแล้วหนูได้เข้าไปด้านในวัดไหม
2: เข้าไปค่ะ
0: มีภาพมาฝากไหมอยากดูภาพนานยังลูก
2: มีค่ะ
0: มีเหรอเดี๋ยวเอามาฝากคุณครูด้วยนะส่งมาในไลน์ก็ได้โอเคใครเคยไปเที่ยวอีกมีไหมเข้าหอมเคยไปเที่ยวที่ไหนลูกเขาหอมเขาหอมวัดพระแก้วเคยไปเที่ยวส่วนไหนในวัดพระแก้วไปดูอะไรบ้างไปดูอะไรบ้างตอนที่หนูไปดูลูกนานยังนานหรือยัง
3: นานแล้ว
0: นานแล้วสมัยตอนอายุเท่าไหร่ประมาณ
2: 2-3 ขวบ
0: โอ้โหจำได้ไม่ได้ไหมว่าเราไปดูอะไร2-3ขวบนี่ความจำก็มีแล้วแต่ว่ายังคงจะเลือนลางแล้วใช่ไหมแต่ว่าหนูรู้ใช่ไหมว่าหนูเคยไปเที่ยวแล้วแล้วหนูคิดว่าสวยไหมตอนเด็กๆ 2-3 ขวบ
2: สวยดีค่ะ
0: สวยดีค่ะนั่งลงได้จ้า 2-3 ขวบโอ้โหเกิดมา2ปี3ปีได้เที่ยวแล้วนะโอเคเดี๋ยวต้องไปสักครั้งนะเพราะว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกเก่งมากรัชกาลที่1จ้าต่อไปภาพทางด้านขวาก็คือพระแก้วมรกตหรือเราเรียกว่าพระอะไรลูกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะพระแก้วมรกตนั่นเองต่อไปเรื่องสำเพ็งบ้างพร้อมเตรียมตัวอ่านพร้อมไหมลูกพร้อมนะสำเพ็ง
1: สำเพ
0: ็งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งยังเป็นย่านการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตก่อนการสถาปนาก
1: ร
0: ุ
1: งร
0: ั
1: ตนโกส
0: ิน
1: ทร
0: ์สำเพ็งยังเป็นป่าหญ้า
1: เปล
0: ี่
1: ยวรก
0: ป่าหญ้าเปลี่ยวรก
1: อย
0: ู่
1: นอกกำแพงพระนคร
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอ่านเองเก่งจังพระบาทสมเด็จ
1: พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
0: หรือรัชกาลที่เท่าไหร่นะลูกรัชกาลที่1 นะครับคำนี้อ่านเองเก่งจัง1 2 3เก่งมากเพราะมีเครื่องหมายอะไรไปยาน้อยจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
1: เป็นราชธานี
0: ราชธานีคืออะไรใครหาความหมายของคำนี้ชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมแปลว่าอะไรลูกราชธานีมีคนหาความหมายของคำนี้ราชธานีแปลว่าเมืองอะไรเมืองหลวงเก่งมาจากไข่มุกเมืองหลวงนะจ๊ะต่อไปจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
1: ให
0: ้
1: พระยาราชาเศรษฐ
0: ี
1: ก
0: ับ
1: พ
0: รร
1: คพวกชาวจ
0: ี
1: น
0: ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ณบริเวณที่มีพระราชประสงค์
1: ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ณบริเวณที่มีพระราชประสงค์
0: พระราชประสง
1: ค์พระราชประสงค
0: ์พระราชประสงค์ก็คือความต้องการนั่นนะความต้องการที่จะต่อไปจะทำอะไรจะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายไปอยู่ที่สำเพ็งตั้งแต่นั้นปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าเรียบร้อยคำศัพท์ยากแต่ก็ครูพยายามอ่านช้าๆแล้วให้อ่านตามหลายๆรอบก็อ่านได้นะครับไปดูภาพสำเพ็งนี่คือตลาดสำเพ็งใครเคยไปเที่ยวบ้างไข่มุกใช่ไหมไข่มุกเคยไปเที่ยวกับใคร ใช่ไหมตอบหน่อยลูกจะแบ่งปันเพื่อนๆทางที่อยู่ที่โรงเรียนอื่นด้วยเคยไปเที่ยวนานหรือยังลูก
2: นานแล้วค่ะ
0: นานแล้วค่ะแล้วไปเที่ยวกับใคร
2: ไปเที่ยวกับน้าค่ะ
0: กับน้าค่ะแล้วหนูไปซื้ออะไรมาบ้างที่ตลาดสำเพ็ง
2: ไปซื้อปืนฉีดน้ำวันสงกรานต์แล้วก็กระเป๋าค่ะ
0: โอเคปรบมือให้ไข่มุกหน่อยจ้าปืนฉีดวันสงกรานต์เพราะว่าของที่ทำไมลูกราคาถูกราคาถูกเราไปเที่ยวดูนะราคาถูกมากเลยมีของให้เลือกเยอะมากๆเลยที่สำเพ็งตลาดสำเพ็งนั่นเองอ่ะมาอ่านเองเก่งจังคิดว่าอ่านได้ไหมได้อ่านเองไปทางต้นทางอ่านเองตามที่คุณครูชี้มองมาที่หน้ากระดานพร้อมไหมทดสอบกันดีกว่าคำศัพท์ยากๆวันนี้ลองท้าทายตัวเองลูกอ่านให้ถูกหมดทุกคำถ้าพร้อมแล้วช่วยกัน1 2 3

พุทธศักราชหน้าแรกนี้ให้คะแนนเต็ม10ทุกคนต่อไปอย่าเพิ่งดีใจยังมีอีกอ่ะพร้อม1 2 3

0: หน้านี้ให้ 9.5 เต็ม 10มีกระท่อนกระแท่นนิดหนึ่งตรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนกับประดิษฐานแถวๆนี้นะอ่ะลบไป 0.5 อ่ะสร้างคะแนนใหม่ในหน้านี้เรื่องสำเพ็ง 1 2 3
1: 3

0: 9.5เพราะว่าตรงไหนลูกไปตะกุกตะกักตรงแถวๆไหนตรงไหนลูกนี่ก่อนการคำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: สถาปน
0: าสถาปนาอ่ะนะอ่ะไม่เป็นไรมาดูซิปลายทางพร้อมๆกันลูก1 2 3

0: อีกหนึ่งครั้งปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าต้นทางและปลายทางยอดเยี่ยมมากอ่านได้คล่องดีมากนะครับคะแนนรวมแล้วเต็ม40เอาไปเลย41คะแนนเพราะว่าอะไรเก่งเกินใช่ไหมยอดเยี่ยมมากปลายทางก็เก่งเช่นกันดังนั้นแสดงว่าเด็กๆคงจะพร้อมที่จะอ่านออกเสียงกับคุณครูเป็นรายบุคคลแล้วใช่ไหมแน่นอนอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้ออกมาอ่านเป็นกลุ่มบ้างเพราะว่ารายบุคคลก็เคยฟังมาแล้วดังนั้นขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มบ้างเด็กปลายทางแล้วแต่คุณครูของหนูจะไปอ่านตัวต่อตัวก็ได้หรือจะไปเป็นคู่ไปเป็นกลุ่มก็แล้วแต่หนูนะครับอ่านลงมืออ่านออกเสียงได้เลยนะครับลงมือได้คนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอ่านในกลุ่มของตัวเองก่อนนะกลุ่มที่จะมาก่อนครูเลือกกลุ่มที่1จ้ามาอ่ะยืนเลยตรงนี้4คนถือหนังสือลูกถือน้องฝึกถือหนังสือนี่ฝั่งนี้ได้เนี่ยอีก2คนขยับมาให้เพื่อนอยู่ข้างบนอ่ะดูว่าอ่ะจับหนังสือแบบไหนจับหนังสือแบบนี้แบบนี้อืมหรือจะไปข้างล่างแบบนี้ก็ได้แล้วแต่หนูเอออ่ะพร้อมอย่าไว้บังที่หน้าสิไว้ข้างหน้าอ่ะ1 2เริ่มเนี่ยหัวข้อด้วยเอาหัวข้อด้วยเอาใหม่อ้าว1ยืนดีๆอ้าว1 2เริ่ม
1: วัดพระแก้ววัดพระแก้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระศรีรัตนาศาสนาเป็นวัดที่มีความงดงามเป็นศรีสง่าที่ภูมิแห่งมหาละคร
0: เอาถึงไหนแล้วประดิษฐานเดี๋ยวไปทางตอนนี้หยุดฝึกอ่านก่อนน่าจะได้สักรอบหนึ่งแล้วนะครับมาฟังเพื่อนๆของเราและเด็กๆปลายทางก็อ่านพร้อมๆกับเพื่อนของเราก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเอาเรื่องวัดพระแก้วก่อนนะ1 2เริ่ม
1: What?

โปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2320

0: กรุงรัตนโกสินทร์วัดพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรบริเวณผนังด้านในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์สวยงามมาก
1: เรียนผู้ฟังทำอย่างไรโอเคกลุ่มนี้ผ่านมีสแตมป์เป็นเดอะแบกอยู่คนหนึ่งนะอ่านชื่อเต็มของพระแก้วมรกตได้ใช่ไหมโอเคใช้ได้รู้จักเดอะแบกไหมเดอะแบกคืออะไรลูกสับวัยรุ่นแบกทีมใช่ไหมโอเคบางคนยังดำน้ำเบลมเบลมอยู่แต่สแตมป์ก็อ่านได้โอเคปรบมือเพื่อนอีกหนึ่งครั้งจ้าแล้วก็คนต่อไปกลุ่มที่สองเชิญเดี๋ยวเพื่อนมารับไมค์ต่อแล้วหนูก็ไปนั่งที่ได้นะรับไมค์ต่อใครก็ได้เร็วจ้าไม่มึงก็ไม่มีไมค์ก็ใช้กับเพื่อนลูกจับหนังสือให้ดีกลุ่มนี้จะอ่านเรื่องสำเพ็งนะลูกเรื่องสำเพ็งจ้ามารยาทผู้ฟังพร้อมไหมแต่เมื่อสักครู่นี้มารยาทผู้ฟังของในห้องหายจริงๆด้วยนะโมใช่ไหมหายไปกลุ่มที่อ่านแล้วก็ต้องให้เกียรติด้วยเพราะเพื่อนก็ให้เกียรติเราในการฟังเราก็ถึงตาที่ต้องฟังเพื่อนแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเรื่องสำเพ็งเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนได้เลยนะ1 2เริ่ม
2: สาม

0: วัฒนธรรมโกสินทร์สำเพ็งยังเป็นยา
1: ป่ายาเปี่ยวรก
0: อยู่

0: ทำไงไม่ได้ผู้ฟังเรียบร้อยให้ผ่านไหม
1: ผ
0: ่
1: านน
0: ิ
1: ดๆ
0: แหมผ่านนิดๆฉันจะรอดูกลุ่มเธอจ้าอ่ะหนูถอยก้าวมาข้างหน้าคนละครึ่งก้าวจ้าให้ผ่านไหมผ่านแน่นอนเสียงดังฟังชัดคะแนนเต็มเท่ากลุ่มหนึ่งจ้ากลุ่มที่สามเชิญเดี๋ยวเพิ่งยังเพิ่งไปลูกเดี๋ยวให้เพื่อนมารับไม้ต่อมาขอนโม1ไม้ด้วยเพราะว่านโมบอกว่าให้กลุ่มนี้ผ่านนิดๆครูจะฟังนโมนะจ๊ะมาเชิญไม่ต้องพูดเล่นครูพูดจริงจ้าให้นโมยืนตรงกลางด้วยเวลาผิดจะได้จับผิดง่ายๆอย่าให้หนังสือบังหน้านะเรื่องวัดพระแก้วนะลูกตั้งสติใจเย็นๆเด็กๆปลายทางรอบที่3รอบที่4แล้วใช่ไหมเด็กๆปลายทางพร้อมๆเพื่อนๆเลยนะ1 2เริ่ม

0: ตนศาสดารามมีภาพเขียนรามเกียรติ์สวยงามมาก
1: มีการอ่านตกนิดนึงหายคำว่าเรื่องไปใช่ไหมแล้วก็มีคนเลือกรักรู้จักคำว่าเลือกรักไหมใครนะอ่านผิดปุ๊บรู้ตัวใช่ไหมโอเคแต่ให้ผ่านไหมผ่านแน่นอนนะนโมก็เก่งสมคำล่ำลือจ้าอ่ะนั่งทีได้ต่อไปกลุ่มที่4มารับไม้เรื่องสำเพ็งแล้วก็นั่งทีเรียบร้อยกลุ่ม1กลุ่ม2คะแนนมารยาทในการฟังให้เต็มอยู่นะตอนนี้ยอดเยี่ยมตั้งใจฟังดีมากหนูขยับห่างจากจอคนละครึ่งก้าวลูกขยับไปฝั่งนู้นอีกฝั่งนู้นอีกลูกขยับไปทางขวาอายุโอเคพร้อมแล้วเรื่องสำเพ็งมารยาทกลุ่ม3พร้อมฟังไหมลูกอ่ะปลายทางเรื่องสำเพ็งรอบที่4รอบที่5แล้วเนาะอ่ะพร้อม1 2เริ่ม
0: สำเพ็งเป็นดินที่อยู่อาศัยของ

0: อดีต
1: ก่อน
2: สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สำเพ็งยังเป็นป่าหญ้า
3: เปลี่ยวรก
2: อยู่นอกกำแพงมหานคร
3: นอกกำแพงพระนคร
1: นอกกำแพงพระนคร
2: เมื่อพระสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

0: พระสงฆ์จะสร้างพระมรุมมหาราชวังย้ายไปอยู่ที่สำเพ็งตั้งแต่นั้น
1: เรียกผู้ฟังจ้าแน่นอนอ่ะยอดเยี่ยมก็ให้ผ่านเหมือนกันเหมือนจะจมน้ำบุ่มบุ่มบุ่มบุ่มแต่ก็ว่ายขึ้นมาได้นะไปต่อได้ยอดเยี่ยมนะอ่ะตั้งสติให้ดีกว่านี้ในการอ่านครั้งหน้ากลุ่มที่5เชิญมารับไมค์ต่อเรื่องวัดพระแก้วคะแนนมารยาทของผู้ฟังกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ให้เต็มอยู่ตอนนี้เราดูกลุ่ม

0: 4นะเด็กๆปลายทางได้ฟังเพื่อนไหมเอ่ยก้าวมาข้างหน้าครึ่งก้าวถ้าพร้อมแล้วเรื่องวัดพระแก้วจ้า1 2เริ่ม
1: วัดพระแก้ว

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2525

0: ศิลวัดพระแก้วเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหา
1: พระพุทธมหา
0: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรบริเวณผนังด้านในพระระเบียงวัด

0: สวยงามมาก
1: จ้าเรียบร้อยกลับไปนั่งที่พร้อมกับเอาไมค์ไปด้วยจ้ายอดเยี่ยมมากๆอ่ะทุกคนตอนนี้ต้นทางและปลายทางปรบมือกับตัวเองหน่อยครับเก่งมากอ่านได้เสียงดังฟังชัดโดยเฉพาะต้นทางถือว่ามีทักษะในการอ่านออกเสียงที่ดีและยอดเยี่ยมมากๆหวังว่าปลายทางก็จะเป็นเช่นกันนะครับดังนั้นเรื่องราวของเราวันนี้จบแล้วจบตามจุดประสงค์ก็คือในการอ่านออกเสียงเรื่องพระวัดพระแก้วและสำเพ็งเรียบร้อยแล้วก็ขอให้กลับไปพัฒนาทักษะการอ่านเรื่อยๆอ่านนิทานก็ได้อ่านหนังสืออะไรที่บ้านก็ได้นะครับเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านของเราต่อไปอีกและแน่นอนชั่วโมงต่อไปเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรบ้างก็คือใบความรู้ที่1เรื่องการเขียนบรรยายสถานที่ใบงานที่1เรื่องการเขียนบรรยายสถานที่เพราะเราจะเปลี่ยนจากเรื่องการเขียนบรรยายที่ต่างๆมีอะไรบ้างนะที่เราเขียนบรรยายไปนะเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นการเขียนบรรยายสถานที่บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรกลับไปทบทวนความรู้แล้วมาพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้คุณครูการและนักเรียนต้นทางก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจ
0: อย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรา

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

อยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างละนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: ก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนคุณครูขอสอบถามความพร้อมของเด็กๆก่อนเด็กๆคะเมื่อเช้าเด็กๆรับประทานอาหารเช้ามาหรือไม่มีสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะจะมีทั้งเด็กที่รับประทานอาหารเช้ามานะคะแล้วก็มีบางคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาเด็กๆคะอาหารเช้ามีประโยชน์ไหมลูก

0: พละกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังเกี่ยวกับการพัฒนาสมองแล้วก็ความจำด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสมาธิในการเรียนรู้ในแต่ละวันด้วยเด็กๆคนไหนตอนนี้ที่ยังไม่มีสมาธินะแสดงว่าไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาแน่เลยใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะสอนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามดังนั้นคุณครูจะใช้สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์แรกในการสอบถามเด็กๆเลยเมื่อเช้านี้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะสอบถามเด็กๆนะคะให้เด็กๆยกมือนะใครรับประทานอาหารเช้าก็ให้ยกมือใครไม่ได้รับประทานอาหารเช้าคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก็ยกมือแล้วคุณครูนะคะจะบันทึกข้อมูลลงในจอของคุณครูแบบนี้คุณครูขอตัวแทน1คนบันทึกให้คุณครูหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มเลขที่แรกเลขที่27สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเป็นเลขที่20สำหรับนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าในห้องเรามีนักเรียนไม่ถึง27คนนะคะอาจจะใช้วิธีการนับวนซ้ำก็ได้นะคะหรือว่าปรึกษาการว่าใครอาสาออกมาเขียนบันทึกข้อมูลใครเอ่ยเลขที่27ออกมาเลยค่ะลูกเดี๋ยวออกมาข้างหน้านี้นะแตงกวาได้รับประทานอาหารเช้ามาไหมรับประทานอาหารเช้ามาดังนั้นคำถามแรกของคุณครูก็คือนักเรียนคนใดบ้างที่รับประทานอาหารเช้ามานะคะให้ยกมือนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางใครที่รับประทานอาหารเช้ามายกมือขึ้นค่ะแตงกวานับจำนวนเพื่อนสิคะว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลูก14คนอ่ะแตงกวาเขียนบันทึกเลย14คนเมธันกับเมใช่ไหมต่อไปแตงกวาอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวแตงกวาคอยนับนะคะนักเรียนคนใดที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามายกมือขึ้นแตงกวานับเลยค่ะได้เท่าไหร่ลูกมีใครยังไม่ได้ยกมือไหมคะลูกเอาใหม่นะคะใครที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามายกมือขึ้นแตงกวานับใหม่อีกครั้งลูก5เท่าไหร่ลูก11คนแตงกวาบันทึกข้อมูลเลยค่ะคนนะคะทุกคนปรบมือให้กับแตงกวาหน่อยค่ะซึ่งในการสอบถามของคุณครูนี้นะคะแล้วก็การจดบันทึกข้อมูลนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนักเรียนต้นทางคะยังไม่ต้องตกใจกับข้อมูลของเราบางคนอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วเกิดความสงสัยใช่ไหมคะลูกว่าจำนวนนี้ทำไมเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าเพราะอะไรนะคะถึงนับรับประทานอาหารเช้าได้14คนและไม่ได้รับประทานอาหารเช้าได้11คนเด็กๆคะเด็กๆลองนำจำนวนนักเรียนที่รับประทานอาหารเช้าและจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาสิคะรวมแล้วได้กี่คนลูกรวมแล้วได้25คนนะคะรวมแล้วได้25คนวันนี้นักเรียนต้นทางมาโรงเรียนกี่คน
1: 3
0: เอ๊ะเท่ากันไหมคะ
1: ไม่
0: เท่ากันนะคะเมื่อจำนวนนักเรียนไม่เท่ากันแบบนี้นะคะแสดงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราจำนวนข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้กับจำนวนนักเรียนไม่เท่ากันแปลว่าอะไรคะลูก
1: มีคนไม่เยอะ
0: จ จำนวนข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้กับจำนวนนักเรียนทั้งหมด

0: ที่มาเรียนวันนี้ไม่เท่ากันนะคะจำนวนข้อมูลที่เรารวบรวมได้น้อยกว่าจำนวนนักเรียนทั้งหมดแสดงว่ามีคนที่ไม่ได้ยกมือเอ๊ะใครนะไม่ได้ยกมือหรืออาจจะเกิดจากอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็ได้ลูกแตงกวาอาจจะนับไม่ครบใจนะแตงกวาหรืออาจจะเกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือแตงกวานะคะอาจจะนับไม่ครบซึ่งสถานการณ์ทั้งสองนี้เป็นสถานการณ์อะไรนั่นก็คือความคลาดเคลื่อนความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราเก็บข้อมูลได้ถูกต้องจำนวนนักเรียนกับจำนวนข้อมูลจะต้องเป็นยังไงกันคะลูกจะต้องเท่ากันนะคะถ้าหากว่าจำนวนข้อมูลเท่ากับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้แสดงว่านักเรียนนะคะให้ข้อมูลคนละ1ครั้งนะคะถ้าจำนวนข้อมูลนะคะมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มาเรียนวันนี้แสดงว่ามีนักเรียนให้ข้อมูลมากกว่า1ครั้งแล้วสถานการณ์ของห้องเรานะคะก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่3ตรงนี้ก็คือถ้าจำนวนนักเรียนน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้แสดงว่ามีนักเรียนบางคนไม่ให้ข้อมูลหรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการนับไม่เป็นไรนะคะแตงกวาซึ่งการให้ข้อมูลนะคะเด็กๆในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้ที่ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลด้วยการตอบคำถามได้เพียง1ครั้งในแต่ละคำถามเด็กๆอยากรู้ไหมว่าเด็กๆอยากรู้ไหมว่ารับประทานอาหารเช้าหรือไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามากกว่ากันถ้าอย่างนั้นคุณครูขอตัวแทนอีก1คนออกมานับอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขที่15เลขที่15ออกมาเลยเดี๋ยวสอบถามข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะเมทันนับให้ดีนะคะรอบนี้เมทันยืนอยู่ตรงนี้ลูกนักเรียนคนใดรับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียนยกมือค่ะเด็กๆยกมือสูงๆลูกเดี๋ยวเมทันนับผิดอีกนะยกสูงๆเลยได้เท่าไหร่คะลูก
1: 17ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เดี๋ยวเมทันยกใหม่นับใหม่ลูกทุกคนนับใหม่แล้วชูตรงๆเลย1 2 3เริ่ม8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เมทันรับประทานอาหารเช้ามามั้ยเป็น19คนเอ๊ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนรับประทานอาหารเช้านะคะเป็น19นะเดี๋ยวไม่ท่านลบเลย1919คนเรียบร้อยอีกหนึ่งคำถามเด็กๆที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามีกี่คนไหนยกมือซ้ำอีกครั้งหนึ่งสิคะจะได้เท่าเดิมไหมนะไม่ท่านนับเลยค่ะออโต้ยกไหม1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบ11ที่กล้าใช่ไหมคะเป็น11ใช่ไหมลูก
1: ปัดรวมปัดด้วยไหมค
0: ะเดี๋ยวนับใหม่นับใหม่เด็กๆยกมือใหม่ลูกใครที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ายกมือ1 2 3 4 5 6
1: 7 8 9 10 11 12
0: ตรงนั้นได้5เหรอลูกนับใหม่1 2 3 4กล้าที่5 6 7 8 9 10 11นับได้กี่คนคะ11คนเหมือนเลยใช่ไหมคะปรบมือให้กับเมทันหน่อยค่ะลูกเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองมาหาผลรวมกัน19บวก11เท่ากับ
2: 30
0: มั้ยคะ30แสดงว่าทุกคนให้ข้อมูลเพียงคนละ1ครั้งเหมือนกันไหมคุณลูกใช่ไหมคะทุกคนให้ข้อมูลแค่คนละ1ครั้งเท่านั้นนะคะแบบนี้จึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเด็กๆคะการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามแล้วให้นักเรียนยกมือเกิดความผิดพลาดแล้วก็เกิดการคลาดเคลื่อนได้ไหมลูก

0: จะเกิดได้นะคะจากการนับจำนวนไม่ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้ที่เมทัลออกมานับเป็นยังไงเราต้องนับหลายรอบเลยใช่ไหมคะจึงจะถูกต้องดังนั้นนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามเราใช้วิธีการรวบรวมได้หลายวิธีในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนั่นเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนะคะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์ต่อไปที่คุณครูจะเก็บรวบรวมข้อมูลกันเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานเด็กๆปั่นจักรยานได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะอ่ะประโยชน์ของการปั่นจักรยานมีอะไรบ้างลูกการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมคะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองไหนใครปั่นจักรยานเป็นบ้างไหนใครปั่นจักรยานไม่เป็นซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะก็จะมีทั้งนักเรียนที่ปั่นจักรยานเป็นและปั่นจักรยานไม่เป็นถ้าเราใช้วิธีการให้นักเรียนยกมือแล้วก็นับแบบเมื่อสักครู่คิดว่าจะเกิดการนับผิดพลาดอีกไหมลูกก็อาจจะเกิดการนับผิดพลาดได้ดังนั้นคุณครูใช้วิธีใหม่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามเหมือนกันแต่ว่านักเรียนต้นทางแต่ว่าจะให้พวกเรานะคะมาให้ข้อมูลของคุณครูด้วยการสร้างรอยขีดเช่นถ้าหากว่านักเรียนคนไหนที่ปั่นจักรยานเป็นนักเรียนออกมาสร้างรอยขีดให้นักเรียนนะคะขีด1ขีดแบบนี้เข้าใจไหมลูกคนต่อไปถ้าปั่นเป็นก็ขีดเพิ่มอีกหนึ่งถ้าปั่นไม่เป็นก็มาขีดที่ช่องปั่นไม่เป็นถ้าหากว่ารอยขีดนะคะมีอยู่แล้ว4แล้วเราเป็นคนที่5เราจะต้องทำยังไงลูกขีดทับแบบนี้เพื่ออะไรเราจะได้นับง่ายขึ้นใช่ไหมโดยการนับทีละ5นั่นเองนักเรียนเข้าใจวิธีการสร้างรอยขีดไหมคะถ้าเข้าใจเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมาเริ่มจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1เรียงแถวออกมาสร้างรอยขีดเลยค่ะเด็กๆกลุ่มอื่นๆอยู่ในความสงบก่อนนะคะนักเรียนปลายทางออกมาสร้างรอยขีดที่กระดานของตนเองได้เลยนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1เชฟขีดเลยต่อไปเรียนครูช่วย

0: เด็กๆมาช่วยกันนับจำนวนกันเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆช่วยกันนับจำนวนนับทีละ5นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันนับนะคะนักเรียนปลายทางขีดเสร็จหรือยังน่าจะเสร็จก่อนเพื่อนๆต้นทางของเรานะคะมาช่วยกันนับลูก5 10 15
1: 20 25 26
0: เพิ่มมาอีก1เป็น26ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณ16นะ26นะคะต่อไปนักเรียนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นนับ1 2 3 4มีกี่คนลูก4คนเด็กๆสังเกตจำนวนนักเรียนที่ปั่นจักรยานเป็นกับจำนวนนักเรียนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นนะคะมีนักเรียนที่ปั่นจักรยานเป็นกี่คนคะ
1: 26
0: คนมีนักเรียนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นกี่คนคะ
1: ม
0: ีอยู่4คนและนักเรียนปลายทางล่ะที่โรงเรียนปลายทางมีจำนวนนักเรียนที่ปั่นจักรยานเป็นและจำนวนที่นักเรียนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นอย่างละกี่คนเด็กๆคะลองหาผลรวมสิคะ26บวกด้วย4เท่ากับเท่ากับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ไหม
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน ไหมคะเท่ากันเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรคะจำนวนข้อมูลที่เราได้กับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้เท่ากันเลยแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่านักเรียนแต่ละคนให้ข้อมูลคนละกี่ครั้งคนละ1ครั้งแล้วการนับจำนวนของเราถูกต้องไหมคะกลุ่มที่4น้ำหนาวกับนาวาการนับจำนวนของเราถูกต้องไหมลูกถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆคะการสอบถามโดยที่ให้นักเรียนออกมาเขียนรอยขีดแบบนี้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยกว่าการนับเมื่อสักครู่ไหมลูกน้อยกว่าการนับเมื่อสักครู่นะคะซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามก็สามารถเก็บรวบรวมได้หลายวิธีเหมือนกันกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวต่อไปเรานะคะมาดูสถานการณ์ต่อไปสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆช่วยคุณครูนะคะคิดแบบสอบถามคิดคำถามแล้วก็ตัวเลือกในการตอบซึ่งสถานการณ์ของคุณครูนะคะมีอยู่ว่าคุณครูต้องการซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มนะคะแจกนักเรียนชั้นป.3 ทับ 1ในวันปิดภาคเรียนใกล้จะปิดภาคเรียนแล้วใช่ไหมลูกคุณครูนะคะอยากจะซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มมาแจกให้กับเด็กๆแล้วสิ่งที่คุณครูอยากทราบก็คือจะต้องซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มอย่างละเท่าไหร่โดยร้านค้ามีไอศกรีมให้เลือก3รสได้แก่รสอะไรบ้าง
1: รสกะท
0: ิรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่เด็กๆชอบไอศกรีมรสชาติไหนกันโอเคโอเคค่ะเด็กๆเด็กๆเด็กๆแต่ละคนนะคะก็จะมีไอศกรีมรสชาติที่ตนเองชื่นชอบแตกต่างกันออกไปแล้วนอกจากจะเป็นไอศกรีมก็จะมีเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มมีอยู่2ชนิดคือกับน้ำส้มกับน้ำมะนาวคุณครูควรทำอย่างไรถึงจะทราบข้อมูลว่าเด็กๆในห้องเราชอบไอศกรีมรสชาติอะไรแล้วก็เครื่องดื่มรสชาติอะไรเป็นมีแนวคิดในการหาคำตอบแล้วใช่ไหมคะลูกใช้วิธีการอะไรลูกเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีการสอบถามนั่นเองแล้วเวลาคุณครูจะถามเด็กๆเวลาคุณครูจะถามเด็กๆคุณครูควรจะถามอย่างไรแล้วก็กำหนดตัวเลือกในการสอบถามอย่างไรบ้างทำอย่างไรดีคะคำถามแรกที่คุณครูควรจะถามคือคำถามว่าอะไรอีคิวมีคำถามแหละอีคิวตอบเลยค่ะคำถามแรกควรถามว่าอะไรคะลูก
2: นักเรียนชอบไอศกรีมรสใดมากที่สุด
0: นักเรียนชอบไอศกรีมรสใดมากที่สุดถูกต้องไหมคะถ้าเราถามแบบ EQ คำตอบที่ได้ก็จะเป็นไอศกรีมรสชาติต่างๆใช่ไหมคะลูกดังนั้นเราจะต้องกำหนดตัวเลือกด้วยตัวเลือกควรจะมีอะไรบ้างรสกะทิแล้วก็ดังนั้นในการถามของคุณครูควรกำหนดตัวเลือกอะไรบ้างคะเด็กๆก็มีกะทิช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่ใช่ไหมคะแล้วต่อไปถ้าคุณครูอยากทราบเครื่องดื่มล่ะคุณครูควรตั้งคำถามว่าอย่างไรก็อาจจะเป็นคำถามคล้ายๆกับคำถามข้างบนใช่ไหมคะก็คือนักเรียนชอบเครื่องดื่มรสชาติใดมากที่สุดนั่นเองใช่ไหมคะแล้วตัวเลือกมีอะไรบ้างคะลูกจำได้ไหม
1: น
0: ้ำส้มกับน้ำมะนาวนั่นเองทีนี้คุณครูอยากรู้ว่าถ้าหากว่าคุณครูนะคะจะเก็บแล้วก็บันทึกข้อมูลคุณครูจะเก็บและบันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานไอศกรีมและเครื่องดื่มรสชาติที่ตัวเองชอบสมมุติว่าคุณครูเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่2ใช่ไหมคะลูกคุณครูเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่2มีอยู่6คนพบว่าชอบไอศกรีมรสชาติกะทิ2คนชอบไอศกรีมรสชาติช็อกโกแลต4คนคุณครูจะทราบได้อย่างไรว่าใครบ้างที่ชอบกะทิใครบ้างที่ชอบรสช็อกโกแลตคุณครูใช้วิธีการสอบถามนี่เราก็ใช้วิธีการสอบถามอยู่แต่แบบสอบถามเราจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอีกเพื่อที่จะทราบว่าใครชอบไอศกรีมรสชาตินี้ต้องเพิ่มชื่อใช่ไหมคะชื่อผู้ให้ข้อมูลนั่นเองเราก็จะรู้ว่าใครชอบไอศกรีมรสชาติอะไรใครชอบเครื่องดื่มรสชาติอะไรนั่นเองซึ่งคุณครูนะคะก็เตรียมแบบสอบถามมาไว้แล้วนะคะซึ่งแบบสอบถามเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมารับนะแบบสอบถามของคุณครูก็จะเหมือนแบบนี้เลยมีคำถามอยู่2คำถามแล้วก็มีตัวเลือกให้กับเด็กๆนะคะตอนนี้ปรึกษากันหรือยังกลุ่มไหนกำลังปรึกษากันอยู่ตอนนี้ยังไม่ปรึกษานะคะเดี๋ยวได้แบบสอบถามไปเด็กๆก็กรอกข้อมูลของตนเองต้องปรึกษากับเพื่อนไหมไม่เพราะว่าเป็นข้อมูลของใครข้อมูลของเราเองเราชอบไอศกรีมรสชาติอะไรให้เด็กๆ เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าไอศกรีมรสชาติที่เราชื่นชอบเข้าใจไหมคะเขียนเครื่องหมายอะไรคะลูกเครื่องหมายถูกนะไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทนะคะเข้าใจไหมลูกซึ่งขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็มีดังนี้เลยก็คือ1ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มรับแบบสอบถามเพื่อแจกให้เพื่อนๆในกลุ่มตอบคำถามในแบบสอบถามตัวแทน1คนออกมารับแต่ตอนนี้ยังนะคะ2แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลก็คือแต่ละคนก็ติ๊กลงไปในแบบสอบถามของเราเขียนชื่อผู้ให้ข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็รวบรวมไว้ที่คนใดคนหนึ่งของห้องเข้าใจไหมคะจากนั้น3ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาเขียนบนกระดาษนะคะและ4ร่วมกันสรุปข้อมูลของแต่ละรายการตอนนี้นะคะรายการข้อที่3และข้อที่4เรายังไม่ทำเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะเราจะทำข้อที่1กับข้อที่2ก่อนตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมารับแบบสอบถามเพื่อแจกให้เพื่อนๆค่ะกลุ่มที่1ออกมาเลยเชฟออกมารับเลยลูกกลุ่มที่2ยาย่ากลุ่มที่3สเนลกลุ่มที่4ออโต้และกลุ่มที่5เซอร์กิตค่ะเมื่อแจกให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆให้ข้อมูลลงไปในแบบตอบถามเลยค่ะตอบคำถามลงไปในแบบสอบถามได้เลยกลุ่มไหนใครทำเสร็จก่อนนะคะส่งไว้ให้กับตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มรวบรวมไว้เลยนักเรียนปลายทางนะคะแจกแบบสอบถามให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะอ ลุ่มที่4นาวาเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใครกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะส่งให้กับตัวแทนกลุ่ม1คนรวบรวมไว้ได้เลย

ตอนนี้นักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะให้ทำในขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3คือให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาเขียนข้อมูลบนกระดานเริ่มจากกลุ่มที่1ตัวแทนออกมาเลยค่ะลูก

0: แล้วก็วิธีการเขียนข้อมูลนะคะกลุ่มอื่นฟังกลุ่มที่4วิธีการเขียนข้อมูลนะคะก็คือคนในกลุ่ม1คนยืนขึ้นแล้วก็อ่านข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนที่ให้มาเช่นกลุ่มที่1ยกตัวอย่างใครเป็นคนให้ข้อมูลใครเป็นคนบอกลูกเดี๋ยวให้เป็นเชฟแล้วกันเพราะว่าเชฟอยู่ทางนี้เนาะปิ่นเดี๋ยวเอาข้อมูลของเพื่อนให้กับเชฟค่ะเชฟยืนขึ้นเลยแล้วก็จับไมค์เลยคนที่1ของกลุ่มชอบไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุดคะรสสตรอเบอรี่ไข่มุกขีดรสสตรอเบอรี่1ขีดแล้วเครื่องดื่มล่ะลูกคนที่1ชอบเครื่องดื่มอะไร
1: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวขีด1ขีดแผ่นที่1คนที่1เชฟเอาออกแล้วดูของคนที่2กลุ่มอื่นๆฟังนะคะออกมาทำให้ถูกนะลูกคนที่2ชอบไอศกรีมรสชาติอะไร
1: น้ำไอ้กะทิครับ
0: รสกะทิแล้วเครื่องดื่มรสชาติอะไรคะ
1: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่3ไอศกรีมรสชาติ
1: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตเครื่องดื่ม
1: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่4
1: กะทิครับ
0: รสกะทิเครื่องดื่ม
1: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มต่อไปคนที่5
1: รสช็อกโกแลตครับ
0: รสช็อกโกแลต
1: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มคนที่6คนสุดท้าย
1: กะทิครับ
0: กะทิ
1: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวเรียบร้อยไข่มุกกลับไปนั่งที่ได้เด็กๆกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5และนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรานะคะออกมาสร้างรอยขีดแบบนี้นะลูกทำเหมือนกลุ่มที่1นะกลุ่มที่2เริ่มเลยค่ะคนแรกไอศกรีมรสชาติ
2: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตครับเครื่องดื่ม
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มครับคนที่2
2: กะทิครับ
0: กะทิครับเครื่องดื่ม
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มครับคนที่3
2: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตครับ
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มครบ5หรือยังบีมใช้สัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะคะต่อไป
2: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตต่อไป
2: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวคนต่อไป
2: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตต่อไป
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มต่อไป
2: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตเครื่องดื่มค่ะ
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มครบหรือยังคะ
2: ครบแล้วครับ
0: ครบแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยต่อไปกลุ่มที่3เด็กๆคะนักเรียนต้นทางถ้ากลุ่มอื่นเสียงดังมิลินจะได้ยินไหมลูกมิลินไม่ได้ยินกรอกข้อมูลถูกต้องไหมคะไม่ถูกเพราะฉะนั้นกลุ่มอื่นต้องทำยังไงเงียบกลุ่มที่3ไอศกรีม
3: ช็อกโกแลตค่ะ
0: ช็อกโกแลตค่ะเครื่องดื่ม
3: น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวต่อไป
3: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่คนที่2
3: น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่3
3: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
3: น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวคนที่4
3: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี
3: ่น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่5
3: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี
3: ่น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวคนที่6คนสุดท้าย
3: ช็อกโกแลตค่ะ
0: ช็อกโกแลต

0: ้ำส้มค่ะ
1: น้ำส้มหมดแล้วใช่ไหมคะอ่ะกลุ่มที่3เรียบร้อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4เอ๊ะกลุ่มไหนเสียงดังนะถ้าทำให้เพื่อนรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องจะหักคะแนนกลุ่มนั้นนะคะที่เสียงดังคนที่1ไอศกรีมรสชาติอะไรคะลูก
2: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: สตรอเบอรี่น้ำ
2: น้ำมะนาวค่ะ
1: น้ำมะนาวต่อไปคนที่2
2: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
2: น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวต่อไปคนที่3
2: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: สตรอเบอรี
2: ่น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวต่อไปคนที่4
2: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: สตรอเบอรี่น้ำ
2: มะนาวค่ะ
1: น้ำมะนาวต่อไปคนที่5
2: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: สตรอเบอรี
2: ่น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาว
2: ค่ะ
1: น้ำมะนาวเรียบร้อยคนที่6คนสุดท้ายหรือยังต่อไปคนที่6
2: กะทิค่ะ
1: กะทิครบ5
2: น้ำมะนาว
1: ครบ5แล้วก็
2: น้ำมะนาว
1: ต่อไปกลุ่มที่5ใครออกมาเอ่ยอายพร้อมไหมถ้าพร้อมกลุ่มอื่นๆต้องทำยังไงนักเรียนปลายทางเก็บข้อมูลเรื่อยๆเลยนะคะออกมาสร้างรอยขีดตามกลุ่มเลยเริ่มค่ะกลุ่มที่5คนที่1รสอะไรคะ
3: ช็อกโกแลตครับ
1: ช็อกโกแลต1น้ำมะนาว
3: ครับ
1: น้ำมะนาวเชฟคนที่2
3: กะทิครับ
1: น้ำส้ม
3: ครับ
1: น้ำส้มคนที่3
3: ช็อกโกแลตครับ
1: ช็อกโกแลต
3: น้ำมะนาวครับ
1: น้ำมะนาวคนที่4
3: ช็อกโกแลตครับน้ำมะนาวครับ
1: น้ำมะนาวคนที่5
3: ช็อกโกแลตครับน้ำส้มครับ
1: คนที่6
3: สตรอเบอรี่ครับ
1: สตรอเบอรี่
3: น้ำมะนาวครับ
1: น้ำมะนาวครบหรือยังครบแล้วนะคะทุกคนปรบมือให้ตนเอง1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานับแล้วก็เขียนจำนวนเริ่มจากกลุ่มที่1ลูกปัดออกมานับจำนวนกะทิแล้วก็เขียนจำนวนค่ะเด็กๆคะจำนวนนักเรียนห้องนี้ที่ชอบไอศกรีมรสชาติกะทิมากที่สุดมีกี่คนมีกี่คนลูก6คนลูกปัดเขียน6ตรงนี้ค่ะต่อไปชอบรสช็อกโกแลตกี่คนลูก
4: 13
1: มี5อยู่2ใช่ไหมคะ5 10 11 12 13 13คนเขียนเลยค่ะต่อไปไอศกรีมรสชาติสตรอเบอรี่มีกี่คนคะ11คนเขียนตรงนี้เลยลูกให้ตรงกันเลย11ต่อไปน้ำส้มกี่คน10คนน้ำมะนาวกี่คน
4: 20คน
1: กี่คนลูก
4: 25คน
1: 20คนเรียบร้อยทุกคนปรบมือให้กับลูกปัดหน่อยค่ะแล้วทุกคนมาช่วยคุณครูตอบคำถามลูกทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันว่าคุณครูจะต้องซื้อไอศกรีมรสชาติกะทิกี่แท่ง
4: 6
1: แท่งจะต้องซื้อไอศกรีมรสช็อกโกแลตกี่แท่ง
4: 13
1: แท่งจะต้องซื้อไอศกรีมรสสตรอเบอรี่กี่แท่ง
4: 11
1: แท่งจะต้อง ี่กล่อง
4: 10
1: กล่องซื้อน้ำมะนาวกี่กล่อง
4: 20
1: กล่องต่อไปคุณครูจะต้องซื้อไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุด
4: รสช
1: ็อกโกแลตมากที่สุดแล้วคุณครูจะต้องซื้อเครื่องดื่มอะไรมากที่สุดซื้อน้ำมะนาวมากที่สุดเด็กๆตรวจสอบข้อมูลเรารวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่ด้วยไอศกรีมรสชาติต่างๆค่ะลูกผลรวมเท่ากับเท่าไหร่6บวกด้วย13เท่ากับ6บวกด้วย13เท่ากับ19 19บวกด้วย11เท่ากับ3 10ใช่มั้ยคะอ่ะแสดงว่าไอศกรีมรสชาติต่างๆเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องนะคะจำนวนนักเรียนครบทุกคนต่อไปน้ำส้มกับน้ำมะนาว10บวกด้วย20เท่ากับ
4: 30
1: พอดีกับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนวันนี้ไหมคะพอดีแสดงว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องเลยทีนี้ถ้าคุณครูอยากรู้ว่าใครชอบกินไอศกรีมรสชาติไหนและใครชอบดื่มน้ำเครื่องดื่มรสชาติอะไรคุณครูจะต้องไปดูจากตรงไหนคะต้องไปดูจากแบบสอบถามใช่ไหมลูกเพราะว่ามีชื่อของผู้ให้ข้อมูลอยู่ด้วยนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูใบกิจกรรม 6.2 เด็กๆยังไม่ต้องนำขึ้นมานะคะคุณครูกำลังอาจแจกให้กับนักเรียนปลายทางตอนนี้เลยก็ได้นะคะใบกิจกรรม 6.2ให้นักเรียนนำแบบสอบถามนี้กลับไปสอบถามสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน 1-2 คนเกี่ยวกับรสชาติของไอศกรีมและเครื่องดื่มที่ชอบแล้วบันทึกข้อมูลกิจกรรมนี้เด็กๆทำที่โรงเรียนได้ไหมคะ
4: ได้
1: เด็กๆจะต้องนำกลับไปทำที่ไหนที่บ้านสอบถามสมาชิกในครอบครัวสอบถามใครได้บ้าง
4: พ
1: ่อแม
4: ่
1: น้องก็ได้พี่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเด็กๆนำใบกิจกรรมนี้กลับไปสอบถามผู้ปกครองเข้าใจไหมคะทุกคนนั่งตัวตรงกลุ่มที่หนึ่งกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรานำกลับไปสอบถามผู้ปกครองที่บ้านของเรานะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เด็กๆนำกลับมาส่งคุณครูด้วยนะเดี๋ยวเราจะรวบรวมข้อมูลกันแบบที่เราได้ทำเมื่อสักครู่นี้ซึ่งก็จะมีแบบสอบถามอยู่2ใบด้วยกันนะคะถามคนที่1ก็ให้กรอกในสีเหลืองถามคนที่2ก็ให้กรอกในสีเขียวนั่นเองถาม1คนกรอกทั้ง2เลยได้ไหม
4: ไม
1: ่ได้เพราะว่าเด็กๆจะต้องเขียนชื่อผู้ให้ข้อมูลด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนที่ได้เรียนในวันนี้ในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไร
0: การสอบถาม
1: การสอบถามใช่ไหมคะซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่รอบๆตัวเราเลยเด็กๆก็ไปถามจากผู้ที่รู้หรือผู้ที่เราต้องการให้ข้อมูลนั่นเองนะคะข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมแล้วการที่เด็กๆสอบถามนะคะก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีหนึ่งที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเริ่มจากการตั้งคำถามจากสิ่งที่เราอยากรู้นะคะหรือว่าที่เราสงสัยแล้วเราก็นำไปสอบถามจากผู้ที่ให้ข้อมูลโดยตรงคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆชอบดื่มเครื่องดื่มชนิดใดชอบกินไอศกรีมรสชาติใดคุณครูก็ไปถามที่เด็กๆนะคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่ใบกิจกรรมที่คุณครูให้เด็กๆกลับไปสอบถามผู้ปกครองก็เพราะว่าคุณครูอยากรู้ว่าผู้ปกครองของนักเรียนนะคะชอบไอศกรีมรสชาติใดแล้วก็เครื่องดื่มชนิดใดก็เลยต้องไปสอบถามที่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรงนั่นเองพร้อมกับจดบันทึกและนำข้อมูลมาจำแนกซึ่งการที่ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนออกมาสร้างรอยขีดเมื่อสักครู่นี้เป็นการอะไรลูกจำแนกข้อมูลนั่นเองนะคะไอศกรีมรสชาติอะไรเครื่องดื่มรสชาติใดนะคะซึ่งเรานะคะก็ต้องมีสิ่งที่เราอยากรู้แล้วก็ข้อสงสัยก่อนจากนั้นตั้งคำถามใช่ไหมลูกแล้วก็เก็บรวบรวมข้อ

ลซึ่งวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการสอบถามนั่นเองซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราจำแนกข้อมูลแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะทำให้เราสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้คุณครูสะดวกต่อการไปเลือกซื้อไอศกรีมเลือกซื้อเครื่องดื่มไหมลูกใช่ไหมคะก็จะเป็นการสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้นั่นเองต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัด 6.3 ซึ่งแบบฝึกหัด 6.3 นี้คุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้จะมีข้อมูลที่เขารวบรวมมาให้แล้วอยู่ในขั้นจำแนกข้อมูลข้อ1ย่อยตรงนี้จะให้เด็กๆจำแนกข้อมูลว่าชนิดปลาแล้วก็จำนวนนักเรียนที่นักเรียนต้องการเลี้ยงปลานะคะได้จากการสอบถามเนี่ยมีอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างเด็กๆนะมีปลาทองปลานีออนปลาสายลุงปลาการ์ตูนแล้วก็ปลาม้าลายเราก็นำมาจดบันทึกข้อมูลแล้วก็จดบันทึกจำนวนคนให้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2และข้อที่3ก็จะเป็นการทำแบบสอบถามใหม่เด็กๆอ่านคำสั่งให้เข้าใจแล้วทำด้วยตนเองนะคะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่คุณครูได้เลยในข้อที่2ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะจะมีข้อมูลมาให้แล้วก็แบบสอบถามนะคะเด็กๆสามารถตอบแบบสอบถามนี้ได้เลยแล้วก็มาเขียนรสชาติของโยเกิร์ตและจำนวนนักเรียนที่ชอบโยเกิร์ตที่ได้จากการสอบถามอันนี้เด็กๆจะต้องมาทำร่วมกันทั้งห้องนะคะเด็กๆสามารถใช้เวลาว่างหรือว่าชั่วโมงที่เด็กๆว่างนะคะมาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกันทั้งห้องแบบนี้ได้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 6.3 และแบบฝึกหัด 6.4 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: สื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูสิบประกรณ์ศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสืบค้นหรือการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้เด็กๆจะได้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันด้วยนะครับในช่วงของการเข้าสู่ใบงานนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นชั่วโมงที่1มีคำถามนำเข้าสู่บทเรียนเช่นเคยนะครับถามว่านักเรียนเคยรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือไม่นักเรียนเคยรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือไม่ถามก่อนครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางเราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
1: ประจวบค
0: ี
1: ร
0: ี
1: ข
0: ัน
1: ธ์
0: นะครับตรงนี้เด็กๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเรื่องราวว่าเด็กๆเนี่ยทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดปลายทางที่ตัวเองอยู่หรือไม่นะครับอ่ะใครทราบบ้างยกมือมีใครทราบบ้างไหมครับประวัติความเป็นมาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับมีไหมไม่มีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราจะมีการหาประวัติความเป็นมาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับนั่นคือคำถามต่อไปที่จะถามนะแต่ให้เด็กๆตอบตัวนี้ก่อนถ้าหากรู้หากทราบหรือเคยรู้เนี่ยเด็กๆคิดว่าจังหวัดของนักเรียนเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างอันนี้ทราบไหมโอ้ทราบใช่ไหมเด็กๆช่วยกันตอบเลยครับมีอะไรบ้างครับอ๋อมีทะเลมีชายหาดหัวหินมีอะไรอีกสวนหลวงราชินี19ไร่
1: เข
0: ื่อ
1: นเก่งอาจารย์สะพานปลา
0: สะพานปลาหัวหิน
1: เขื่อน
0: เก่งอาจารย์อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีตรงไหนอีกไหมครับอุทยานอุทยานอะไรดีอุทยานราชพักใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นตามวัดต่างๆใช่ไหมครับศูนย์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็อยู่ในจังหวัดประจวบของเรานะครับซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาได้หลายๆสถานที่ท่องเที่ยวเลยยอดเยี่ยมมากนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะตอบสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตนเองออกมาได้เลยนะครับแนวคำตอบของครูนะครับอาจจะเคยหรือไม่เคยคุณครูสมมุติว่าเคยแล้วกันนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของจังหวัดประจวบของเราเนี่ยยาวนานมากนะครับถ้าเด็กๆได้ทราบนะครับน่าสนใจมากนะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหาดหัวหินตลาดโต้รุ่งหัวหินเห็นไหมครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของอุทยานราชพักที่คุณครูได้แนะนำไปนะครับหรือตามวัดต่างๆใช่ไหมครับก็เยอะแยะมากมายนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับหากนักเรียนไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้เอาละนักเรียนจะสามารถหาคำตอบที่ได้จากไหนบ้างเอาใครอยากตอบจับไมค์หน่อยตรงนี้จับไมค์หน่อยครับหากนักเรียนไม่ทราบข้อมูลที่คุณครูถามไปเมื่อข้อที่แล้วเด็กๆจะสามารถหาคำตอบได้จากที่ไหนบ้างหนึ่ง
2: อินเทอร์เน็ตครับ
0: อินเทอร์เน็ตเก่งมากปมือยอดเยี่ยมนอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วมีตรงไหนอีกอ่ะด้านนี้ก่อนด้านนี้ลุกขึ้นยืน
2: Google ครับ
0: Google ก็คืออินเทอร์เน็ตเหมือนกันอ่ะปมือก่อนอ่ะคนหนึ่งด้านหน้าเลยครับ
2: ผู้รู้ครับ
0: ผู้รู้หรือว่า
2: ผู้ที่รู้ครับ
0: ผู้ที่รู้เก่งมากปมือตรงไหนได้อีกหาข้อมูลจากที่ไหนได้อีกด้านหลังด้านหลังนอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตผู้ที่รู้ประวัติใครครับ
3: YouTube ครับ
0: YouTube ก็คืออินเทอร์เน็ตเหมือนกันเก่งมากปะมื้อมีใครนอกเหนือจาก Google YouTube ผู้รู้ขอเพิ่มเติมคำตอบ
2: หนังสือครับ
0: หนังสือยอดเยี่ยมปะมื้อโอ้โหเก่งมากนะครับรวมๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือผู้ที่รู้ประวัติความเป็นมาหรือเป็นผู้ ผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมครับคนเฒ่าคนแก่ที่เขาอยู่มาก่อนเราเขาอาจจะทราบประวัติความเป็นมานะครับรวมถึงถ้าไม่ทราบก็อาจจะไปถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไปที่ไหนครับในห้องสมุดต่างๆนะครับเก่งมากเลยคำตอบที่เด็กๆตอบถูกต้องเลยห้องสมุดอินเทอร์เน็ตสอบถามคุณครูหรือผู้ที่ทราบเรื่องราวเหล่านั้นนั่นเองนะครับเอาคุณครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันบ้างดีกว่าเป็นหน่วยที่4ครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับวันนี้มีอยู่ด้วยกัน3จุดประสงค์3ข้อครับ1นักเรียนจะต้องบอกวิธีการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ได้เอาใครรู้จักเว็บเบราว์เซอร์บ้างเดี๋ยวถ้าไม่ทราบไม่รู้จักครูจะไปแนะนำด้วยนะครับ2ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ระบุได้นะครับครูจะมีเว็บไซต์ให้สืบค้นด้วยและ3ครับใช้งานเทคโนโลยีตามข้อตกลงได้วันนี้เราจะต้องมีข้อตกลงที่จะต้องมาปฏิบัติร่วมกันหลายๆข้อเลยครูก็จะมาเล่ามาแนะนำเด็กๆเพิ่มเติมด้วยนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับวันนี้บอกวิธีการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ได้นั่นคือเรื่องแรกและใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่สนใจและใช้งานเทคโนโลยีตามข้อตกลงได้นั่นเองนะครับนี่คือสมรรถนะที่ต้องเกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับไปดูกันต่อครับคุณครูมีใบความรู้เรื่องของอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นมาแนะนำให้กับนักเรียนเอาละครับเด็กๆตั้งใจฟังนะครับเด็กๆจะได้ปฏิบัติกันได้เข้าใจถึงเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตกันด้วยครับไปดูกันอินเทอร์เน็ตคืออะไรอ้าวหลายๆคนก็ทราบใช่ไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรก็อยากจะมาแนะนำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจในเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกและเรานั้นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยัง

อีกเครื่องหนึ่งได้อาจจะเป็นในส่วนของภาพเสียงข้อความต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของเราอยู่กันคนละโลกไม่ใช่คนละโลกขออภัยอยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละมุมโลกก็สามารถที่จะเป็นไงพูดคุย

0: ข้อความตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพและเป็นไงรวดเร็วด้วยนะครับจดหมายเนี่ยเมื่อก่อนหรือสมัยก่อนเนี่ย3วัน7วันกว่าจะถึงปัจจุบันนี้คลิกเข้าไปปั๊บแคปอาจจะ1ไม่เกิน1หรือ2วินาทีเนี่ยสามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้แล้วนะครับปัจจุบันนี้เด็กๆก็เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วนั่นเองนะครับก็อย่าลืมใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับอ่ะนี่คือความหมายของอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นนะครับทีนี้ครูถามว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างอ้าวใครอยากจะตอบบ้างครับก่อนที่ครูจะไปแนะนำอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรจับไมค์ตอบนิดนึงครับลุกขึ้นยืนเลยจะได้เห็นหน้ากันชัดๆประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตข้อที่1มา
1: ช่วยหาสิ่งที่เราไม่รู้ได้ครับ
0: ช่วยในการสืบหาข้อมูลสิ่งที่เราอยากรู้หรือที่เราไม่รู้เก่งมากปรบมือก่อนมีใครอยากตอบอีกด้านนี้ขออีกสักหนึ่งข้อประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
1: ใช้ในการสื่อสารได้ครับ
0: ใช้ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันยอดเยี่ยมปอมเมอร์มีใครมีแนวคำตอบอื่นบ้างไหมครับอ่านด้านหลังเพื่อนบอกว่าใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนบอกว่าใช้ในการสื่อสาร
2: มันสะดวกสบายครับ
0: สะดวกสบายในการอาจจะเป็นในการซื้อสินค้าสั่งซื้อสินค้าเราไม่ต้องเดินทางไปเองสั่งออนไลน์ได้เลยใช่ไหมเอาล่ะยอดเยี่ยมปอมเมอร์เก่งมากเลยนะครับที่เพื่อนๆของเราตอบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลที่เราอยากรู้หรือที่เราไม่ทราบหรืออาจจะเป็นในส่วนของการติดต่อสื่อสารหรืออาจจะเป็นในส่วนของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับมาคุณครูนำประโยชน์มาให้เด็กๆได้ดู1ใช้ค้นหาข้อมูล2ติดต่อสื่อสารนะตรงกับที่นักเรียนตอบเลยนะครับ3ให้ความบันเทิงมีใครบอกไหมยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะเรื่องของความบันเทิงเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเห็นไหมเรื่องของความบันเทิง4ซื้อขายสินค้าออนไลน์เพื่อนเราได้ตอบออกมาแล้วนะครับตอบ3คนเนี่ยตรงประเด็นทั้ง3คนเลย3ข้อเลยครูก็เพิ่มเติมไปเรื่องของความบันเทิงนั่นเองนะครับเอามีข้อควรระวังครับครูจะไม่ถามมาแนะนำกันเลยครับในส่วนของข้อควรระวังในการใช้งานอินเทอร์เน็ต1ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่จริงนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองหรือจากคุณครูด้วยนะครับอย่าเชื่อทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตนะ2ผู้ใช้งานอาจถูกหลอกจากผู้ไม่หวังดีผู้ไม่หวังดีคือใครเราไม่มิจฉาชีพนะครับหรือคนที่เราไม่รู้จักนั่นคือผู้ที่อาจจะไม่หวังดีนะครับอย่างที่บอกไปต้องระมัดระวังเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งนะ3การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
3: สายตาสั้น
0: เนี่ยเสียสายตาเจ็บตาแสบตาถ้าเราจ้องคอมพิวเตอร์นานๆจ้องจอโทรศัพท์นานๆแท็บเล็ตนานๆใช่ไหมครับหรือถ้าเราเล่นเป็นเวลานานแล้วเราไม่ได้ไปออกกำลังกายเลยเราจะเป็นยังไงอาจจะอ้วนได้ใช่ไหมอาจจะเกิดโรคภัยต่างๆเข้ามาหาตัวเองได้จากนั้นเราต้องมีการแบ่งเวลาให้ดีด้วยนะครับ4ข้อมูลในบางเว็บไซต์อาจไม่เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้งานนะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนของเว็บที่เกี่ยวข้องกับการพนันสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับฉะนั้นต้องเตือนไว้เลยว่าเวลาที่เด็กๆใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของใครครับ
3: ผ
0: ู้ปกครองนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตกับเด็กๆนะครับเอาละครับ4ข้อฝากไว้นะเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตทั้งประโยชน์และข้อควรระวังหรือโทษนั่นเองต่อไปเป็นเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์กันบ้างเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรในสไลด์ครูบอกไว้เบื้องต้นว่าเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจ

0: เอ็ดเว็บเบราว์เซอร์เด็กๆรู้จักบ้างไหม
1: ไม่ร
0: ู้
1: จ
0: ัก
1: ไม่ร
0: ู้
1: จ
0: ัก โอ้ทำไมไม่รู้จักเลยแต่ว่าเราใช้ได้ไหมเราใช้เป็นไหมเราใช้เป็นแต่บางครั้งเราอาจจะยังไม่ทราบไม่รู้จักมาคุณครูจะมาแนะนำให้เด็กๆได้ทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ยกตัวอย่างเช่นอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยครับ Google Chrome Google Chrome ไม่ใช่เว็บไซต์ Google นะครับไม่ใช่เว็บไซต์ Google นะแต่เป็นเบราว์เซอร์หรือเป็นในส่วนของโปรแกรมที่เข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่เป็นเว็บไซต์นะครับต้องเข้าใจให้ถูกต้อง2อะไรครับ Microsoft Edge นะครับเป็นโปรแกรมหรือเป็นเว็บเบราว์เซอร์ในการเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะครับและอีก1ตัวหรืออีก1โปรแกรมก็คือMozilla Firefox นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ตรงไหนเนี่ยเราจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนครับ Google Chrome ใช่ไหมครับ Google Chrome นะครับนะครับในส่วนของ Microsoft Edge หรือ Mozilla Firefox เนี่ยเราอาจจะเคยได้ใช้งานหรืออาจจะเคยได้เห็นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ที่ Google Chrome เป็นหลักนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์คือโปรแกรมใช้สำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจนะครับเอาล่ะทีนี้ครูจะมาแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมค้นหาข้อมูลบนเว็บเพจหรือที่เรียกกันว่าเว็บเซิร์ชเอนจินนะครับเว็บเซิร์ชเอนจินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ผู้ใช้งานต้องกรอกคำค้นหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าคีย์เวิร์ดเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์อะไรครับ Google นะครับใช้ในการสืบค้นข้อมูลอ่ะตรงนี้เป็นเว็บไซต์แล้วนะไม่ใช่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ google.com หรือ google.co.th นะก็แล้วแต่นะครับต่อไปเป็นอะไร Duck Go นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันอาจจะนิยมในต่างประเทศนะครับรวมถึงอะไรครับ Bing นะครับ Bing ก็เป็นเว็บไซต์ที่ก็เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่หรือส่วนมากนะครับเด็กๆก็จะใช้เว็บไซต์อะไรครับ Google นั่นเองยอดเยี่ยมมากเอาละครับหลังจากที่คุณครูแนะนำไปแล้วหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความหมายของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับรวมถึงประโยชน์รวมถึงในส่วนของข้อควรระวังหรือโทษและในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงเว็บไซต์ต่อไปเรามาทำข้อตกลงหรือมาดูข้อตกลงในการใช้เทคโนโลยีกันคุณครูจะหมายถึงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะครับข้อ1ครับข้อ1ว่าอย่างไรไม่ส่งเสียงดังขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ตอนนี้เรากำลังส่งเสียงดังอยู่ไหมครับไม่เสียงดังใช่ไหมไปทางเสียงดังหรือเปล่าเอ่ยไม่ดังใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะข้อตกลงข้อแรกนะไม่ส่งเสียงดังขณะใช้งานคอมพิวเตอร์เพราะอะไรเพราะอาจจะไปรบกวนคนอื่นข้างๆได้เขาอาจจะไม่มีสมาธิเขาอาจจะเสียสมาธิในการทำงานหรือสืบค้นข้อมูลได้2ไม่คลิกลิงก์ที่เชิญชวนเล่นเกมหรือลิงก์โฆษณาต่างๆเพราะอาจจะทำให้เกิดไวรัสในคอมพิวเตอร์นะครับลิงก์ต่างๆที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นลิงก์ที่เป็นลิงก์ที่เป็นไงเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเราอยากรู้เราต้องทำอย่างไรครับถามคุณครูครับไม่ใช่ไปคลิกเข้าไปนะถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับและ3ครับถ้าพบรูปภาพข้อความที่ทำให้รู้สึกไม่ดีให้เราทำอย่างไรปิดไปเลยครับหรือแจ้งคุณครูนั่นเองปิดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอยากรู้นะครับเอาละนี่คือข้อนะครับที่คุณครูนำมาฝากในเรื่องของข้อตกลงนะครับมาถึงใบงานกันแล้วใบงานของเราเป็นใบงานที่1เรื่องอะไรครับเรื่องท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรบอกไปแล้วเมื่อกี้ เมื่อสักครู่นี้เว็บเบราว์เซอร์คือโปรแกรมที่ใช้เข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ไม่ใช่เว็บไซต์นะครับไม่ใช่เว็บไซต์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้อยู่บ่อยๆคืออะไรเด็กๆ Google Chrome นะครับ Google Chrome มาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับสำหรับคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนจับคู่การทำใบงานนะครับซึ่งสำหรับเด็กๆโรงเรียนวังไกลกังวลน่าเป็นคู่อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนไม่มาก็ทำใบงานคนเดียวไปก่อนแต่ว่าเราสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองได้ปรึกษากันปลายทางก็เช่นเดียวกันปรึกษากันถ้าเรามีคอมพิวเตอร์เพียงพอเราก็ใช้งานเครื่องของใครเครื่องของคนนั้นได้เลยนะครับคุณครูให้นักเรียนจับคู่การทำใบงาน1ท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์พร้อมกับชี้แจงการทำใบงาน1ท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการทำใบงาน1ท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนแต่ละคู่ทำใบงาน1ท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์วันนี้เราจะทำใบงานอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับใบงานเราแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยเป็นเรื่องของการตอบคำถามและตอนที่2เราจะใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างไรก่อนอื่นมาดูคำที่แจ้งในตอนที่1กันก่อนเด็กๆตั้งใจฟังนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำที่แจ้งให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ตอนที่1ให้นักเรียนพิจารณาภาพเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออาจจะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนด้านล่างนะครับเห็นไหมครับมีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC แบบตั้งโต๊ะก็ได้นะคล้ายกันนะครับและเว็บเบราว์เซอร์ในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะครับให้เด็กๆพิจารณาแล้วตอบคำถามแล้วตอบคำถามอะไรบ้างให้เด็กๆดูเว็บเบราว์เซอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือจะเป็น PC ที่เราใช้งานอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันคล้ายกันนะครับมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับเด็กๆจะต้องไปบอกว่าตัวเลขเหล่านั้นตรงกับข้ออะไรกันบ้างและเว็บเบราว์เซอร์ในสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่เช่นเดียวกันครับไปดูกัน1จากเว็บเบราว์เซอร์จากเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่เว็บไซต์ที่กำลังเปิดอยู่คือหมายเลขอะไรครับเด็กๆตอบไปนะเด็กๆต้องดูนะว่าคือหมายเลขอะไรนะครับ2ถ้าต้องการอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ต้องไปที่หมายเลขอะไรต้องไปตอบคำถามลงไปในใบงานนะครับปรึกษากันเป็นคู่นะทำงานเป็นคู่วันนี้3ถ้าต้องการโหลดหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่อีกครั้งจะต้องไปที่หมายเลขอะไรนะต่อไป4ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ต้องไปที่หมายเลขใดนะครับถ้าต้องการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ต้องไปที่หมายเลขใด5ข้อแล้ว6เว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ PC เนี่ยนะครับเป็นคนละชนิดกันนะแต่ว่าคล้ายกันรวมถึงสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมีองค์ประกอบเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะเด็กๆก็ต้องตอบคำถามและอธิบายไปว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนและอธิบายไปด้วยว่าที่ไม่เหมือนหรือเหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรหรืออย่างไรตอบคำถามลงไปด้วยนะครับนี่คือในส่วนของตอนที่1ไปดูตอนที่2ครับตอนที่2เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์กันครับเดี๋ยวเราจะไปใช้งานอินเทอร์เน็ตกันด้วยสำหรับใบงานนี้ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ที่กำหนดแล้วหาข้อมูลเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์1ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนอะไรครับGoogle Chrome Google Chrome เนี่ยอยู่ที่หน้าจอ Desktop ของเราอยู่แล้วนะครับ2พิมพ์เว็บไซต์ที่ต้องการลงในช่องที่อยู่เว็บไซต์แล้วกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์นะครับ พิมพ์ลงไปเลยไหมครับตรงนี้ครับใน

ช่องที่อยู่ของเว็บไซต์ที่มีลูกศรชี้อยู่เว็บไซต์ที่เราต้องการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลและตอบคำถามลงไปในใบงานมีอะไรบ้างครับ 1. เว็บไซต์ของ dltv.ac.th เด็กๆก็พิมพ์ลงไปเลยในช่องเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเด็กๆตอบคำถาม 1. เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานอะไร 2. รายการที่เรียนชอบดูย้อนหลังคือรายการอะไรเอจะเป็นรายการวิชาเทคโนโลยีหรือเปล่าใช่หรือเปล่า 3. จากข้อมูลในเว็บไซต์วันปฐมฤกษ์ที่เริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมคือวันแรกเลยครับที่มีการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเด็กทราบหรือเปล่าเด็กเป็นนักเรียนต้นทางเนี่ยต้องทราบนะวันนี้จะต้องทราบและตอบคำถามด้วยเว็บไซต์ที่2ครับเป็นเว็บไซต์ museumsiam.org เหมือนเดิมครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานอะไรตอบลงไปในข้อที่1ข้อที่2นิทรรศการที่นักเรียนชื่นชอบในนั้นจะมีนิทรรศการครับเด็กๆต้องเลือกมา1นิทรรศการที่เด็กๆชอบแล้วเขียนตอบและ3วันเวลาเปิดให้บริการของสถานที่นี้คือตอบลงไปและ4ที่อยู่ของสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนที่ใดนะครับ3เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับเด็กเด็กไปพิมพ์นะไปพิมพ์ให้ครบให้ถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไม่ได้นะเป็นเว็บไซต์ของอะไรที่เกี่ยวกับอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับ2สถานที่ท่องเที่ยวนี้อยู่ในจังหวัดใดเกาะอะไรเนี่ยเกาะอะไรเกาะกูดอยู่จังหวัดอะไรครับและ3การเดินทางไปสถานที่แห่งนี้เดินทางโดยเป็นเกาะเป็นเกาะไงเป็นเกาะต้องเดินไปเดินทางไปอย่างไรและ4ชื่อน้ำตกที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้คือน้ำตกที่มีชื่อว่าอะไรเอาละครับเด็กๆก็ตอบลงไปในใบงานของเรานะครับเอาละครับตอนนี้คุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยทำตอนที่2กันก่อนนะครับคุณครูเด็กทำงานตอนที่2กันก่อนเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เว็บไซต์และอย่าลืมหลังจากเด็กๆทำตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กลับไปทำใบงานในตอนที่1ด้วยครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกปฏิบัติหรือไปทำใบงานตามคุณครูก่อนในตอนที่2ไปกันเลยครับตอนนี้ให้เด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยใช่ครับเด็กสามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยครับเอาล่ะเด็กๆเข้าไปที่หน้าจอเดสก์ท็อปได้เลยครับเปิดใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับเราจะทำหรือเราจะปฏิบัติตามใบงานนะครับถูกต้องเราจะสืบค้นจากใบงานเลยนะครับเด็กๆเปิดไปเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับเข้าสู่หน้าจอเดสก์ท็อปเอาล่ะตอนนี้เด็กๆเจอหรือยังครับ Google Chrome นี่เจอหรือยังเอ่ยเปิดได้หรือยังเปิดได้แล้วเดี๋ยวเบิ้ลคลิกขึ้นมาครับเดี๋ยวเบิ้ลคลิกขึ้นมาได้เลยครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะใครที่ปฏิบัติไม่ทันนะครับไปที่เว็บไซต์ขออภัยไปที่เว็บเบราว์เซอร์นี้ครับ Google Chrome นะครับ Google Chrome Google Chrome ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปหลังจากนั้นเราจะไปพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตรงนี้ครับตรงช่องนี้เลยนะครับเขาเรียกกันว่าช่องที่อยู่เว็บไซต์เว็บไซต์แรกที่เราจะสืบค้นคือถูกต้อง www.dltv.ac.th พิมพ์ครับ

ดับมันอยู่ดับมันอยู่ดับมันอยู่ dot d l t v dot a c dot t h จากนั้นกดอะไรครับ enter ครับปึ๊บไปเรียบร้อยเข้าได้หรือยังเข้าได้ไหมเครื่องใครที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้หรือไม่ทำงานให้ดูกับเพื่อนข้างๆครับหรือถ้ามีเครื่องไหนที่ยังว่างอยู่เด็กๆไปนั่งได้เลยครับเด็กๆไปนั่งเครื่องที่ว่างอยู่ได้เลยลูกสิ่งที่จะตอบคำถามข้อที่หนึ่งเอาละเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของอะไรเว็บไซต์ของอะไรครับนี่ตอบลงไปเลยครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เขียนตอบเลยในตอนที่2ข้อที่1เขียนตอบครับข้อ1พาธรรมข้อ1พาธรรมเลยนะครับเขียนตอบเลยครับเด็กๆพิมพ์เสร็จเรียบร้อยยัง dltv.ac.th ตรงช่องนี้เลยนะครับช่องนี้เลยจากนั้นเด็กๆไปเลยครับใส่ไปตอบคำถามลงใครที่มีใบงานนะครับเปิดใบงานไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่66นะครับตอนที่2เปิดหน้าที่66นี่นะครับ

เครื่องของใครที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหานะคะให้เด็กตอบคำถามลงไปดูของคุณครูก็ได้นะครับดูของคุณครูก็ได้เห็นไหมครับในข้อ1เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับและข้อ2ครับรายการที่นักเรียนชอบดูย้อนหลังเด็กๆก็เข้าไปคลิกที่ชมย้อนหลังแล้วก็เข้าไปดูเลยครับเราชอบรายการของใครนะครับคุณครูก็หวังว่าจะเป็นวิชาเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับข้อ3จากข้อมูลในเว็บไซต์วันปฐมฤกษ์ที่เริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมคือเด็กต้องเข้าไปตรงไหนนะนะครับเด็กต้องเข้าไปที่ไหมครับเกี่ยวกับองค์กรนี่แล้วเด็กก็เข้าไปดูเลยนะครับนี่ครับวันแรกวันที่เท่าไหร่นี่ปฐมฤกษ์ในวันที่5ธันวาคม2538เห็นไหมครับวันปฐมฤกษ์ในการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเห็นไหมครับวันที่5ธันวาคม2538ไหนในส่วนของเว็บไซต์ที่2เว็บไซต์ที่3ให้เด็กๆลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเดินไปดูแล้วก็ไปแนะนำที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเด็กๆนะครับ

เอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลายๆคนนะครับได้เว็บไซต์หรือข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เด็กๆต้องการหรือเปล่านะครับ3เว็บไซต์หากใครที่ยังไม่เรียบร้อยดีในส่วนของใบงานนี้คุณครูฝากไว้เป็นการบ้านนะครับซึ่งเนี่ยสามารถที่จะใช้ในส่วนของแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการหาข้อมูลในเว็บไซต์ตาม

งานได้นะครับและสามารถใช้ในการตอบคำถามในตอนที่1ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเด็กๆมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันก่อนนะครับแนวคำตอบของคุณครูคำที่แจ้งตอนที่1ครับในตอนที่1นะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ตอนที่1ให้นักเรียนพิจารณาภาพเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือจะเป็น PC ก็ได้นะครับและบนสมาร์ทโฟนทางด้านล่างแล้วตอบคำถามคำถามถามว่า1อ่ะเด็กๆดูซิมีใครตอบได้ถูกต้องหรือเปล่าเนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่เว็บไซต์ที่กำลังเปิดอยู่คือเว็บไซต์อะไรเยี่ยมมากครับเป็นเว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับได้ยินแว่วๆมานะครับ2ถ้าต้องการอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ต้องไปที่หมายเลขใด4และ7ตอบถูกหรือเปล่าตอบถูกหรือเปล่า4และ7 3ถ้าต้องการโหลดหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่อีกครั้งต้องไปที่หมายเลขใดครับอะไรนะ2และ8นะครับ2และ8นะครับเด็กๆต้องพิจารณาทั้งเว็บเบราว์เซอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกับเว็บเบราว์เซอร์ในสมาร์ทโฟนพิจารณาไปทั้ง2อุปกรณ์นะครับแล้วก็ตอบคำถามเห็นไหมครับ2นั่นและ8ดีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับลูกศรเห็นไหมครับเป็นปุ่มเป็นปุ่มลูกศรหรือที่เขาเรียกกันว่าปุ่มรีเฟซนั่นเองนะครับ4ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ต้องไปที่หมายเลข1กับ6นะ1บนโน้ตบุ๊ก2ขออภัย6บนสมาร์ทโฟน5ถ้าต้องการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ต้องไปที่หมายเลข33โน้ตบุ๊กและ5สมาร์ทโฟนไหมครับพิมพ์ลงไปตามแนวคำตอบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับและข้อที่6ครับเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมีองค์ประกอบเหมือนกันหรือไม่เด็กๆคิดว่าเหมือนกันหรือไม่ครับหรือต่างกันครับเหมือนหรือต่างครับมีแว่วๆมาไหมยังไม่แว่วๆมาไม่เป็นไรมาดูแนวคำตอบครับเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันเหมือนกันครับแต่อาจจะวางอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับวางอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันเรียบร้อยแล้วในตอนที่1ไปที่ตอนที่2กันครับคุณครูให้เด็กๆเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์แรกคือเว็บไซต์อะไรก่อนอื่นเด็กๆจะต้องดับเบิลคลิกที่ไอคอน Google Chrome ก่อนหลังจากนั้นเด็กๆพิมพ์เว็บที่ต้องการลงในช่องที่อยู่เว็บไซต์ก็คือช่องนี้ครับที่ลูกศรชี้อยู่เว็บไซต์แรกคือ dltv.ac.th เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่ามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองรายการที่เรียนชอบดูย้อนหลังคืออะไรครับอาจจะไม่ตรงกับคุณครูก็ได้นะครับคุณครูก็ใส่ไปแนวคำตอบว่าเช่นรายการวิชาเทคโนโลยีป.3นะ3จากข้อมูลในเว็บไซต์วันปฐมฤกษ์ที่เริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมคือ5ธันวาคม2538นะครับเป็นวันแรกเลยครับเว็บไซต์ที่2เป็นเว็บไซต์ของมิวเซียมสยามและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติครับนิทรรศการที่นักเรียนชื่นชอบ
ตัวนี้เป็นคำตอบนะครับคือถอดรหัสไทย3วันเวลาเปิดให้บริการของสถานที่แห่งนี้คือเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่วนวันให้เด็กๆไปหาเพิ่มเติมครับคุณครูใส่ให้เป็นแนวคำตอบว่าเป็นเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับวันให้ไปหาคำตอบเพิ่มเติมนะครับและ4ครับที่อยู่ของสถานที่แห่งนี้คือเลขที่4ถนนสนามชัยพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครอย่าลืมนะไปใส่คำตอบให้ครบด้วยนะครับตรงนี้เป็นแค่แนวคำตอบเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการสืบค้นข้อมูลด้วยนะครับวันเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานั้นๆ นะครับ3ครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหมู่เกาะอะไรครับเกาะกูดนั่นเองข้อ2สถานที่แห่งนี้อยู่ในจังหวัดใดครับใครตอบได้มีใครหาข้อมูลได้ไหมตอบได้ครับจังหวัดอะไรจังหวัดตราดครับการเดินทางแน่นอนหมู่เกาะต้องเดินทางโดยเรือถูกต้องเรือโดยสารและชื่อน้ำตกที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้คืออะไรที่เกาะกูดเนี่ยมีน้ำตกอยู่หนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าน้ำตกของเจ้านะครับเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมของเรานะสำหรับนักเรียนที่ไม่เรียบร้อยหรือยังไม่เสร็จเรียบร้อยทำไม่ทันในชั่วโมงอย่าลืมกลับไปหาคำตอบเพิ่มเติมด้วยคุณครูจะยังไม่เก็บแบบฝึกกลับมาตรวจนะครับให้กลับไปทำเป็นการบ้านด้วยสรุปกันบ้างครับไปที่กิจกรรมของปลายทางครับคำที่แจ้งบทบาทคุณครูคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนและคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3ด้วยคำถามนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้ครับเรียนรู้อะไรบ้างครับช่วยกันตอบได้เรียนรู้อะไรบ้างครับการอะไรการสืบค้นข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแนวคำตอบของครูครับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตความหมายของเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงโปรแกรมค้นหาข้อควรระวังในการใช้และประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนั่นเองรวมถึงข้อตกลงด้วยนะครับอีกหนึ่งคำถามนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับนำไปทำอะไรได้บ้างนำไปใช้ในการทำงานละนั่นคือคำตอบที่ดีมากเลยแนวคำตอบของคุณครูครับใช้ค้นหาความรู้ที่ต้องการบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองเด็กๆตอบออกมาแววว่าใช้ในการทำงานเก่งมากอีกหนึ่งคำถามนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ปฏิบัติไหมปฏิบัติแน่นอนนะครับการปฏิบัติตามข้อตกลงมีข้อดีอย่างไรครับมีข้อดีอย่างไรครับช่วยให้เราเป็นไงช่วยให้เราใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีถูกต้องนะครับนั่นคือคำตอบส่วนหนึ่งของคำตอบนะครับเก่งมากแนวคำตอบของครูครับปฏิบัติตามข้อตกลงแน่นอนยกตัวอย่างเช่นปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ลดความเสี่ยงในการเผชิญกับภัยคุกคามนะครับรวมถึงเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นการโจรกรรมของข้อมูลรวมถึงเราจะหากเราปฏิบัติตามข้อตกลงเนี่ยก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยใช้งานได้ดีไม่เสียหายนั่นเองนะครับสำหรับแบบประเมินตนเองอย่าลืมนะครับข้อที่1และข้อที่3ไปประเมินตนเองด้วยในสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในชั่วโมงที่2นะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียม1เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต2โปรแกรมอินเทอร์เน็ต3ไปงาน2เรื่องข้อมูลหาข้อมูลด้วยคำค้น4ใบงาน3เรื่องผลการค้นหานะครับเอาละครับ
ฝากคุณครูที่ควบคุมดูแลอยู่ปลายทางนะครับเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการทำกิจกรรมในชั่วโมงต่อไปด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เด็กๆก็คงจะได้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีความสุขในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างที่ครูได้แนะนำไปนะครับใครที่ยังไม่เรียบร้อยในใบงานกลับไปทำที่บ้านนะครับถ้าไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้แท็บเล็ตในการค้นหาคำตอบในใบงานก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
1: แบะแบะแบะแบะ
0: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
2: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
3: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
3: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
0: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
3: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
0: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
3: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
3: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกละ
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งมา

0: ก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือสอบแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
3: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
1: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
4: อิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้

0: เป็ดพะโล้กันค่ะเป็นร้านที่เขาขายเป็ดพะโล้มานานหลาย10ปีแล้วนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะมีเมนูเป็ดให้เลือกกินหลากหลายมากนะคะร้านนี้เลยเฮียเล็กเป็ดพะโล้ค่ะตอนนี้เข้ามาในร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับพี่ต่ายเจ้าของร้านสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่เป็ดพะโล้แต่ว่ามีพวกข้าวขาหมูมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เห็นว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ขายแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรจริงจังขนาดน
1: ี้ไม่ได้ขายครับจริงๆแล้วแต่ก่อนขายเป็ดพะโล้อย่างเดียวอยู่ในกรุงเทพตามตลาดนัดตามโรงพยาบาลตามสถานที่ราชการต่างๆ
0: แล้วทำไมถึงมาเป็นแบบขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดกระเพราเป็ดอะไรแบบนี
1: ้ด้วยเหตุการณ์โควิดเลยทำให้เราต้องมามีร้านของเราเพราะว่าสถานที่ราชการต่างๆในกรุงเทพตอนนั้นที่เป็นช่วงโควิดเขาจะปิดหมด
0: พอมาเปิดร้านอย่างนี้แน่นอนยังมีเป็ดพะโล้ขายอยู
1: ่นี่ก็เน้นอยู่แล้ว
0: มีขายแบบเป็นตัวครึ่งตัวแต่ว่ามีพวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรสำหรับคนที่มากินเป็นแบบเป็นมื้อเป็นอะไรอย่างนั้นได
1: ้อ๋อได้ครับได้ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: ข้าวขาหมูต้มเลือดหมูกะเพราเป็ด
0: ค่ะคือมานี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเน้นเลยก็คือเป็ดพะโล้นี่แหละเดนูสั่งเป็นเป็ดจานมากินดีกว่ามีพวกอะไรด้วยใช่ไหมเห็น
1: มี
0: แบบมีไส้มีอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราสั่งมาชิมกันค่ะ

างส่วนนะคะของร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนนะคะซึ่งเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่ว่าที่เราสั่งมาเนี่ยอยากจะเน้นแต่เป็ดพะโล้ให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะจานแรกนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบกินเนื้อล้วนๆเนาะก็จะเป็นเป็ดสับนะคะส่วนจานนี้นะคะจะเป็นอะไหล่เป็ดแล้วก็จานนี้จะเป็นเครื่องในก็จะรวมมาเหมือนกันนะคะจานต่อมาก็จะเปาเหลานะคะอีกจานจะเป็นสำหรับจานเดียวที่เราสั่งมาจะเป็นกระเพราเป็ดนะคะเนื้อมาแบบแน่นมากนะเดี๋ยวเราชิมก่อนเริ่มจากเป็ดพะโล้กันก่อนนะคะมาเป็นเนื้อแบบหั่นคือไม่ได้บางเกินแล้วก็ไม่ได้หนาเกินด้วยนะคะอันนี้เราจะยังไม่จิ้มนะคะชิมรสชาติของเป็ดพะโล้ก่อนเนื้อเป็ดนุ่มกำลังดีเนาะไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแห้งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มมั่งน้ำจิ้มอ่ะเขาจะมี2แบบนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำส้มแล้วก็จะมีน้ำจิ้มในส่วนของที่เป็นเต้าเจี้ยวเดี๋ยวชิมแบบน้ำส้มก่อนนะคะจิ้มแล้วอร่อยมากอร่อยกว่าเดิมตัวน้ำจิ้มน้ำส้มนะคะจะมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็มันมีความหวานปลายๆนิดนึงอร่อยดีค่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดอย่างนี้เนาะเดี๋ยวลองแบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหอมแบบเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันเลยพอมันกินเข้ามามันมีความเปรี้ยวๆเค็มๆหวานหวานเผ็ดนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวซึ่งปกติถ้าเรากินเราก็จะกินกับพวกแบบข้าวมันไก่เนาะแต่ว่าน้ำจิ้มจะมีความไม่เหมือนข้าวมันไก่ซะทีเดียวแค่ได้กลิ่นของเต้าเจี้ยวหอมหอมแล้วก็เข้ากันมากกับเป็ดพะโล้อันนี้อร่อยเลยน้ำจิ้มนี้นะคะน้ำจิ้มตัวเต้าเจี้ยวเนาะอันนี้เป็นเกาเหลานะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำก็จะเป็นน้ำเดียวกับที่เกาเหลานี่แหละน้ำไม่สาบเลยนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เป็ดไม่สาบน้ำไม่มีกลิ่นสาบเลยน้ำซุปนี่ออกแนวหวานเค็มปรุงง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเรากินแบบเน้นหลากหลายเงี้ยไม่ต้องปรุงก็ได้เนาะหรือจะกินกับแตะน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยเนาะมีเลือดมาด้วยนะคะเลือดเป็ดนี่เราสั่งต่างหากเป็นจานเขาก็ขายเหมือนกันนะคะมีแบบสั่งเลือดต่างหากก็มีเหมือนกันเลือดนุ่มเลยค่ะใครชอบกินเลือดเป็ดอันนี้อร่อยเหมือนกันนะมาที่เครื่องในบ้างจานเครื่องในรวมเนี่ยจะมีกึ๋นมีไส้แล้วก็มีตับเนื่องว่าไส้เนี่ยกินกับเต้าเจี้ยวต้องอร่อยแน่นอนได้อร่อยมากกรอบกรุบกรับแล้วแบบมันไม่ได้เหนียวอ่ะมันไม่ได้เหนียวมากอ่ะอร่อยดีกูแล้วกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันมากส่วนนุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินถึงก็อร่อยนี่มากระเพราเป็ดบ้างนะคะคือกระเพราเป็ดนี่มาเป็นชิ้นเลยนะคะนี่ไม่ใช่เศษเป็ดกระเพราเป็ดนี่บอกเลยว่ารสคือร้อนแรงหอมกระเพราแล้วเป็ดก็คือนุ่มรสชาติออกจัดจ้านนะคะมาที่อะไหล่เป็ดจานนี้บ้างนะคะเริ่มเทิมเลย50บาทถูกมากแทะกันแบบว่าเพลินทั้งครอบครัวมีคอมีขามีปีกแล้วก็มีตูดกินคอดีกว่าเราชอบแทะคอล่อนเลยค่ะแทะแล้วล่อนออกมาเลยมาดูราคาอาหารแต่ละจานที่เรากินนะคะบอกเลยว่ามื้อนี้ทั้งโต๊ะ300บาทเท่านั้นเองอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะเกาเหลาอันนี้50บาทนะคะชามละ50บาทเป็ดสับจานเล็กอยู่ที่จานละ100บาทอะไรเป็ดจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50บาทส่วนเครื่องในรวมจานนี้ก็50บาทเหมือนกันถูกมากกะเพราเป็ดเนื้อเป็ดคือแบบแน่นๆเลยก็จานละ50บาทเหมือนกันนะคะคือทุกจาน50บาทหมดเลยมีแค่เป็ดสับที่100บาทนะคะแล้วก็แต่ละอย่างคือจานใหญ่ให้เยอะคือคุณผู้ชมกินแล้วติดใจนะคะซื้อกลับก็ได้เขาก็จะมีใส่ถุงเอาไว้หรือเราจะสั่งเป็ดก็ได้นะคะครึ่งตัว1ตัวโดยเฉพาะอย่างช่วงศาสตร์จีนตุ๊จีนอะไรแบบนี้ทางร้านเนี่ยเขาก็รับทำเหมือนกันก็สั่งได้นะคะหรือใครสนใจอยากที่จะมาไปรายการนะคะมาได้เลยร้านนี้เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งเลยนะคะแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งก็จะปิดแล้วนะคะร้านนี้จะหยุดเดือนละ2ครั้งนะคะก็คือหลังวันหวยออกก็จะหยุด1วันนะคะซึ่งย้ำอีกทีว่าถนนเส้นนี้เนี่ยก็บางคนก็จะเรียกว่าถนนสายกุ้งเนาะก็คือเส้นบางเลนลาดหลุมแก้วนะคะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปกาญจนบุรีก็จะใช้เส้นนี้ได้นะคะร้านจะตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นที่จอดรถสะดวกสบายแน่นอนถ้ามาไม่ถูกนะคะ GPS มาได้เลยว่าเฮียเล็ก
เป็ดพะโล้นะคะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่ถูกมากเต็มโต๊ะเลย300 บาท

ตโลวันนี้นะครับผู้พามาช็อปสินค้าเกษตรกันที่ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดมหาสารคามที่นี่มีผักปลอดสารอาหารท้องถิ่นจะมีอะไรบ้างตามผมมาเลยนะครับคือบรรยากาศเนี่ยตลาดก็จะแบบน่ารักมากๆนะครับก็จะเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาตั้งแผงกันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเต็นท์เป็นร่มกลางเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วทุกคนใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่าเป็นตลาดนัดสีเขียวและแน่นอนตรงนี้เป็นผักสีเขียวเยอะมาก

0: ตรงนี้ปลูกกันเองหมดเลย
1: ปลูกกันเองหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่า
1: เรามีกฎกติกาว่าให้ปลูกเองแล้วก็มาขายไม่ให้ไปรับซื้อมาขายค่ะเพราะว่าเรามีการตรวจสอบแปลงด้วยมีการตรวจสอบผักด้วยว่าปลอดภัยจริงไหมอินทรีย์จริงไหมค่ะ
0: ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ปลูก

0: 5บาทแค่โหระพากับกะเพรานะครับวางตุ้งก็มีก้านสวยๆเลยนะครับ10บาท
1: ตกแพงก็มีถุงละ10บาท
2: กวดสาร
1: กวดสารใช่ไหมโอ้โห10บาทนะฮะ
3: นี่
1: อันนี้ดอกแคร
3: ดอกแครลวก
1: กวดสารครับ
0: ครั้งนี้นี่ดูก้านใหญ่ๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้ขอหยิบมาดูหน่อยนะจ๊ะ
2: จ้าสายบัวจ้า
0: สายบัวมัดละ10บาทนะครับเท่าเลยเท่าตัวพูดเลยครึ่งตัวเนี่ย
1: ซื้ออะไรเนี่ยเอาอะไร
4: ติดปลาจ้า
1: ด้วยด้วยนี่นี่ได้อะไรบ้างมาช่วยขอดูหน่อยนี่มีคะน้าอันนี้อะไรจ๊ะ
5: พี่มากันนี่หวานที่ยัง
6: ฮะน้ำเต้า
4: น้ำเต้า
6: ผงเท่าไหร่เนี่ยกันเท่าไหร
5: ่ได้เยอะนะ
6: เยอะมากเลยนะ
1: น้ำเต้ามาแบบว่า4 5 6ลูกนะครับมาเป็นกันแบบนี้10บาท
0: มาดูร้านนี้นะครับมีของที่ผู้ไม่คุ้นตาเลยแม่จ๋าอันนี้อะไร
7: ก็มันแซง
0: มันแซงเหรออร่อยไหมมันแซงอร่อยไหม
7: อร่อยที่สุดในบรรดา
0: โอ้ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเผือกเลยอ่ะกลิ่นเหมือนแบบเหมือนถั่วนะอร่อยนะมีความหวานนะอร่อย
1: มันแซงนอกจากมันแซงแล้วปลาก็มีมาขายด้วยอันนี้ปลาอะไรครับ
5: โอ้ปลาจอบ
0: นี่ขายถุงเท่าไหร่จ๊ะ
5: ถุงละร้อย
0: ถุงละร้อย
1: ปลาพื้นบ้านปลาตามแม่น้ำหาเองมาจากแม่น้ำชีนะครับ
0: นี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
8: บักลำ
0: บักลำเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยอัน
8: คั่วแล้วก็มาเกะกิน
0: คั่วแล้วก็มาแกะกินเม็ดมันเนี่ยมันๆเลยเหรอโหอันนี้แปลกมากเลยนะครับนี่นอกจากนี้ยังมีปูนาด้วยปลาแดดเดียวปลาขาวแดดเดียวนะครับนี่ก็ทำมาขายด้วยนะครับหอยเชอร์รี่ก็มีอันนี้ถุงละ50บาทมาดูร้านนี้นะครับไม่แวะไม่ได้เลยทำไมคะน้ามันอวบขนาดนี
9: ้
0: เขาเรียกอะไรจ๊ะ
9: คะน้าหวานเห็ดหอมค่ะ
0: พี่สาวบอกว่าดูนะคะแมลงมีหนอนกินนี่แปลว่า
9: เพราะว่าให้วัวกินด้วย
0: พอผักที่มันแบบปลอดสารเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลงเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้ความธรรมชาตินะครับกำเท่าไหร่ละ
9: 20ค่ะ 3,050 จ้าน
0: อกจากคะน้าแล้วนะครับยังมีนี่ร้านนี้ขายเป็นห่อหมกก็มีนะครับอันนี้มีหมกอะไรบ้างคะเนี่ย
9: นี่ปลาต้มนะคะปลาใหญ่จ้าปลาดุกค่ะ
0: จ้า
9: อ
0: ัน
9: นี้ปีใส่หมู
0: โอ้โหหลากหลายมากเลยนะครับห่อละ20บาท
9: 3,050
0: ด้วยขายสนั่นหวั่นไหวมากเลยนะครับที่นี่นะนอกจากมีผักสดมีผลไม้แล้วแน่นอนของกินนะครับก็มีทำมาวางขายด้วยต้องแวะดูนี่หน่อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับอันนี้คือปิ้งมาให้แล้วเรียบร้อยโรยเกลือด้วยอันนี้คือกินได้เลย
10: กินได้เลยค่ะ
0: คือเป็นไม้แบบนี้เท่าไหร่จ๊ะ
10: อันละ20บาทจ้ะ
0: 20บาทนะครับปูนาถ้าใครหาแบบมื้อเช้านะมาที่นี่ก็มีเหมือนกันมีอะไรบ้างจ้าหน่อไม้อันนี้อะไร
11: หน่อไม้ค่ะลาบปูกันไก่บ้าน
0: ลาบลาบปู
11: ขน
0: ุนขนุนเหรอซุปขนุนนี่ไงพูดไปก็น้ำลายไหลไปอย่างโซนตรงนี้นะครับช่วงกลางๆตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งของคาวของหวานกับข้าวเนี่ยให้มาเลือกซื้อกันได้นะครับมีขายเยอะเลยหลายร้านนะครับจากที่ผู้มาเดินตลาดนัดสีเขียวนะฮะต้องบอกเลยว่าชอบมากบรรยากาศน่ารักพ่อค้าแม่ค้าน่ารักนะครับและแน่นอนสินค้านี่นะมีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นผลไม้ในสวนแล้วก็มีพวก

0: อาหารนะอาหารพื้นบ้านนี่คือรสมือแบบคนพื้นที่จริงๆนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือของตามฤดูกาลก็มีอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวนี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนี้ก็ผมก็อยากให้มาอุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวบ้านกันเยอะๆนะครับอย่างน้อยนี่เป็นกำลังใจนะอย่างที่สองคือได้ปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยตั้งใจปลูกตั้งใจทำให้ผักผลไม้ของเขานะครับปลอดสารแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคกินแล้วก็ปลอดภัยด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาช้อปสินค้าเกษตรแบบปลอดสารนี่มาได้เลยเปิดวันพุธกับวันอาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่ายโมงก็จะตลาดเริ่มวายแล้วอยู่ที่สวนศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามยังไงก็มาอุดหนุนชาวบ้านกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือกุหลาบจากอำเภอพบพระจังหวัดตากในสวนเด็ดเอตโลวันนี้ครับ
1: ตอนนี้ผู้พาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่แหล่งเพาะปลูกกุหลาบเพื่อตัดดอกขายครับซึ่งบริเวณอำเภอพบพระจังหวัดตากที่เราอยู่กันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกกุหลาบตัดดอกกันเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในบ้านเราและในทุกๆเช้านะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของการตัดดอกกุหลาบของพี่ๆคนงานครับ
0: เดินเข้ามานี่คือ2ข้างทางนี่คืออยู่ในร่องสวนเค้าเรียกร่องสวนกุหลาบเลยใช่มั้ย
2: ครับผม
0: อย่างที่สวนเราเนี่ยคือปลูกเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
2: นี่พันธุ์แกงกล้าสีแดงในเวิร์คโน้นเป็นสีชมพูเรดดี้พิงค์
0: นี่ไร่ของเราเนี่ยมีอยู่2สีคือสีแดง
2: กับสีชมพู
0: สีชมพู
2: สีแดงจะรักษาง่ายกว่าแต่มันไม่ดกชมพูมันจะดกกว่าสีแดงเนี่ยมันจะแตกช้าแล้วก็กินปุ๋ยเยอะ
0: ฮะ
2: แต่ราคาแพงกว่าเขา
0: คือตรงนี้เราจะอยู่ในไร่ที่เป็นแกงกะล่า
2: ครับผม
0: สีแดง
2: ครับผม
0: แดงแบบแดงสวยมากเลยนะ
2: ครับผม
0: คือเหมือนเป็นแดงที่เราคุ้นตากับกุหลาบที่เป็นสีแดงแบบนี
2: ้ครับผม
0: ซึ่งมันก็มีหลายพันธุ์ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: ที่เป็นสีเนี้ย
2: ครับ
0: แล้วทำไมเราถึงเป็นแกงกะล่าล่ะ
2: เพราะมันพันธุ์นี้มันไร้หนามแล้วก็ใช้งานง่าย
0: นี่นี่นี่จริงๆด้วย
2: มันสังเกตหนามหนามไม่มี
0: ไม่มีหนามนี่ดูดได้เลย
2: การตัดการห่อการจัดงานหรืออะไรเนี่ยทางคนซื้อเนี่ยจะต้องการ
0: ใช
2: ้
0: งานง
2: ่าย
0: คือตรงนี้เราปลูกมันเยอะแค่ไหนครับ
2: ตรงนี้20ไร่อะ
0: 20ไร่เรานี่เป็นกันกะล่าเท่าไหร่ครับ
2: ครึ่งนึงสีชมพูครึ่งนึง
0: 10 10
2: ครับ
0: อ๋อแล้ววิธีการดูแลมันยากขนาดไหนครับเนี่ยผู้เห็นต้องมีแบบสปริงเกอร์นี่คือแบบ
2: ใช่
0: ทั่วไปหมดเลยนะต้องการน้ำเยอะฮะหรือไง
2: ต้องการน้ำเยอะเพราะต้องการอุณหภูมิด้วยให้มันเย็นบางทีตอนบ่ายมันจะร้อนช่วยความชื้น
0: เนี่ยผู้จะบอกว่าผู้ก็เคยซื้อต้นกุหลาบไปแบบเยอะเลย
2: ใช่
0: จะไปปลูกกะไว้ที่บ้านแบบว่าพึบ
2: ๆใช
0: ่เท่ๆตายเรียบตายเรียบมันยากนะ
2: ยาก
0: มันโหจุกจิกมากเลยมันต้องดูแลยังไงครับ
2: ใช่ถ้าซื้อไม้กระถางไป2เดือนเราก็ตัดได้แหละที่ไม้ขายทั่วไปตามร้านนะแต่มันจะอากาศเราไม่ได้ดิเพราะอากาศที่นี่มันเย็นความยาวมันได
0: ้หมายความว่าไงฮะความยาวได้คืออะไร
2: ความยาวคือก้านจะยาวความเย็น
0: ยิ่งอากาศเย็น
2: ยิ่ง
0: ทำให้ก้านยาว
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางเหนือเลยปลูกเยอะ
2: ใช่แล้วอากาศต้องนิ่งด้วยนะอย่าร้อนมากกลางวันเนี่ยอยู่ระดับ20ฝ่ากลางคืนอยู่ระดับ10ฝ่านี่สวย
0: สวยเลย
2: สวยเลย
0: อย่างใน1ปีเนี่ยช่วงไหนหรือดูไหนที่แบบกุหลาบมันออกดีที่สุด
2: ก็ช่วงเข้าหนาวช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาที่เรียนเต็มที่ที่เหลือก็
0: เก็บเกี่ยวกอบโกยกันได้เดี๋ยวขอลองตัดดูมั่ง
2: ใช่
0: สอนหน่อยได้ไหมผู้เห็นพี่คนงานเขาตัดกันปุ๊กปักปึ๊กปักโอ้เดี๋ยวก่อนนะกรรไกรนี่ก็แปลกนะครับนี่คือนอกจากปกติเราจะเห็นเป็นแบบตัดแบบนี้แต่ตอนนี้จะมีอันนี้มาด้วย
2: มีคีบ
0: มีคีบ
2: มันไม่หล่นเราก็ดูเลย1 2 2หูพอแล้วตัดเลยเอาไว้ให้แตกต่ออ ่
3: า
0: อย่างนี้
2: ใช
0: ่โอ้เราก็จะได้มาแบบนี้เลยอ๋อ
2: ใช่
0: คือจะไม่ใช่ตัดเป็นกลาบที่บานสวยมาแล้วไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: จะเป็นตุ่มแบบนี้มีกลีบ
2: มาไม่กลีบอ้านิดนึง
0: เพื่อที่จะ
2: การขนส่งดอกไม่ช้ำด้วยแล้วก็มันไม่บาดมากถึงขนส่งก็คนผู้ชายก็กำลังดี
0: คือถ้าเลือกตัดที่มันบานอยู่แล้วสวยๆเนี่ย
2: ใช่
0: ไปถึงนั่นก็คือเรียบร้อย
2: เรียบร้อยปักได้วันเดียวทิ้งเลย
0: เออ
2: ถ้าไปซื้อแบบนี้ไปก็ปักได้แบบอาทิตย
1: ์กุหลาบตัดดอกที่ขายพร้อมกับก้านนั้นพี่อนันต์บอกว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบโดยจะวัดกันตามความยาวของก้านดอกก้านดอกที่ยาวและสมบูรณ์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไม้ใหญ่ซึ่งสามารถขายได้ราคาดีกว่าเพราะสามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายนั่นเองครับ
0: นี่คือไม้ใหญ่
2: ครับผม
0: อันนี้คือไม้รอง
2: ครับผม
0: ดูจากตรงก้าน
2: ก้านความยาวและความอวบความใหญ
0: ่ครับโอ้อันนี้สูงขึ้นไปเลยนะ
2: ครับยาวกว่าประมาณ4ใบ5ใบก็คือเป็นไม้ใหญ่แล้ว
0: ไม้ใหญ่แล้วอันนี้ไม้กลาง
2: ครับผม
0: ดูจากตัวลักษณะของก้านนี่นะครับอันนี้คือใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะแล้วยาวกว่าด้วยนะฮะแล้วส่วนใหญ่ไม้ใหญ่นี่เขาก็คือเขาจะคัดไปทำอะไรกัน
2: โรงแรม
0: แต่ถ้ายังกลางๆอย่างนี้ก็คือง
2: านวัดแก้บน
0: ราคาก็จะแตกต่างกันไป
2: ใช่แต่มันก็ประมาณอีก3วันถ้าไปกรุงเทพปุ๊บมันจะใหญ่กว่านี้อีก2เท่าเพราะไปเราอยู่อากาศเย็นไปอยู่อากาศร้อนมันก็มันจะขยายของมันเอง
0: ให้ดูเลยเหลือบไปเห็นพอดีนี่คือบานออกมาจะเป็นแบบนี้นะต้นเดียวกันเลยจากเล็กๆแบบนี้นะไปขนาดนี้นะ
2: ใช่
0: โอ้โหคือพอถ้าตัดแบบนี้ไปนี่ถึงกรุงเทพก็คือจบแล้ว
2: ใครไม่ใครซื้อ
0: ไม่มีใครซื้อแล้วล่วงโรยไปเลยนะฮะ
1: นอกจากที่จะตัดพร้อมกับก้านยาวๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับก้านที่ความยาวไม่ได้ขนาดแต่ดอกมีความตูมที่เหมาะสมแล้วทางสวนเนี่ยก็จะตัดเอาแค่เฉพาะดอกเพื่อขายสำหรับนำไปร้อยมาลัยครับ
0: แปลงนี้นี่เป็นสีชมพูแบบละมุนสวยเลยนะคือลักษณะดอกนี่เหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าลักษณะที่แตกต่างชัดเจนเลยคือก้านจะมีหนามก็จะเป็นที่นิยมน้อยกว่าก
2: ว่าสีแดง
0: กว่าสีแดงด้วยความที่มีหนามด้วยแล้วที่พี่ธนันบอกว่ามันจะดกกว่านี่ดกจริงนะ
2: แตกง่ายปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เยอะ
0: ง่ายกว่าในการเลี้ยงดู
2: ในการเลี้ยงดู
0: แต่ราคา
2: ถูกกว่า
0: ถูกกว่าหน่อย
1: การตัดและเก็บดอกกุหลาบนี้นะครับจะทำกันตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้าเป็นต้นไปเนื่องจากอากาศยังมีความชื้นและความเย็นแต่ถ้าหากว่าเก็บช่วงสายที่มีแสงแดดออกแล้วแสงแดดที่แรงนะครับจะทำให้กลีบของดอกกุหลาบนั้นบานและนำไปขายไม่ได้นั่นเองครับดอกกุหลาบทั้งแบบตัดรวมก้านและแบบตัดดอกสำหรับไปร้อยมาลัยที่เก็บมาทั้งหมดในวันนี้นะครับจะถูกนำไปรวบรวมและคัดแยกไซส์ก่อนจะส่งไปที่ลงต่อไปซึ่งขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน10โมงเช้าเท่านั้นครับและดอกกุหลาบเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำมามัดกำและจัดเตรียมสำหรับส่งให้ลูกค้าหรือร้านดอกไม้ต่อไปครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อกุหลาบสวยๆแบบนี้นะครับทางพี่อนันต์ก็มีหน้าร้านอยู่ที่ปากคลองตลาดสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับ
0: มาซื้ออะไร
3: นี่แล้วเนี่ยพวกนี้นอนน่ะ
0: หรือว่านี่คือเจ้าของตลาด
3: บูแม่บูแม
0: ่ขอพรอะไรได้ไหมปีใหม่แล้ว
3: แข็งแข็งแห้งแห้ง
0: ชอบตรงแข็งแข็งไงแข็งแรงนะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โค้ดโอ้ย
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำสามสิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทำใจและทำอะไร
0: อย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือไปทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างหนึ่งมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
5: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส่ไอเป็นแล้วกันไอ้วันไ
0: งการกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะในตู้เย็นมี
5: ไอศกรีม
0: รส
5: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
5: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอร์รี่มีอะไรอีกนะ
5: แล้วก็เชอร
0: ์รี่ต้องใส่ไหม
5: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
5: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
6: ร
0: ู้
6: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
5: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
5: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
5: พอ
0: คิดว่าพอไห
5: มมีจานด้วย
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีอยู่6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่า

0: หรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทิเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทิเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1 นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
1: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับเราลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
2: ผมก็เจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับ
1: เขียน
0: สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงคว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตโอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
2: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
2: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
2: จริ
0: งนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
2: ไอศกรีม
0: ซึ่งไอศ

0: ครีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
1: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่ไหมเราก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
1: ้
2: ไม้
1: พี่จะเป็น
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะละ1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีทของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ไม้ผมจะทำ
0: ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
1: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
1: มันคือผ้าหรือมันคือหนัง
0: โอเคครับ
1: บอก
0: หนึ่งคำตอบครับเชิญ
1: บ
0: อกขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
1: บอกนั่งลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ้ตะไคร้ตรงไหนตะไคร้พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าหนึ่งคำตอบครับยังเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
1: ที่พิง
0: ตรงนี้ใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: มีอะไรอีกไหมหรือหมดละ
1: เลข
0: ทำอะไรครับ
1: น็อต
0: น็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
1: มันมีสิ่ง
0: ใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ้าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
1: ที่เป็นเหล็กที่มัน
0: สปริงอยู่ตัวส่วนไหนของเก้าอี
1: ้ใต้เบาะครับ
0: ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
1: เตียงค่ะสปริงครับมันเด้งด้วยเหรอนี่ด้วย
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่มั้ยรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่า
1: แกะแล้วม
0: ัน
1: ด
0: ูบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่ลิปบิ้น
0: เขา
1: บอกให้ผมบอกเอาเชื่อพี่หนอลิปบิ้น
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนี้มันแ
0: ผ่นโอเคหมดแล้วเนาะลิปบิ้นโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7-8อันเลยแสดงว่า เราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกอันนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้ไหมแล้วมาที่เราดีไหมมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
1: ยางครับ
0: ฮะ
1: ยางเป็นล้อรถ
0: ยาง
1: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
1: น้องได้เ
0: ย้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบไฟส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถ
2: กดเก็บน
0: ้ำเดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
1: กระจกเอาไปแล้วกดเก็บน้ำ
0: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
1: สี
0: ที
1: ่ทางรถแต่ครับเชื่อ
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
1: กดเก็บน้ำที่เชื่อกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
1: ถ
0: ัง
1: ใส่น
0: ้
1: ำม
0: ัน ถังใส่น้ำมันอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
1: เครื่องยนต์อะไร
2: เบาะนั่ง
1: เครื่องยนต์เครื่องอะไร
0: ฝั่งนี้ก่อนโอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทิชเ
1: ชอร์แตร
0: สปริง
1: น็อต
0: อ่ะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่ไหม
1: แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเค
1: ไม่มีมอเตอร
0: ์คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกม
1: ฉ
0: ันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุดนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขาสองขาเอามือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขาสองขา
1: สองข้างเอาไว้เดิน
0: สองข้างขออภัย
1: เอาไว้เดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
1: ้
0: มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: อ
0: ย่างไม่เอาอ่ะอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในตรงฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแน
1: น
0: อะไรฮะของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบนับ10
1: คุณมีเชือก
0: 9
1: คนมีเชือก
0: 8 7ตอบเลยครับ
1: กะ
0: 6
1: ไม่ใช่
0: 5
1: รองเท้า
0: ไม่ใช่4สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
3: อะไรอ
0: ่
3: ะ
0: นัดแว่นตาขาแว่นไงมีขาแว่นมีสองขานี่ต่อไปอีกหนึ่งอันพร้อมยังขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคมือลงฉันคืออะไร ฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
1: ฮะอ้าว
0: หม้อครับหม้อถูกมั้ย
2: ถูกก็จะตอบอยู่แล้วอ่ะ
0: หม้อนะครับอ่ะได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายให้เพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคมั้ยนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมุติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตรงนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกให้นะฮะมาหาคุณครูได้มาหาทีละคนมาหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับใบได้กี่ข้อคร
0: ับใบหรือฝาเพื่อนจะตอบได้ครับทีเชอร์
1: ครับเหมือนคำ
0: ลองต้องระบุครับเขียนชื่อด้วยเนาะเวลาเพื่อนตอบถูกจะได้ให้เพื่อน

อเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไว้ด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกไปคำใบต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะแต่ว่าใครสามารถใช้คำใบ้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเออฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่หนึ่งก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบ้ถ้าเราเลือกคำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือมีใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายคือผมลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งใจคำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นทับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

0: พรยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของนะครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแตก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ัก พวงมาลัยหักเคยไหมเคยไหม
2: เคยคร
0: ับ
2: อ
0: ะไรนะ
2: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อน
3: แอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหมปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับ
2: เครื่องยนต์น้ำในหม้อน้ำหมดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ล้อจนขับไม่ได
0: ้แสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: แบตหมดนี่แหละนี่แหละคือประโยชน์ของการแตกอ้อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
4: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพนะมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับ แล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานนึงเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ที่เชื่อบอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถนะมีโครงรถมีเบาะหน้ามีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เรียกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นการรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับนี่คือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกนะครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดนะครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้นี่เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับ รูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟถูกไหมครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
0: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้าวตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
2: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม้ตีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่ข้าวตูนหน่อยใช่แล้วส่วนพิมบุญมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมบุญ
4: กล่องแบบนี้ค
0: ่
4: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วหลอดให้พี่ข้าวตูหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดอ่ะเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคประวันตัดสีชมพู
5: ตัดตรงนี้ใช
0: ่มั้ยได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
5: กาว
0: กาว
5: เลยอ่ะ
0: ให้ติดกันช่วยนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้าวตูก่อนพี่ข้าวตูโตสุดพี่ข้าวตูจะติดก่อน
3: และหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
3: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
5: หนูอายุ5เอง
3: อายุ5ขวบเองเหรอ
0: พี่ข้าวตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
2: 5 6 7 8 9 10
0: เร็วไปนิดแต่ประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุด start กันแล้วก็มาวาดจุด finish กันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้า
6: เขาวงกต
0: พร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี้
0: ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างงี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ถ้าแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
2: ครับ
3: เริ่มแล้วค่ะ
0: วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะ1 2 3อ้าว1ค่อยๆกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูซิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังคะพี่บอล
2: ถึงแล้ว
0: อ้าวของป้าวันถึงแล้วของพี่บุ้ยถึงยังจะได้ก็ถึงแล้ว
2: เข้ามาสิ
0: อ้าวถึงแล้วเก่งมากคู่เลยเดี๋ยวให้
2: สลับกัน
0: เล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
2: อยาก
0: เราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย yeah. และเราก็ได้เขาวงกตอันขนาดนี้เลย oh. ใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
4: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหน

0: ก็อยู่ตรง
1: นี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไปฮึบไปจะไปทางไหนกิ้งมากิ้งมากิ้งมาฮึบใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยแล้วเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพิมบุญนับนะคะ1 2

0: อ่ะช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พี่โอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมขาวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: อืมโอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเนี้ย
0: EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดทำไมเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได
0: ้ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหานึงค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่แล้วเราต้อง

0: ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะ อาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
1: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
0: ให้เขาทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
1: ต้องเซฟโซนนิดนึง
0: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไอศกรีมกรรไกรกาว
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
3: แต่เราวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
3: สีเมจิก
4: ไหมพรม
3: ไอศกรีมลูกตาปลอมเริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
5: ไม้ไอศกรีม
3: ไม้ไอศกรีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหม
5: อยาก
3: มาข้าตัวหยิบกาวให
5: ้ตรงกลางใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับอาหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี้
5: ตอนนี้จะดึงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
3: นี่เอามาติด
5: แบบนี้ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
5: โดนเทเลยนะครับ
3: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
5: แล้วก็มีตรง
3: นี้นะคะแล้วก
5: ็ยังเราก็ต้องติดกาวตรงนี
3: ้โอเคเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จับให้มันสวยงามอย่างนี้
5: ใช่ครับ
3: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นแบบนี้ครับ
3: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
5: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
3: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ตุ๊กจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น
5: 1 2 3 4 5
3: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
5: ก็หมุน
3: แล้วก็พัน
5: 1 2

0: ความรู้สึกนั้นก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกันหลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

แล้วก็จะไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้อง

0: ำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่เข้าตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่เข้าตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่เข้าตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่าเต่ามีสี่ขาเสร็จแล้วไหนประวันของประวันสิครับแสดงยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็ต้องมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศครีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
0: ้เดี๋ยวเราไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ๊ง

0: หยิบสิครับไหนดูสิตะวันได้กี่ดวงเนี่ยได
1: ้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตะวันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
3: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี
0: ้
3: ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์นะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสน
0: ุ
3: กมันจะสนุกมากกว่านี
0: ้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่าน
3: ี้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
3: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะ
0: ค
3: ือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวานพร้อมเล่นยังคะ
3: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
0: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
3: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
3: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
4: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
4: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
4: แบบนี้เหรอ
0: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
3: 1

0: สองสามไม่ได้ประวัน
1: ลาบอน
2: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
0: ทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดีๆ
2: ตัวต้องชนะแน่เลยแหละ
0: ไม่ง่ายก่อน
2: ได้แล้ว
0: จ
2: ี
1: น
2: ติ
1: ดแล้ว
0: ไม
1: ่
0: ง
1: ่
0: ายก่อน
2: โอ้ยยังไม่ได้เลย
0: ทีนึงท
2: ีนึงไอ้ย่า30แล้ว
0: โอ้ยทีนึงอีกทีนึงครับ
1: ทีนึงใช่ไหม
2: ตั้งใจเลย
0: ประวันได้40
2: พี่เข้าตู
0: ได้30
2: รอบนี้ใครชนะครับประวันชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
2: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องประวันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับประวั
4: ติมหิดลแชทเดอร์ตรงนี้ครับ
3: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
4: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
3: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
4: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นี่
3: มีรายการของประวันเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องๆสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.

0: dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการชั่งการตวงและการวัดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยข้อที่1ข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรจะได้ว่า3ใน4ของถังคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ20เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้คำตอบคือ15ลิตรดังนั้นข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็น15ลิตรข้อที่2น้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมดกี่ขวดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงในระบบเมตริก1ลิตรมีความจุเท่ากับ1,000มิลลิลิตรน้ำผลไม้7ลิตรคิดเป็น7คูณกับ1,000ได้เท่ากับ7,000มิลลิลิตรนำน้ำผลไม้แบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมด7,000หารด้วย200เด็กๆตัดทอนแล้วเด็กๆจะได้คำตอบคือ35ขวดค่ะดังนั้นน้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด35ขวดนั่นเองค่ะข้อที่3ข้าวสาร2เกวียนคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1เกวียนมีความจุเท่ากับ100ถังข้าวสาร2เกวียนมีความจุเท่ากับ2คูณกับ100ได้เท่ากับ200ถังและจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรข้าวสาร200ถังมีความจุเท่ากับ200คูณกับ20ได้เท่ากับ4,000ลิตรดังนั้นข้าวสาร2เกวียนคิดเป็น4,000ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่4ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็น3คูณกับ1,000บวกกับ430ได้เท่ากับ3,430กิโลกรัมดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3,430กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้มีความยาวมากที่สุด 1. ลิฟบิ้นยาว8เมตร 2. ท่อนไม้ยาว4วา 3. เชือกยาว320นิ้วและ 4. สายไฟยาว18ศอกเด็กๆจะเห็นว่าหน่วยความยาวของตัวเลือกทั้ง4ข้อมีหน่วยความยาวคนละหน่วยกันในการเปรียบเทียบความยาวเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเดียวกันเสียก่อนซึ่งแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเป็นเมตรข้อที่1ลิฟบิ้นยาว8เมตรสำหรับข้อนี้หน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วข้อที่2ท่อนไม้ยาว4วา1วายาวเท่ากับ2เมตรดังนั้นท่อนไม้ยาว4วาคิดเป็น4คูณ2เท่ากับ8เมตรข้อ3เชือกยาว320นิ้ว1นิ้วยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น320คูณกับ 2.5 ได้เท่ากับ800เซนติเมตร100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรจะได้ว่าเชือกยาว800เซนติเมตรคิดเป็น800หารด้วย100เท่ากับ8เมตรดังนั้นเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น8เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4สายไฟยาว18ศอก4ศอกยาวเท่ากับ1วาจะได้ว่าสายไฟยาวศอกยาวเท่ากับ18หารด้วย4ได้เท่ากับ 4.5 วา1วายาวเท่ากับ2เมตรจะได้ว่าสายไฟยาว 4.5 วาคิดเป็น 4.5 คูณ2ได้เท่ากับ9เมตร
ดังนั้นสายไฟยาว18ศอกคิดเป็น9เมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยความยาวของทุกข้อให้มีหน่วยความยาวเป็นเมตรแล้วเด็กๆจะเห็นว่าข้อ1ลิฟบิ้นยาว8เมตรข้อ2ท่อนไม้ยาว8เมตรข้อที่3เชือกยาว8เมตรและข้อ4สายไฟยาว9เมตรดังนั้นสายไฟมีความยาวมากที่สุดเราจึงตอบข้อที่4ค่ะข้อ6ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว 9.7 เมตรจ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ยาว 9.7 เมตรคิดเป็น 9.7 คูณกับ100ได้เท่ากับ970เซนติเมตรนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าๆกันเมื่อนำไปตัดแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ทั้ง7ท่อนยาวรวมกัน970ลบด้วย25เท่ากับ945เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม้ไผ่แต่ละท่อนจะยาวท่อนละ945หารด้วย7ได้เท่ากับ135เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น135เซนติเมตรก็จะยาวเท่ากับ135หารด้วย100ได้เท่ากับ 1.35 เมตรดังนั้นจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละ 1.35 เมตรค่ะข้อที่7เชือกเส้น1ยาว 63.50 เมตรลวดเส้น1ยาว 3,275 เซนติเมตรเชือกยาวกว่าลวดเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว 63.50 เมตรคิดเป็น 63.50 คูณกับ100ได้เท่ากับ 6,350 เซนติเมตรและลวดยาวเท่ากับ 3,275 เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวดเท่ากับ6,350ลบด้วย3,275ได้เท่ากับ3,075เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น3,075เซนติเมตรจะยาวเท่ากับ3,075หารด้วย100ได้เท่ากับ30เมตร75เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวด30เมตร75เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่8อีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันไปที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมอีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันคิดเป็น 1.14 คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 1,140 กิโลกรัมใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมเพราะฉะนั้นจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บทั้งหมด 1,140หารด้วย90ได้ประมาณ 12.67 เที่ยวดังนั้นอีต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุด13เที่ยวนั่นเองค่ะข้อที่9ถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1กิโลกรัมหนักเท่ากับ 1,000 กรัมต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมคิดเป็น 1.5 คูณกับ 1,000 ได้ทั้งหมด 1,500 กรัม1ช้อนโต๊ะนั้นสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมเพราะฉะนั้นจะต้องตักทั้งหมด 1,500 หารด้วย 12.5 ได้ทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะดังนั้นจะต้องตักทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะค่ะ
ข้อที่10กบตัวหนึ่งกระโดดไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งถ้ากบตัวนี้กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆกบจะต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะกบกระโดดได้ไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งกบจะต้องกระโดดให้ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรระยะทาง50เมตรคิดเป็น

142.86 ครั้งดังนั้นกบจะต้องกระโดดอย่างน้อย143ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามต้องการค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปวงกลมรูปหนึ่งมีรัศมียาว 5.6 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และ r เท่ากับ 5.6 จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ 5.6 เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้เท่ากับ44คูณกับ 0.8ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 35.2 เซนติเมตรดังนั้นวงกลมรูปนี้จะมีเส้นรอบวงยาว 35.2 เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปวงกลมมีรัศมียาว42เมตรสุดาวิ่งไปได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามสุดาวิ่งได้กี่เมตรกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาระยะทางรอบสนามนั่นคือความยาวของเส้นรอบวงกลมนั่นเองค่ะสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7 r เท่ากับ42จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ42เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้44คูณกับ6ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ264เมตรจะได้ว่าระยะทางรอบสนามนี้คือ264เมตรแต่สุดาวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามดังนั้นสุดาจึงวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5คูณกับ264ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 105.6 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3สนามหญ้าเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง63เมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปูหญ้าซึ่งหาได้จากพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้คูณกับค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าต่อตารางเมตรสูตรการหาพื้นที่วงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ว่า r เท่ากับ63หารด้วย2จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับเศษ63ส่วน2คูณกับเศษ63ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,118.5 ตารางเมตรจะได้ว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 3,118.5 ตารางเมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,118.5 คูณกับ55ได้เท่ากับ 171,517.50 บาทนั่นเองค่ะ

ข้อที่สี่รูปวงกลมรูปหนึ่งมีเส้นรอบรูปยาว10พายเมตรจะมีรัศมียาวเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์กำหนดความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ10พายต้องการหาความยาวรัศมีของวงกลมรูปนี้จากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ10พายจะได้10พายเท่ากับ2พาย r และได้ว่า10พายหารด้วย2พายเท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ r เท่ากับ5ดังนั้นวงกลมรูปนี้มีรัศมียาว5เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5สนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรจงหาพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้กำหนดให้พายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของสนามหญ้าซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 ซึ่งโจทย์กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ10เมตรซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้ว่า r เท่ากับ10หารด้วย2จะได้ r เท่ากับ5นั่นคือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ5คูณกับ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39.25 ตารางเมตรดังนั้นสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 39.25 ตารางเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้22เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของกระดาษซึ่งกำหนดความยาวของเส้นรอบวงกลมมาให้เราจึงต้องหารัศมีของวงกลมรูปนี้ก่อนจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ rแทนค่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ22และแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7จะได้22เท่ากับ2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ r จะได้22คูณกับเศษ7ส่วน22คูณกับเศษ1ส่วน2เท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ r เท่ากับเศษ7ส่วน2แสดงว่ากระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้จะมีรัศมียาวเศษ7ส่วน2เซนติเมตรจากสูตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7แทนค่า r เท่ากับเศษ7ส่วน2จะได้เศษ22ส่วน7คูณด้วยเศษ7ส่วน2คูณด้วยเศษ7ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ77ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ 38.5 ตารางเซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้มีพื้นที่ 38.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตรถ้าล้อหมุนไปได้15รอบจะได้ทางประมาณกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อรถจักรยานยาว 75.8 เซนติเมตรโจทย์ต้องการหาระยะทางที่ล้อรถจักรยานเคลื่อนที่ไปซึ่งได้จากการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมคูณด้วยจำนวนรอบที่ล้อหมุนไปได้แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องหาความยาวรัศมีของล้อรถจักรยานเสียก่อนซึ่งรัศมีจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรัศมีนั้นหาได้จาก 75.8 หารด้วย2เมื่อเด็กๆตั้งหารเด็กๆจะได้ผลหารมีค่าเท่ากับ
37.9 จากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 และ r เท่ากับ 3.9 จะได้ความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณกับ 3.14 คูณกับ 37.9 จะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 238.012 ล้อรถจักรยานวิ่ง1รอบได้ระยะทาง 238.012 เซนติเมตรถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทาง 238.012 คูณด้วย15ได้เท่ากับ 3,570.18 เซนติเมตรจากมาตราการวัด100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรจะได้ว่า 3,570.18 เซนติเมตรจะเท่ากับ 3,570.18หารด้วย100ได้เท่ากับ 35.7018 เมตรดังนั้นล้อจักรยานคันนี้ถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทางประมาณ 35.70 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8จงหาบริเวณที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาหากนำส่วนโค้งด้านล่างมาต่อแทนที่ส่วนที่หายไปด้านบนจะพบว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาคือครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมพอดีจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ28จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ28คูณกับ28เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,232 ตารางเซนติเมตรดังนั้นบริเวณที่แรงเงามีพื้นที่ 1,232 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ20เซนติเมตรจงหาพื้นที่ที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาพบว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีส่วนหนึ่งไม่ได้แรงเงาโดยส่วนที่ไม่ได้แรงเงานั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียก่อนแล้วจึงลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณกับด้านซึ่งแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาว20เซนติเมตรจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ20คูณกับ20ได้เท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2เนื่องจากความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทำให้ได้ว่ารัศมีของวงกลมยาว20หารด้วย2ซึ่งเท่ากับ10เซนติเมตรเราจึงแทนค่า r เท่ากับ10และแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ10คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ157ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่บริเวณที่แรงเงาเท่ากับ400ลบด้วย157ได้ผลลัพธ์เท่ากับ243ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องประชุมดังรูปจงหาพื้น

ที่ของห้องประชุมนี้กำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาจะพบว่าเมื่อแยกเป็นภาพย่อยๆจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปและรูปครึ่งวงกลม2รูปเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นรูปวงกลม1รูปพอดีแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของทั้ง2ส่วนนั่นเองพื้นที่ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณกับยาวจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ21คูณกับ30ได้เท่ากับ630ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนที่2เป็นรูปวงกลมเนื่องจากวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว21เมตรรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะได้ว่ารัศมียาวเท่ากับ21หารด้วย2ได้เท่ากับ 10.5 เมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ 10.5 จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับ 10.5คูณกับ 10.5 เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 346.5 ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ห้องประชุมทั้งหมดเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกด้วยพื้นที่รูปวงกลมจะได้พื้นที่ห้องประชุมเท่ากับ630บวกด้วย 346.5 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 976.5 ดังนั้นหอประชุมของโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่เท่ากับ 976.5 ตารางเมตรนั่นเองค่ะ

0: ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้ตอนไขความลับลุงเมนเดล
1: ที่นี่มีแต่ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะคุเช่
0: ใช่ค่ะเพราะที่นี่เป็นตลาดดอกไม้แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแพรว
1: โอ้จริงเหรอคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยสิคะเออพาวเคยดูในรายการดูให้รู้ค่ะตอนเมืองดอกไม้หลายแสนพันเขาพาไปดูตลาดประมูลต้นไม้แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตดอกไม้ด้วยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเดี๋ยวจะพาคุเช่ไปดูด้วยค่ะนี่เลย

นี้คุณฟูจิจะพาเราไปดูกิจกรรมที่หาดูได้ยากในโตเกียวค่ะพอจะเดาได้กันไหมคะว่าตอนนี้คุณฟูจิอยู่ที่ไหนนี่คือตลาดประมูลดอกไม้จริงๆด้วยค่ะในโตเกียวจะมีตลาดประมูลขนาดใหญ่แบบนี้2ที่เท่านั้นและดอกไม้ที่ส่งเข้าประกวดเอ้ยไม่ใช่ที่จะเข้ามาร่วมประมูล

0: ก็มักจะเป็นที่ต้องการเป็นดอกไม้หายากที่ใครๆก็อยากจะได้ไปขายค่ะซึ่งคนที่เข้าร่วมประมูลก็จะเป็นพ่อค้าดอกไม้ที่อยากจะได้ดอกไม้ที่มาจากทั่วญี่ปุ่นไปขายอย่างที่เราเห็นไปถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแต่ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกในญี่ปุ่นเองได้แล้วนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะ
1: เราขอท่านไปดูที่โอซากิเฟลเวอร์พาร์คเขาบอกว่ามีชนิดดอกไม้เยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยโอ้โหเป็นยังไงต้องไปดูกันครับ
0: ที่นี่คือแหล่งขายดอกไม้ที่มีจำนวนสายพันธุ์ที่ขายมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะต้องอลังการมากแน่
1: ๆมาที่อาณาจักรของท่านแล้วนะครับท่านบอกว่ามีดอกไม้มีต้นไม้อยู่ประมาณ 100,000 ชนิดโอ้บอกเยอะที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับที่นี่ก็คือเป็นสวนเป็นนาเมื่อก่อนที่เป็นอาณาจักรแบบนี้นะครับคือคุณพ่อท่านนะฮะเริ่มคิดว่าถ้าเรามาเปลี่ยนจากไร่จากนามาเป็นซุปเปอร์มาเป็นห้างเป็นการขายดอกไม้อย่างเงี้ยจะดีกว่าก็เลยเริ่มเปิดครับผมนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ดังนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ขายแต่ดอกไม้นะคะแต่เป็นสวรรค์ของคนรักสีเขียวค่ะเพราะพืชผักผลไม้ก็ขายด้วยหน้าร้อนแบบนี้แหละค่ะที่คนเมืองหนาวรอคอยที่จะมาซื้อผักผลไม้ไปปลูกรับประทานที่บ้าน
1: ตรงนี้เป็นโซนอะไรก็คือโซนนะครับดอกไม้ที่เอามาปลูกที่สวนนะฮะหน้าบ้านนอกบ้านต่างๆครับก็แค่นี้อย่างเดียวครับเป็นร้อยๆชนิดเลยครับบอกว่าเอามาปลูกครับจากหลายๆชนิดเนี่ยมาแค่เสียบเฉยๆก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามในสนามหญ้าของเราได้นะครับสนามหน้าบ้านของเราได้เลยนะเยี่ยมมากเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับบอกว่าซื้อทั้งกระถางเลยเนี่ยฮะโอ้นี่ไงซื้อทั้งกระถางเลยจะได้เอาไว้ไม่ต้องปลูกนะครับเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเซตหนึ่งอย่างนี้นะครับ
0: สำหรับในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นก็จะมีดอกไม้แบบที่ปลูกครั้งเดียวแต่ฟื้นคืนชีพได้ใหม่ทุกปีค่ะคือพอหน้าร้อนออกดอกดีหน้าหนาวก็จำศีลเหมือนตายไปแล้วรอจะถึงหน้าร้อนก็อวดโฉมกันใหม่ดอกไม้แบบนี้ก็จะประหยัดงบประมาณและไปดูแลมากค่ะ
1: คุณพ่อท่านนะครับปลูกดอกไม้นะฮะปลูกดอกไม้แล้วก็ส่งขายแต่พอปลูกดอกไม้ไปเรื่อยๆมีคนในเมืองเดินผ่านไปผ่านมาบอกว่าขายหน่อยอยากซื้อโดยตรงอ่ะมีได้ไหมฮะก็เลยเริ่มขายโดยตรงหลังจากที่มีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเกษตรอย่างเดียวนะฮะจะไปได้ดีไหมท่านก็บอกว่าคือไปได้ดีเฉพาะฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงส่วนหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่ขายไม่ดีเลยดังนั้นจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้ครับแล้วมีธุรกิจที่ดีมีการเป็นอยู่ที่ดีก็คือคิดว่าจะต้องมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเกี่ยวกับผู้คนให้มาอยู่ตลอดนะครับก็คือเราน่าจะมีห้างมีซุปเปอร์มาร์เก็ตก็กลายเป็นว่าฝนตกหรืออากาศไม่ดีหรือฤดูที่ไม่ดีครับก็จะมีคนมาซื้ออาหารการกินอยู่ทุกวันเป็นประจำ
2: จะว่าไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็มีดอกไม้หลากหลายพันเหมือนกันนะคะไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นหรอก
3: ใช่ค่ะอุ๊นี่ค่ะลองดูด้านหลังสิคะเห็นดอกไม้ช่อนั้นไหมสีสวยๆนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่ทำไมมันถึงมีหลายสีจังเลยคะอ๋อเพานึกออกอย่างนึงค่ะคุเช่เพาเคยเห็นดอกไม้สวยๆอะค่ะแล้วเพาก็เมล็ดมันมาเพาะต่อแต่พอมันโตขึ้นมานะคะดอกไม้นั้นมันคนละสีกับที่เพาเจอตอนแรกอะคุเช่มันเป็นเพราะอะไรคะเพานึงงงมากเลยอยากรู้จังเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะ
3: ถ้าแพลอยากรู้นะคะว่าทำไมดอกไม้ถึงมีหลายสีที่งั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในแลบซ่าท้าทดลองเมื่อสักครู่นะคะแพลสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมดอกไม้เมื่อนำมาปลูกแล้วเปลี่ยนสีได้
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมไม่เหมือนเดิมลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้
2: จีโนไทป์ฟีโนไทป์ คุ้นๆเหมือนครูเช่เคยสอนไปแล้วเลยค่ะแต่ทบทวนอีกทีได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มที่ฟีโนไทป์กันก่อนเลยฟีโนไทป์นะคะคือลักษณะที่แสดงออกภายนอกซึ่งมีผลมาจากยีนอีกทีนึงถ้าอย่างในสิ่งมีชีวิตอย่างเราก็อย่างเช่นผมหยิกผมตรงสีผิวสีตาลักษณะใบหน้าต่างๆที่เรามองเห็นกันนี่แหละค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพืชก็อย่างเช่นสีของต้นไม้ของดอกไม้ต้นเตี้ยต้นสูงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะแพรวเก่งมากส่วนลักษณะที่เป็นจีโนไทป์นะคะนี่คือลักษณะที่เกิดจากยีนซึ่งเราจะมองไม่เห็นค่ะเพราะมันอยู่ภายในอีกทีนึงดังนั้นนะคะเวลาที่ยีนอยู่กันเป็นคู่เขาก็จะใช้ลักษณะของตัวอักษรมาแทนโดยจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แสดงลักษณะยีนที่แสดงลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะก็คือเป็นยีนที่แสดงลักษณะด้อยนั่นเองค่ะ
2: ยังไงคะ
3: เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเรื่องของยีนความสูงละกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครูจะแทนเรื่องของยีนความสูงด้วยตัวทีมาจากคำว่า tall เนาะโดยครูก็จะให้เป็นยีนที่มีลักษณะเด่นเป็นตัวทีใหญ่และยีนที่มีลักษณะด้อยเป็นตัวทีเล็กค่ะ
2: เอทีเล็กมันเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่หรอคะ
3: แล้วมันคนละทีกันค่ะอันนี้พูดถึงตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่เป็นตัวทีเล็กนั่นเองค่ะ
2: อ๋อทีตัวเล็ก
3: ถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่ายีนต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่เป็นตัวทีใหญ่คู่กับทีใหญ่แล้วก็จะมีทีเล็กคู่กับทีเล็กแล้วก็มีทีใหญ่คู่กับทีเล็กด้วยค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าเห็นความสัมพันธ์อะไรของทั้ง3ตัวที่ครูยก
2: ทีใหญ่กับทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กกับทีเล็กเป็นตัวอักษรที่เป็นคู่ที่เหมือนกันนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะถ้าสมมติว่ามีลักษณะที่เป็นทีใหญ่กับทีใหญ่และทีเล็กกับทีเล็กคือมีอักษรที่เป็นเหมือนกันคือตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถูกไหมคะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ายีนคู่เหมือนค่ะหรือที่เราเรียกว่าพันธุ์แท้เป็นโฮโมไซกัส
2: อ๋อเป็นพันธุ์แท้แต่นี้เราน่าจะเป็นยีนคู่ไม่เหมือนแน่เลยค่ะเพราะว่าโปเช่ใส่ยีนมาคนเดียว
3: น่าจะคนละเรื่องแล้วค่ะเนี่ย
2: โปเช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้โปเช่บอกมันมีทีใหญ่กับทีเล็กด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะ
3: อ๋อถ้าสมมติว่ายีนนะคะมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขาจะเรียกว่ายีนคู่ไม่เหมือนหรือที่เรียกอีกอย่างว่าพันทางค่ะเป็นเฮเทโรไซกัส
2: อ๋อแบบนี้มันก็จะมีแค่พันธุ์แท้แล้วก็พันธุ์หางแค่นี้เหรอคะ
3: ถ้าจะเรียกให้ละเอียดขึ้นนะคะเราสามารถใส่ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยคู่ไปด้วย อย่างเช่นลักษณะเด่นพันธุ์แท้ลักษณะเด่นพันธุ์ทางหรือว่าลักษณะด้อยพันธุ์แท้ค่ะ
2: อ๋อแล้วมันไม่มีลักษณะด้อยพันธุ์ทางเหรอคะ
3: โอ้ไม่มีค่ะ
2: อ้าวทำไมอ่ะ
3: เป็นเพราะว่ากรณีที่เป็นพันธุ์ทางจะต้องมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเมื่อยีนทั้ง2ชนิดนะคะอยู่คู่กันยีนเด่นเนี่ยเขาก็จะแสดงออกฟีโนไทป์ออกมาดังนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่ยีนด้อยจะแสดงออกมาได
2: ้
3: ก็เลยจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นยีนด้อยพันทางเด็ดขาด
2: แบบนี้นี่เองแล้วในธรรมชาติเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรคือเด่นพันแท้เด่นพันทางหรือว่าด้อยพันแท้ค่ะ
3: เรื่องนี้นะคะคุณลุงเกเกอร์เมนเดลเขาก็ทำการศึกษาไว้เหมือนกัน
2: คุณลุงคนนี้เป็นใครอะคะ
3: คุณลุงเกรเกอร์เมนเดลค่ะเขาเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะแพรวคุณลุงเนี่ยเขาเป็นนักบวชทำหน้าที่ในการดูแลสวนของวัดและในสวนนะคะก็มีพันธุ์พืชมากมายหลายชนิดเลยค่ะแล้วคุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมพืชเนี่ยถึงมีหลากหลายชนิดขนาดนี
2: ้
3: เขาก็เลยทำการทดลองค่ะโดยเริ่มจากนำต้นทั่ว22ชนิดมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าต่างสายพันธุ์นำมาผสมกันหมดเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็ทำการทดลองไปประมาณร่วมพันครั้งเลยนะคะ
2: โอ้โห
3: กินเวลาถึง8ปีเลยค่ะ
2: โหยาวนานมากๆทำการทดลองเยอะขนาดนี้เขาค้นพบอะไรไหมคะเนี่ย
3: โหต้องค้นพบสิคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์แน่นอน
2: จริงด้วย
3: สิ่งแรกที่คุณลุงแมนเดลนะคะเขาค้นพบก็คือเวลาที่เขาทำการผสมต้นถั่วต่างชนิดกันลูกที่ออกมาค่ะกลับได้ต้นถั่วที่มีลักษณะเดียว อย่างเช่นคุณลุงทำการผสมต้นถั่วที่มีเมล็ดสีเหลืองกับเมล็ดสีเขียวพอผสมกันรุ่นลูกกลับได้เป็นถั่วเมล็ดสีเหลืองอย่างเดียวค่ะแพรว ยังไม่พอค่ะคุณลุงก็ยังสงสัยว่าลักษณะสีเขียวหายไปไหนคุณลุงก็เลยนำลูกที่เกิดขึ้นนะคะไปทำการผสมกันค่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นคือรุ่นหลานมีเมล็ดสีเขียวโผล่มาเมล็ดสีเหลืองก็ด้วย
2: ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้อะคะ
3: อ๋อต้องย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเมล็ดถั่วเลยค่ะคุณลุงทำการนำต้นถั่วเมล็ดสีเหลืองกับต้นถั่วเมล็ดสีเขียวมาผสมกันโดยเมล็ดสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์แท้ซึ่งเป็นยีนเด็กด้วยนะส่วนเมล็ดสีเขียวก็เป็นพันธุ์แท้เหมือนกันค่ะแต่เป็นยีนด้อยเวลาที่ทำการผสมกันปั๊บจะได้รุ่นลูกที่เป็นพันธุ์ทางออกมาแต่พันทางนั้นนะคะเป็นเด่นพันทางเพราะว่าแสดงลักษณะสีเหลืองออกมา
2: แล้วทำไมรุ่นหลานเนี่ยถึงมีลักษณะออกมาเป็นหลายสีได้อะคะ
3: เป็นเพราะว่าลุงเมนเดลใช่ไหมคะได้นำรุ่นลูกซึ่งเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเป็นเด่นพันทางแสดงว่ามีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขานำต้นนั้นค่ะมาทำการผสมกันอีกครั้งคราวนี้ค่ะลูกที่ออกมาจึงมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนั่นคือลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกมาแต่จริงๆแล้วนะคะลักษณะจีโนไทป์มีหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นเพราะว่ายีนเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระแล้วก็จับคู่แบบอิสระด้วย
2: แล้วคุณครูบอกว่าเขาค้นพบทั้งหมด3สิ่งใช่ไหมคะอันที่3คืออะไรคะ
3: คุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าถ้าสมมติว่าถั่วเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเดียวก็คือไม่ได้มีสีที่ต่างกันอย่างเดียวยังมีลักษณะของผิวที่ต่างกันด้วยมันจะเป็นยังไงนะถ้านำมาผสมกันดังนั้นนะคะสิ่งที่3นะคะที่คุณลุงเมนเดลสงสัยก็เลยทำการศึกษา2ลักษณะพร้อมกันเลยค่ะนั่นคือเรื่องของสีแล้วก็ลักษณะของผิวถั่วโดยคุณลุงนะคะเขานำถั่วสีเหลืองเมล็ดเรียบกับสีเขียวเมล็ดขรุขระค่ะนำมาผสมกันแล้วรุ่นลูกที่ได้ค่ะเขาได้เป็นสีเหลืองเมล็ดเรียบอย่างเดียวเลยค่ะแล้ว
2: โหอย่างนี้ก็หมายความว่าถั่วที่เป็นเมล็ดเรียบสีเหลืองเป็นยีนเด่นหรือเปล่าคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะคุณลุงเมนเดลก็ยังไม่หมดความสงสัยค่ะก็เลยนำรุ่นลูกค่ะแน่ๆคือเมล็ดเรียบสีเหลืองมาผสมกันค่ะแพลลองทายสิค่ะว่ารุ่นหลานเนี่ยจะมีลักษณะฟีโนไทป์เป็นอะไรบ้าง
2: น่าจะมีทุกลักษณะเลยค่ะตั้งแต่เมล็ดเรียบสีเหลืองเมล็ดเรียบสีเขียวเมล็ดขรุขระสีเหลืองเมล็ดขรุขระสีเขียวถูกไหมคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะโอ้โหตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลหมดทุกอย่างเลยแต่แพลสงสัยไหมคะว่าคุณลุงเนี่ยเขาต้องทำการทดลองมากมายแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าลักษณะไหนเนี่ยที่เป็นยีนเด่นลักษณะไหนเป็นยีนด้อยแล้วมีอัตราส่วนเท่าไหร
2: ่สงสัยค่ะอยากรู้ด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
2: เย้ yeah.
3: ในกิจกรรมไขความลับลุงเมนเดล
2: ตึงตึง
3: นี่ค่ะกิจกรรมไขความลับลุงแมนเดล
2: อ
3: ๋
2: อแล้วจะไขความลับยังไงล่ะคะครูเช่ทำไมอุปกรณ์มันเยอะจังเลยคะในกิจกรรมนี
3: ้กิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าทำไมเวลาที่ลุงแมนเดลทำการศึกษาต้นถั่ว2ลักษณะ
2: ค่ะ
3: แล้วได้ลูกต้นถั่วที่มีลักษณะเยอะแยะมากมายเลยแล้วมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่กันบ้างเราสามารถสืบค้นได้จากตารางนี้เลย
2: เอ๊ะเราไอ้ก้อนกลมๆนี่มันคืออะไร
3: อ๋ออันนี้นะคะเป็นปอมๆค่ะเราจะแทนลักษณะฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีไหม
2: ดีค่ะ
3: ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตามหากันก่อนค่ะว่าลุงเมนเดลเนี่ยได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มตั้งแต่การที่หารุ่นพ่อและรุ่นแม่ก่อนเลยโดยรุ่นพ่อรุ่นแม่ในครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่เป็นเด่นพันแท้กับด้อยพันแท้ทั้งคู่โดยลักษณะจีโนไทป์นะคะก็จะใช้ตัวอักษรที่เป็นตัว Y และก็ตัว R ค่ะโดยตัว Y นะคะเราจะใช้แทนลักษณะของยีนที่เป็นสี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: Y ใหญ่จะเป็นสีแดงค่ะส่วน Y เล็กจะเป็นสีขาวดังนั้นนะคะในที่นี้นะคะยีนเด่นก็คือสีแดงส่วนยีนด้อยนะคะก็คือสีขาวนั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
3: ส่วนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะศึกษานะคะนั่นก็คือลักษณะของผิวค่ะโดยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R โดยอาใหญ่เนี่ยก็แทนลักษณะผิวเรียบส่วนอาเล็กก็แทนลักษณะผิวขรุขระนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เลยเราจะมีเมล็ดใช่ไหมคะที่มีลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: และก็ด้อยพันธุ์แท้อยู่ก็คือลักษณะจีโนไทป์ก็คือเป็นวายใหญ่วายใหญ่อาใหญ่อาใหญ่ผสมกับวายเล็กวายเล็กอาเล็กอาเล็กเมื่อเราผสมกันเนี่ยสิ่งที่ได้นั่นคือจะได้เป็นพันธุ์แท้นั่นเองค่ะแต่เวลาที่ลักษณะของจีโนไทป์ที่เห็นนะคะก็คือจะได้วายใหญ่และวายเล็กและอาใหญ่กับอาเล็กเพราะว่าเป็นไปตามกฎของเมนเดลข้อที่1ค่ะนั่นคือยีนสามารถแยกตัวกันได้อย่างอิสระแล้วกลับมาเข้าคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นจีโนไทป์ที่เป็นวายใหญ่วายเล็กอาใหญ่อาเล็กฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นก็จะได้เป็นแบบเดียวกันกับพันธุ์แท้ที่เราเห็นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดจีโนไทป์กันก่อนเนาะเมื่อกี้ครูบอกว่าต้องเป็นอะไรนะวายใหญ่วายเล็ก
2: นี
3: ่ใช่อาใหญ่อาเล็กติดลงไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นลูกนั่นเอง
2: นี่แปะตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแปะลักษณะจีโนไทป์ลงไปเลยถ้าเป็นลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกจะเป็นแบบไหนคะ
2: แบบนี้
3: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเมล็ดสีแดงที่มีลักษณะผิวเรียบนั่นเองค่ะ
2: ต่อไปล่ะคะจะเป็นแบบไหนคะเนี่ย
3: ต่อไปค่ะเราก็จะนำลูกในรุ่นนี้นะคะไปทำการผสมอีกหนึ่งรอบค่ะเหมือนเดิมก็คือเวลาที่เรานำวายใหญ่วายเล็กอาใหญ่อาเล็กมาผสมกันก็จะได้ลูกรุ่นหลานเหมือนเดิมค่ะตัวยีนเองนะคะสามารถที่จะแยกกันอย่างเป็นอิสระก็คือวายสามารถแยกเป็นวายใหญ่สามารถแยกเป็นวายเล็กอาใหญ่แล้วก็อาเล็กได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกยีนออกมาก่อนแล้วค่อยมาเข้าคู่กันที่หลังเนาะโอเคอย่างอันแรกนะคะเราก็จะเอาเป็นตัว Y กับตัว R ตัวหน้ามาไว้ก่อนบนตารางอันนี้ก็จะเป็น Y ใหญ่กับ R ใหญ่
2: แบบนี้แบบนี้ละกันอันนี้ก็อยู่ข้างนี้
3: ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ค่ะ
2: ไว้ฝั่งนี้ได้ไหม
3: โอเคต่อมานะคะเราก็จะเอาตัวหน้าค่ะจับคู่กับตัวที่2นั่นก็คือ Y ใหญ่จับคู่กับ R เล็กแบบเหมือนเดิม
2: ตรงปัดต่อลงมาเลยปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: ต่อไปนะคะเรามาที่เริ่มที่ Y เล็กกันบ้าง Y เล็กจับคู่กับ R ใหญ่ค
2: ่
3: ะ
2: Y เล็ก R ใหญ่
3: โอเคและสุดท้ายค่ะก็คือ Y เล็กกับ R เล็กนั่นเอง
2: กับ R เล็กอยู่ตรงนี
3: ้นี่นะคะที่เราทำไปสักครู่นะคะคือการแยกกันของตัวเซลล์สืบพันธุ์
2: ค
3: ่ะเวลาสิ่งมีชีวิตนะคะจะทำการสืบพันธุ์จะต้องมีการแยกยีนออกมาก่อนหลังจากนั้นพอรวมกันนะคะก็จะได้เป็นตัวเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอีกทีนั่นเองค่ะนี่นะคะพอเราแยกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นลูกที่ออกมาหรือว่ารุ่นหลานที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็นำยีนทั้งสองตำแหน่งเนี่ยค่ะมาบวกกันอีกทีค่ะอย่างในตารางแรกใช่ไหมคะตรงนี้มี Y ใหญ่เจอกับ Y ใหญ่ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่นั่นเองค่ะ
2: ก็จะได้เป็นแบบ
3: โอเค Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ลักษณะแบบนี้เราจะเห็นฟีโนไทป์แบบไหนคะแพลว
2: แบบนี
3: ้ถูกต้องค่ะก็คือเป็นผิวเรียบนะคะแล้วก็มีสีแดงนั่นเองโอเคมาดูที่ตารางนี้ต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือได้เป็น Y ใหญ่คู่กับ
2: Y ใหญ
3: ่ Y ใหญ่และ R ใหญ่คู่กับ R เล็กค่ะ
2: R ใหญ
3: ่
2: R เล็กกับ R เล็ก
3: โอเคโอเค Y ใหญ่ Y ใหญ่แสดงว่าฟีโนไทป์ที่ออกมาคือเป็นสี
2: แดง
3: ส่วน R ใหญ่ R เล็กฟีโนไทป์แบบนี้นะคะก็ยังคงแสดงผิวเรียบอยู่ค่ะ เพราะว่าเป็นพันทางดังนั้นลักษณะเด่นก็จะแสดงออกมาก็จะได้เหมือนเดิมก็คือเป็นเมล็ดสีแดงผิวเรียบนั่นเองค่ะฝั่งคุณครูนะคะก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็นวายตัวเล็กค่ะคู่กับวายตัวใหญ่และก็อาตัวใหญ่คู่กับอาตัวใหญ่ค่ะโอเคแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนโดยนำตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะวายใหญ่เจอกับวายเล็กลักษณะก็จะได้เป็นสี
2: แดง
3: และอาใหญ่เจอกับอาใหญ่แน่นอนค่ะได้เป็นผิวเรียบนั่นเองค่ะ
2: เป็นอันนี้อีกแล้ว
3: ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นช่องนี้บ้างอ้าว y เล็กเจอกับ y ใหญ่ r เล็กเจอกับ r ใหญ่นี่เลยค่ะโอเค
4: y ใหญ่ y เล็ก r ใหญ่ r เล็ก
3: ลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็จะเป็น
2: เหมือนเดิม
3: เหมือนเดิมค่ะถูกต้อง
4: ได้เหมือนเดิมหมดเลย
3: ใช่
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเติมจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ทั้งหมดก่อนนะคะเด็กๆทางบ้านก็ลองทำตามดูนะแล้วดูว่าได้เหมือนที่ครูและพี่แพรวได้หรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลยค่ะแพรว
4: ค่ะ
3: โอเคช่องนี
4: ้ใหญ่ใหญ่วายเล็ก
3: อาเล็กเราได้ทำการเติมจีโนไทป์หมดแล้ว
2: ค่ะ
3: ต่อมาเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะคะว่าฟีโนไทป์หน้าตาจะเป็นยังไงบ้าง
4: เริ่มจากอันนี้เลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใหญ่ไว้ใหญ่ไอใหญ่อันเล็กก็ต้องเป็นแบบนี
3: ้อืมถูกต้องแค่งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น
4: อันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงแต่ว่า
3: สีแดง
4: ผิวขรุขระใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: เสร็จแล้ว
3: เห็นไหมคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าในรุ่นหลานนะคะของคุณครูและพี่แพรวเนี่ยแสดงทั้งลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองทำตามแล้วได้ผลแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวเนี่ยได้ลักษณะฟีโนไทป์อะไรบ้าง
4: ค่ะได้มา4แบบ
3: มีอะไรบ้างคะพี่แพรว
4: มีสีแดงผิวเรียบสีแดงผิวขรุขระสีขาวผิวเรียบแล้วก็สีขาวผิวขรุขระค่ะ
3: คราวนี้บอกครูได้ไหมคะว่าอัตราส่วนของแต่ละฟีโนไทป์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
4: สีแดงผิวเรียบมี9สีแดงผิวขรุขระมี3สีขาวผิวเรียบมี3แล้วก็สีขาวผิวขรุขระมี1ค่ะ
3: ใช่ค่ะนี่นะคะก็ตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะที่เขาศึกษา2ลักษณะใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของสีและของผิวโดยเรานะคะนำพ่อแม่ที่เป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่เลยมาผสมกันลูกที่ได้ในรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นพันทางค่ะหลังจากนั้นเราก็นำรุ่นลูกมาผสมกันอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นรุ่นหลานซึ่งมีอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นั่นเองค่ะ
4: ว้าว
3: นี่นะคะจากการทดลองทั้งหมดของลุงเมนเดลนะคะก็ทำให้เกิดกฎของลุงเมนเดล2ข้อหลักๆค่ะ
4: คืออะไรคะ
3: กฎนะคะก็มีอยู่ว่ายีนนะคะสามารถแยกตัวออกจากกันได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเวลาที่ยีนนะคะ2ลักษณะคือทั้งเป็นยีนเรื่องของสีและก็ยีนของผิวนะคะโดยยีนเนี่ยจะต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อใดที่เวลาที่เขาต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนสามารถแยกออกจากกันได้ค่ะและกฎข้อที่2ก็คือยีนเนี่ยสามารถเข้าคู่หรือจับคู่กันได้อย่างอิสระจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เนาะเวลาที่เขารวมกันเขาก็จะสามารถจับคู่กับใครก็ได้แล้วก็แสดงลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ออกมาเป็นฟีโนไทป์ให้เด็กๆเห็นตามกฎของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะเราได้แพทเทิร์นขนาดนี้แล้วนะคะครูคิดว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆอ่ะเสียดายแย่เลย
4: แล้วจะไปทำอะไรอะคะ
3: นึกออกแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำรูปแบบนี้นะคะไปทำเป็นของตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักกัน
4: อ๋อทำได้ด้วยเหรอคะ
3: ทำได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวนั้นจะนำรูปแบบนี้ไปทำเป็นอะไร
4: โอ้โหสวยจังเลยค่ะ
3: นี่ค่ะพี่แพรวและคุณครูนะคะได้นำแพทเทิร์นแบบนี้นะคะมาใช้ในการทำ โมบายนั่นเอง
2: เก๋มากเลย
3: แล้วครูก็จะตั้งชื่อว่าโมบายของเมนเดล
4: แต่ตอนนี้เป็นของแพลวแล้วละกันนะคะ
3: โอเคค่ะน้องๆ นะคะก็ลองนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง
4: ใช่แล้วค่ะน้องๆคะสำหรับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะที่แสดงออกมาให้เราเห็นนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าฟีโนไทป์ค่ะส่วนลักษณะของยีนภาย

0: ไมที่มีความแตกต่างกันเราจะเรียกว่าจีโนไทป์ซึ่งก็ใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็จะแสดงลักษณะของยีนเด่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กก็จะแสดงลักษณะของยีนด้อยค่ะ
1: ลักษณะของจีโนไทป์นะคะก็จะถูกแสดงออกนะคะในรูปแบบที่เป็นยีนที่อยู่คู่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นยีนเด่นพันธุ์แท้ยีนเด่นพันธุ์ทางหรือว่ายีนด้อยพันธุ์แท้นั่นเองค่ะเมื่อจีโนไทป์นะคะแสดงออกเราก็จะสามารถเห็นลักษณะภายนอกที่เราเรียกกันว่าฟีโนไทป์นั่นเองค่ะไม่ว่าจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์นะคะก็จะถูกถ่ายทอดโดยลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็จะเป็นไปตามกฎของลุงเมนเดลนั่นเองค่ะนี่นี่คือกฎการแยกตัวของยีนส์ค่ะและกฎการเข้ารวมกันอย่างอิสระของยีนนั่นเองค่ะ
0: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่เพาและคุเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: เราขอเป็นของเพาไปเลยละกันนะคะไม่ใช่ของเดียวหรอกของเพาเอง

อันนี้เป็นขั้นตอนการที่จะเอามารวมทั้งหมดนะครับก็ทำเหมือนเดิมก็แทรกอันนี้จะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ทำไว้ก็คือสามารถสร้างแบ็กกราวด์ในนี้ได้เลย AI นะครับอันนี้ก็ได้สร้างไว้แล้วแบ็กกราวด์จะมี2ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้จะเป็นท้องฟ้านะก็จะประมาณนี้แล้วก็สามารถเอาเครื่องเล่นเราลงก่อนได้เลยนะที่ลงง่ายๆก็จะมีตอนเอาลงนี่เราไม่ต้องทำใหม่ครับแค่เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เซฟแยกไว้อาจจะเป็นอันนี้ก็เอากระเช้าลอยฟ้ามาก็เปิดโฟลเดอร์ที่เคยเซฟไว้ก็กด copy 2อันก็คือกดคลิกวัตถุอันนึงแล้วก็คลิกชิปค้างแล้วกดอีกอันนึงนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางกด Ctrl V ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จัดให้มันพอดีกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ได้ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่

ก็จัดให้มันเท่ากันนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็จะไปกลับแล้วก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือไวกิ้งเอ้ยเรือล่องแก่งตอนนี้ก็เราก็สร้างอันนี้ผมสร้างมาในแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็เอาแค่เรือลงมาแล้วเรือลงมาเอาขนาดให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือเดินมาภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไปที่อันนี้เส้นทางแล้วก็แล้วก็ลากตามที่เราสร้างมานะการกดชิปอันนี้มันจะเป็นการที่ทำให้เส้นตรงนะแล้วก็ไปที่ว่างประมาณนี้ครับแล้วเราก็เซตใหม่ก็คือ total effect นี่ก็ปรับเป็น0อันนี้ก็ประมาณ8วิ

ประมาณนี้ครับก็จะกดเล่นพร้อมกันกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่นพร้อมกับอันนี้2อันนี้ประมาณนี้ครับก็2เล่นแล้วก็เอาเครื่องเล่นชิ้นต่อไปมาอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ให้ทำการกดเหมือนกันครับกดคลิกก๊อปรวมทั้ง2อันแต่ไม่ต้องกรุ๊ปนะก็กดคอนโทรล C ไปที่หน้าที่เราเรียงกดคอนโทรล V เป็นคีย์ลัดนะฮะแล้วก็ย่อย่ออาจจะทำให้มันเล็กหน่อยนะเพราะว่าเครื่องเล่นมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียงไว้ครับอันนี้ก็จะเรียงไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้มันเลยไม่เป็นไรครับแก้ใหม่ได้ก็เรียงใหม่อันนี้ก็ลากลงมากดที่สีแดงแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลากที่เราต้องการที่จะวางไว้แล้วก็เช็คดูอันนี้ก็จะเซตมาหมดแล้วที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็ลองเล่นดูมันจะเล่นพร้อมกันแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับนำมารวมอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะก๊อปง่ายหน่อยหรือไม่ก็กดคอนโทรล A ก็ได้ครับคอนโทรล A ถ้าแบบว่าไม่มีพื้นหลังอะไรในนี้แล้วกดคอนโทรล C เป็นคีย์ลัดของโปรแกรมนะแล้วก็กดคอนโทรล V วางในนี้แล้วก็ย่ออาจจะทำให้มันเล็กๆก็ได้ครับผมแล้วก็จัดเรียงครับจัดเรียงใหม อย่างอันกลางเนี่ยจะจัดเรียงยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังของตัวเสาก็ประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นดูประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไปอันนี้อาจจะมีฐานวางข้างล่างอาจจะมีแต่เราใส่ที่หลังรอวางเครื่องเล่นเสร็จก่อนนี่ก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับใส่เหมือนกันอย่างรถไฟกดคอนโทรล A ครับ copy คอนโทรล C แล้วก็วางแล้วก็ย่อก็จะประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงใหม่อันนี้ไว้หลังสุดแล้วก็กดที่แบ็คกราวด์อันนี้แล้วก็ไว้หลังสุดจะให้มันโชว์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลากอันนี้ไปให้ยาวสุดขอบแล้วก็รถไฟอันนี้กดคอนโทรลคลิก2อันลากลงมาแล้วเราก็จัดเรียงใหม่ก็จะขยับตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2ไว้ประมาณแล้วก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าให้เล่นพร้อมกันก็จะกดเล่นพร้อมกันนะครับลองเล่นดูอันนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าอันนี้เวลามัน3วิอันนี้ต้องตั้งเป็นจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นดู
อันนี้อาจจะไม่มาจะไม่โชว์แล้วตั้งอันนี้เป็น

อันนี้ก็ตั้งเวลาใหม่7วิ7.25 7วิอันนี้อาจจะติดบั๊กตรงที่ว่าอันนี้2อันนี้มันจะไม่โชว์จะไปไม่สุดแล้วก็ลากนี่มาให้สุดปึ๊บลองเล่นดูครับ

นี่นะครับเราก็ต้องลองเซตใหม่นี่เราก็ลองเซตใหม่กด delete ครับแล้วก็กดที่อันนี้เพิ่มเป็นหายไปนี่จะเล่น

เท่ากับสไลด์ไม่ได้เพราะว่ามันยาวไปอะประมาณสัก10ตารางดีลองเล่นดู

พอมันหายหายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ตั้งเหมือนกันครับจากซ้ายไปขวาก็เป็นขวานี้ตกลงแล้วก็ลองตั้งประมาณนี้แล้วก็เวลาเท่ากับอันนั้นข้างบนข้างบนครับก็ประมาณ10อันนี้จะเล่นหลังจากอันนี้หายนะฮะประมาณนี้นี่ก็นับเวลาไปประมาณ10วินะครับแล้วก็กดที่อันนี้ปุ๊บเพิ่มเป็นปรากฏขึ้นนะแล้วก็ปรากฏขึ้นนี้อันนี้จะไปอยู่ตรงข้างบนของอันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับแล้วลองเล่นดู

หรือว่ามันอาจจะไม่ไปเพราะว่ามันอาจจะติดบั๊กเพราะว่าตอนที่ทำมามันยังใช้ไม่ได้ปกติแต่อันนี้มันตั้งจนสิ้นสุดสไลด์มันเลยเป็นปัญหาแบบนี้นะแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอาจจะเอานี้แก้ไว้ตอนสุดท้ายก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหามาเล่นไปกลับไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการลองปรับอันนี้ทุกอันอันนี้นะทุกอันเลยลองตั้งเป็น

รถไฟอันนี้อาจจะเป็นไปอย่างเดียวก็ได้ไปเปลี่ยนใหม่ก็เป็นไปอย่างเดียวครับแล้วก็มันจะไม่ไปกลับก็กดให้มันเล่นเหมือนกันกับอันนู้นนะฮะเพราะมันติดปัญหาตรงที่ว่าทำตอนที่แบบว่าไม่ได้รวมมันจะไปกลับได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไปกลับไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กตรงที่ว่ามันตัวเอฟเฟกต์นั้นมันหายไปอาจจะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ากระเช้าวิ่งเร็วไปปรับได้ครับสัก 9.5 แล้วก็เอาเครื่องเล่นอันใหม่มาได้เลยครับเครื่องเล่นต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C แล้วก็มาวางไว้ที่เดียวกันแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็หาที่วางผมจะวางประมาณวันนี้แล้วกันแล้วก็จัดเรียงใหม่แล้วก็จัดเรียง

ให้มันเหมือนตั้งค่าใหม่ตามที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ตั้งเป็นแล้วก็ลองเล่นดูครับ

ลองดูก่อนนะฮะอันนี้อาจจะช้าไปอันนี้อาจจะเกิดปัญหาด้วยก็ได้แต่เราทำเป็นเหมือนกับอันบนมันก็จะเป็นสลับไปสลับมาอันนี้ตั้งอาจจะเป็นจนสิ้นสุดสไลด์นะครับปึ๊บมันก็จะเด้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นไปกลับด้วยก็คือลงปุ๊บไปกลับจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็หมด

ก็ต้องแก้ตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูอันนี้ตัวนี้มันถี่ไปก็อาจจะเป็นสัก3ครั้งก็ได้หรือไม่ก็นี่ก็จะไม่มีอาจจะเพิ่มเป็นกอกลับเมื่อเล่นเสร็จแทนแล้วก็ตั้งยาวไปนะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันสโลว์อย่างนี้เพราะว่ามันยืดอันนี้ไปนะถ้าต้องเป็น1มาจะได้รอบเดียวปึ๊บนะครับมันจะไปรอบเดียวแต่นี้จะไปก่อนพอลงปุ๊บก็ขึ้นแล้วแก้ปัญหาโดยการ copy ตัวนี้ copy ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปอีกขึ้นลงเอฟเฟกต์ตัวนี้ตั้งไว้1วิก็ต้อง1วิเหมือนกันนี่ก็ปรับเป็น0

การแก้ก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะให้มันถ้ามันเล่นสิ้นสุดสไลด์ไม่ได้ก็จะเป็นเท่ากับแล้วก็ตีไปสัก10อันนะฮะเพราะว่าทำแบบนี้10อันแก้ใหม่ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนการที่เราก๊อปปี้อันนี้มาเรื่อยๆ

ก็ต้องเพิ่มอันนี้ไปเรื่อยๆนะเส้นแล้วก็เปลี่ยนที่แก้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะทำไว้ประมาณสัก4ก่อนเพราะว่าอันอื่นจะยังต้องทำให้เสร็จแต่อันอื่นจะไม่ทันนะแล้วก็ปึ๊บตั้งนี้เสร็จปุ๊บลากแล้วลากนี้ไปอันที่3อย่างนี้นะฮะก็3อันก่อนนะแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเครื่องเล่นต่อมาได้เลยแก้ไขแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นชิงช้าสวรรค์กดคอนโทรล A ครับผมแล้วก็กดคอนโทรล C แล้วก็มาที่หน้านี้ก็กดเหมือนเดิมวางแต่นี้น่าจะไม่ได้ปรับเพราะมันเยอะมากนะแล้วก็เลื่อน

แล้วก็วางใหม่ปึ๊บก๊อปใหม่ครับหรือว่าเราจะกดย่อแต่ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็มาจัดเรียงใหม่ย่อประมาณนี้ถ้าจัดเรียงก็ต้องเรียงใหม่หมดเลยวันนี้แล้วก็กดเคลื่อนไหวดูด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะเราก็ต้องเลื่อนทีละอันหรือไม่ก็ถ้าทำไปแล้วไม่ต้องขยับก็ได้ครับกดคอนโทรลก๊อปไปเลยเพราะว่าอันนี้จะอยู่ข้างหน้าสุดมันได้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะเลื่อนยากนิดนึงนะแล้วจะไว้ข้างหน้าสุดตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นอันใหญ่ก็อาจจะไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับก็จะบังของเรือนิดนึงก็ประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นอันใหญ่แล้วมันย่อแล้วมันต้องขยับหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็อันต่อมาได้เลยอันต่อไปก็จะเป็นไวกิ้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล4เหมือนเดิมก็ว่าอันนี้ย่อได้ฮะนี่ก็จะไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ขยับอันนี้ให้ตรงนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเอาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกของตกแต่งอันนี้ก็ยังเอามาไม่ครบแล้วก็จะมีอีกหลายอันเดี๋ยวทำก็จะเหลือบอลลูนมาลงฮะก็กดคอนโทรล A คอนโทรล4บอลลูนก็จะลากขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะรออยู่ข้างบนประมาณนี้แต่บอลลูนี่เราแก้ได้นะเพราะว่าตรงกลางมันช่วงตรงกลางมันเร็วใช่ไหมเราปรับได้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะมันจะพอดีกันอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันไวกิ้งก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับอาจจะดูช้าไป3วิอาจจะเป็น2ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูประมาณนี้ครับก็อันต่อไปม้ากระดกครับกดคอนโทรล A เลยม้ากระดกก็จะวางเดี๋ยวเราขยับอันนี้ก่อนก็ได้ครับขยับไปประมาณนี้แล้วม้ากระดกเราก็ย่อลงอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงนี้ก็ได้อาจจะดูรกนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันเยอะมากครับมันพื้นที่มันไม่พอแล้วเราก็จัดใหม่แล้วก็ลองเล่นดูกดพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างแล้วกดลองเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นอันนี้ไปแล้วเหลือ2อันฮะรถบัมป์รถบัมป์เราจะย่อขนาดออกไปก่อนนะเราย่อขนาดก่อนเราย่อขนาดประมาณนี้ก๊อปมาครับแล้วก็เราเรียงใหม่ก็ได้ครับเราไปเรียงจากอันนี้เราจะอยู่ให้มันใกล้กับเดิม
นิดนึงเพราะว่ามันวิ่งชนกันอยู่แล้วฮะแล้วก็ตรงสีแดงนี่ก็เรียงใหม่ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น

แล้วลองเล่นดูครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดคอนโทรล A copy เหมือนเดิมแล้วก็ซูมไปก่อนหาไปที่วางนะฮะกดคอนโทรล A ให้กดคอนโทรล V นะฮะวางแล้วก็ถ้ามัน

ก็กดไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็อาจจะประมาณนี้อาจจะให้วิ่งสลับกันนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ให้เขาด้วยต่อไป

ต่อไปเป็นเรือเป็ดสุดท้ายนะฮะอันนี้ต้องย่อเลยฮะเพราะว่าย่อให้เล็กเลยก็อาจจะเป็นเหมือนรถบัมเมื่อกี้นะฮะก็ต้องปรับเป็ดใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอน A ก็ปี้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับนะฮะเราขยับของรถบัมไปก่อนอาจจะอยู่ตรงกลางตรงนี้และอันนี้อาจจะขยับขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวขยับขึ้นไปอันนี้ก็จะขยับตามไปประมาณนี้ครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเป็ดเรือเป็ดนะนี่ก็อันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขยับขึ้นไปนะครับอาจจะย่อให้มันเล็กลงได้อีกนะเพราะมันใหญ่มากก็เลื่อนประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะขยับเข้าไปข้างหลังอีกนะฮะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันค่อยขยับไปครับกว่ามันจะจัดเรียงใหม่ได้นี่ฮะจัดเรียงใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็เรือเป็ดเรือเป็ดเดี๋ยวจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีเราต้องไปดับนะนี่ก็จะล็อกไว้นะครับเป็นตุ๊กตาสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้างเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์อันที่3นะฮะก็เอารูปลงเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมฮะก็บ่อน้ำนะที่เราดาวน์โหลดไว้นี่อ่ะถ้ามันตัดไม่มีพื้นหลังมาอยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปลงในนี้ได้เลยครับกดที่แทรกครับไม่ต้องไปดับใหม่นะพอมาประมาณนี้ปุ๊บเราย่อก่อนนิดนึงก็ถ้ามันหันไม่ตรงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบตรงใช่ไหมเราหมุนอย่างนี้ได้กดดับเบิ้ลคลิกที่รูปแล้วก็พลิกแนวนอนแล้วก็มาตั้งให้ตรงนะครับก็หลังจากนี้ก็เราขยับก่อนแล้วก็เอาเป็ด2อันนะคลิกแล้วนำหน้าสุดนะแล้วนี่ก็วางไว้ถ้าวางเลยขอบปุ๊บเลยขอบได้นะฮะแต่ตอนนำเสนออะตรงนี้ต้องละเลยขอบมันจะตัดออกไปนะฮะเป็ดอาจจะเลยกรอบถ้าเราสูงไปเพราะว่าตรงเส้นนี้จะเลยกรอบอันนี้ก็เสร็จทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอ็อบเจกต์มาเพิ่มอย่างตัวสีขาวนี้มันเลยใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นได้ก็ประมาณนี้ลองเล่นดูเราก็ตรวจเช็คอีกทีนะฮะอันนี้จะดูเรืออาจจะดูลอยไปไม่ใช่ครับอันนี้มันจะหลุดลอยใช่ไหมก็ทำให้มันไม่ลอยในการนำอันอื่นไปไว้หน้าสุดหมดเลยก็จะโดนบังประมาณนี้ฮะมันจะไม่ลอย

ประมาณนี้แล้วก็เอาของตกแต่งเพิ่มครับที่เราหาไว้ของตกแต่งเพิ่มก็จะมีพวกนี่อ่ะเป็นร้านค้าร้านขายตั๋วแล้วก็เพิ่มเนี่ยตั้งไว้ทุกที่เลยอันนี้อาจจะไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าให้มันเห็นเงาที่พื้นก็กดที่เอฟเฟกต์นะเงานะฮะก็ลองหาที่เป็นที่พื้นหรือว่าถ้ามันไม่มีเราสร้างขึ้นใหม่ได้อะกดที่วงกลมครับแล้วก็ลากประมาณนี้แล้วก็เลื่อนอันนี้ก็กดที่หน้าสุดนะครับแล้วก็อันนี้เราคลิกที่อันนี้ไม่ต้องเราคลิกครับก็กดที่อันนี้เปลี่ยนสีครับเอาเส้นออกปั๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสีไม่ดำมากหรือว่าดำไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็นี่ไว้หน้าสุดนี่ก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้ฮะแล้วก็ปรับตรงกดลูกศรตรงมุมนี้นะครับตรงข้อมือบนนี้หน้าแรกก็ตรงนี้แล้วก็มาที่สีนะครับความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้มันให้ดูเหมือนเงานะฮะก็จะประมาณนี้ครับก็กระบาดออกไปนี่ครับประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นเราก็ copy 2ตัวนี้ฮะกรุ๊ปไปก็ได้ครับกด Ctrl G ก็ไปไว้หน้าเครื่องเล่นหลายๆที่ก็กด Ctrl ค้างก็คือการ copy นะฮะนี่อย่างนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งให้มันครบทุกที่นะฮะหรือว่าอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างในอาจจะไว้สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ของตกแต่งแล้วก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขยับทั้งหมดเสร็จแล้วนะฮะเราเหลือแค่ตกแต่งอย่างเดียวอาจจะเพิ่มต้นไม้กับพุ่มไม้อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้พุ่มไม้ก็อาจจะอยู่ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับไว้ตกแต่งให้สวยๆประมาณนี้ต้นไม้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นนี้อาจจะไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็ไว้ปุ๊บประมาณนี้ครับ

นี่นะฮะนี่ก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับให้มันดูสวยงามนี่ก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้นิดนึงก็ตรงนี้จะขยายเพิ่มนะวันนี้นะครับฝั่งนี้ด้วยทางฝั่งของเรือนี่อาจจะดูรกมากเลยแล้วก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆนะฮะที่พื้นที่ว่างจะเยอะกว่านี้แต่ก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆไว้นะครับแล้วก็รถเข็นขายของอ่ะนี่จะไว้ตรงนี้นะครับอันเดียวเลยก็ได้ก็ตั้งตรงนี้แล้วก็

0: ถ้าไม่มีพื้นที่แล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เล่นประมาณนี้แล้วก็ตอนเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะบันทึกเป็นนะครับแล้วก็หาไฟล์หาไฟล์ที่เราจะเซฟไว้นะครับก็พิมพ์ชื่อรวมก็เซฟเป็น PowerPoint เหมือนเดิมครับอันนี้คือการเซฟทั้งหมดนะครับก็อันนี้การเสร็จสิ้นนะฮะ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม PowerPoint และ AI อย่างแรกวันนี้ผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสวนสนุกนั่นก็คือการทำแอนิเมชันของเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับผมอย่างแรกนะฮะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเลือกฟะเลือกรูปมา1รูปนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องเล่นที่เราสนใจอยากจะนำมาทำเป็นแอนิเมชันนะครับส่วนผมนะจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับผมเป็นรูปสวนสนุกเล็กๆนะครับผมต่อไปผมจะทำการล็อกเลเยอร์ด้วยการกดคอนโทรลแล้วก็เลข2นะครับในการล็อกไว้ที่เลเยอร์1นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลากในส่วนของตัวเลเยอร์ออกมานะครับให้เราได้เห็นชัดๆว่าเลเยอร์ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะบวกเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปนกับรูปของเรานะครับในการโยกย้ายได้สะดวกครับผมครับแล้วต่อไปผมจะทำการใช้คีย์ลัดปากกานะครับคือตัว P นะครับผมในการเริ่มลากเส้นดราฟตามขอบนี้ไปเลยนะครับเวลากดทางโค้งก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากได้เลยมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งให้กับเราเองนะครับแล้วเวลาลากไม่ต้องกดชิปนะครับผมมันจะได้เป็นตามสรีระที่เราต้องการนะครับลากไปตามเส้นนี้อันนี้ขอบอันนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลากผิดแบบนี้นะครับก็เราทำการกด Ctrl Z ไปได้เลยนะครับเป็นการย้อนกลับเหมือนกับแกะ PowerPoint เลยนะครับแล้วลากไปตามเส้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับให้เรากดเป็นตัว V นะครับให้กลายเป็นเมาส์ในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของนะครับจากนั้นเรากดตัว K เป็นคีย์ลัดของการดูสีนะครับเราก็เลือกสีตามที่ต้องการเลยเลยครับเป็นสีเหลืองกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้เราแล้วนะครับในการย่อขยายให้เรากดอัลติเนตและใช้ลูกกิ้งเมาส์เอานะครับต่อไปผมใช้สี่เหลี่ยมนะฮะในการลากไปเลยนี้ให้เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมทึบให้เป็นเส้นขอบเฉยๆนะครับเราใช้เมาส์ตัวสีขาวนะครับในการกดลากมุมเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้เป็นทรงตามที่เราต้องการเลยครับตามสเปคที่เราต้องการนะครับปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เขาเรียกอะไรดูตรงดีนะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับคีย์ลัดตัวเคดูสีนะผมทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะดราฟมันขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับการรับโค้งข้างล่างปกติเลยนะครับพอเป็นหลังจากนี้นะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะไม่ได้ลากตามเส้นมันไปเลยนะครับให้เราลากเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้เป็นโปร่งใสเหมือนเดิมนะครับกดตรงนั้นแล้วก็ทำตัวเคดูสีขึ้นมาตามสีที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะกดคอนโทรลชิปเบอร์ไม้แล้วก็ลอลิงนะครับส่วนตัวเส้นนี้มันจะไปอยู่ข้างล่างของมันเองเลยนะครับ
2: โอเคต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวเสาธง

บแล้วก็ตัวของธงนะฮะก็เราก็จะมาลากตามเส้นเสาธงไปเลยนะครับลากไปในตามแบบของเราที่เราเลือกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโปร่งใสแล้วก็ใช้ตัวเคในการดูดสีขึ้นมาให้เป็นสีของเสาธงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก็ตรงนี้ก็ดึงลากลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ยาวครับจะได้ดูไม่รำคาญตาแล้วตรงนี้ผมก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับเราชิปใบไม้เราลิงเดิมนะครับต่อไปเราก็จะมาลากเส้นของธงนะครับผมตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นสำหรับใครที่มองไม่เห็นเส้นน่ะมันจะหนาเกินไปใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นความหนาของเส้นนะครับเส้นมันก็จะเล็กลงนะครับโอเคครับสำหรับใครที่หาตัวเมนูสโตรกนี้ไม่เจอนะครับให้เราไปดูที่ในแท็บของวิดีโอข้างบนนะครับมันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์นี่ครับสโตรกนะครับทีนี้ส่วนบนของเครื่องเล่นเจ้ายักษ์ตกตึกเนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับเราจริงๆเราสามารถเอาเครื่องเล่นทุกอย่างมาอะแดปใช้เป็นอันอื่นก็ได้นะครับในแบบที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมดับเสาอยู่นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมในการดับไปเลยนะครับทั้งตัวเสาแล้วก็ตัวฐานเลยนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเส้นตัวเคดูดสีนะครับทำเหมือนกันทั้งเสาเลยนะครับทั้งตัวทั้งศาสตร์ทั้งฐานแล้วก็ทั้งตัวของเสาด้วยเลยนะครับส่วนในตัวเสาที่เมื่อกี้เห็นเป็นเส้นแถบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็ดูสีได้เลยนะครับผมโอเคสี่เหลี่ยมลากปึ๊บโอเคแล้วก็จะได้สีตามที่เลือกไว้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็คลุมทั้งหมดแล้วก็กด Ctrl-G นะครับในการกรุ๊ปผมก็จะลากออกมาเช็คนะครับว่ามันเบี้ยวไหมตรงไหมครบทุกอย่างไหมนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ผมจะทำเป็นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นกระเช้าขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้มาปรับตามเราต้องการว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะฮะถ้าเราปรับมันไม่ได้เราก็มาอันกรุ๊ปมันทุกอย่างนะครับคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับเราก็จะสามารถเลือกเป็นชิ้นๆได้ว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับผมทีนี้ผมก็มากรุ๊ปมาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นของตัวเสานะครับเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนั่นเองนะครับผมต่อไปผมก็จะมาหาในส่วนของที่นั่งของเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นการขึ้นๆลงๆของที่นั่งนะครับผมก็จะสามารถพวกเราจะสามารถนำเครื่องเล่นอย่างอื่นมาอะแดปได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะนำในส่วนของชิงช้าสวรรค์ในส่วนของที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมาอะแดปใช้เป็นตัวที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับแล้วก็ดับไปตามเส้นของเขาได้เลยนะครับผมมาไปได้เลยนะครับทำแบบเดิมเลยนะครับใช้ปากกาในการลากเส้นนะครับผมทีนี้เสร็จแล้วเราจะใช้วงกลมในการลากเส้นตรงนี้นะครับตามจุดนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าเราจะเป็นสีก็กดตัว K ครับดูสีเลยแล้วก็สามารถกดตัว Alternate ค้างไว้นะครับแล้วลากออกมาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายอันนะคือลากออกมาเลยเหมือนเป็นการ Copy นะครับกดคอนโทรลแล้วลากนะครับอุ้ยขออภัยครับกดอัลเทอร์เนทและลากออกมานะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็มากดกรุ๊ป1ทีนะครับกดตัว G

เป็นแอสซิสซินนะครับสำหรับที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับผมเราก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้เลยผมในส่วนต่อไปนะครับ แล้วผมจะมาทำการเคลียร์รูปที่เรารับเสร็จแล้วหรือที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเรามาขยับรูปนี้กันสักหน่อยให้มันอยู่กลางสักนิดนึงนะครับให้จะได้เห็นได้ชัดๆกันทีนี้ผมจะสร้างหน้าต่างกระดาษออกมาอีกหนึ่งอันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือผมจะทำการเซฟออกไปทีละอันนะครับผมเดี๋ยวผมลากอันนี้มาไว้อีกหน้านึงก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เอาลบออกได้เลยนะครับเราทำการ export นะครับและ export as นะครับผม export ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำเอาออกไปไว้นะครับ ให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำออกไปนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกคุณภาพไฟล์เป็น PNG นะครับก็ตามที่มันตั้งมาให้เลยนะมันจะเป็นหลังโปร่งใสนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็น PNG แล้วกดโอเคได้เลยนะครับผมส่วนที่นั่งทำเหมือนกันครับกดไฟล์กด export นะครับผมแล้วกลับไปในที่ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะ export ออกไปนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับไม่ให้ซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันมันจะไปทับซ้อนกันเลือกไฟล์เป็น PNG แล้วกด save และกดโอเคได้เลยนะครับผมแล้วก็ no no ถ้าเราไม่ save แล้วกด no ไปเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการลองเอามาใส่ใน PowerPoint กันดูนะครับว่าสิ่งที่เราดราฟนั้นออกมาดีหรือเปล่าหรือเราสามารถนำเข้ามาใน PowerPoint ได้หรือเปล่านะครับให้เราสร้างหน้ากระดาษมา1อันแล้วให้เรากดไปที่ Z แล้วก็ปัญหาจาก PC นะครับจากในเครื่องของเราเองไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลือกรูปแล้วกด Z เข้ามาได้เลยมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เราจะได้มาเป็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วก็ทำเหมือนกันกับที่นั่งนะครับกดแทรกกดเข้ามาแล้วก็ปรับขนาดเลยครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการดราฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบและทำการเคลื่อนไหวของเครื่องกันเลยนะครับผม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางส่งผลทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้ต่อเนื่องค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เช่นกันค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเริ่มก่อตัวอยู่บริเวณทางด้านทะเลอันดามันตอนบนและบริเวณอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ยังเน้นทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันออกของภาคค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักมากจะมีทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพราะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่6และ7กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้ยอยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: ไล่
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: คุณตานายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะ

0: หลวงทุกพระองค์ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่า

0: การที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
1: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
0: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
1: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย

0: อะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
0: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
1: แต่ข้าคิดว่า
0: อะไรนะ
1: เอ้ย
2: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
2: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
0: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
1: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
0: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
1: ปะเบ้
2: อ
3: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่แน
1: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
3: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
3: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
0: บอกว่าไงนะ
3: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โถเจ้าปันอย่าตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
3: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธแล้วว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
3: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
3: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
3: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหู

0: มูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
1: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
0: ้
1: รีบให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
0: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่สามหมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
3: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
4: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
5: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวัง

0: เพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไบโอเย่ตอนมารู้จักวานกันเถอะ
5: น้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวานไหมครับ
6: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลัง
5: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวานที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
6: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
5: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
6: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
5: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
6: เปลือก
5: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวาฬเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวาฬเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวาฬเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
6: จมูก
5: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวาฬพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ย
6: oh.
5: นั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายืดๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมาอยู่บนหัวนี
6: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
5: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสู่อากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้ง
4: โอ้มันเป็นไงฮะ
6: เมื่อยคอ
5: ใช่ไหมครับแต่ว่าปลาวาฬรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
6: ขึ้นมาแบบสง่างาม
5: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
6: อ๋อครีบ
5: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู
6: ่เป็นกระดูกนิ้วครับ
5: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
6: ้พี่แทนครับแล้วทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรเหรอครับ
5: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวครับ
6: เป็นเขี้ยว
5: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวน้ำกินจับเพนกวินกินอย่างเงี้ย
6: เพนกวิน
5: ยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชฌฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหน่งออกมา
6: ใช่ครับแล้วมันโอมพินอคคิโอแล้วในปาก
5: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่2ครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
6: ้แปรงสีฟันใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
6: เอามาแปรง
5: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร

0: ครับ
1: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
0: แพลงก์ตอน
1: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปทั้งหมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
0: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
1: อันนั้นมันรีดผ้าครับเอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเราเลยครับ
1: ครับผมและ3
0: ได้รู้ว่าฟันของปลาวาฬเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
1: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวาฬถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวาฬเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเรามาเริ่มต้น EP ที่2นะครับ EP ที่2คือ Ad Track Setting นะครับโปรแกรมเนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลออดิโอนะครับข้อมูล MIDI ลงไปได้ด้วยคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแทร็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปอย่างไรนะครับเซตอัพอย่างไรแทร็กต่างๆมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลองกีตาร์เครื่องเป่าอยู่บนปลั๊กอินที่เรียกว่า Instrument Track ใน EP นี้เลยนะครับไปครับเสียเวลาไปลุย
1: สวัสดีครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่2นะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับใครที่ดู EP แรกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีบางอย่างที่เอ๊ะเหมือนยังไม่ได้บอกเอ๊ะเหมือนยังไม่ได้เจาะลึกลงไปเนี่ยพยายามจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆ EP เนี่ยจะมีการเซตติ้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละครับเผอิญว่าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยมันกระชับและสั้นอาจจะต้องดูทุก EP นะฮะห้ามข้ามทีเดียวโอเค EP นี้เนี่ย EP ที่2เราจะไปดูเรื่องแทร็กต่างๆการเพิ่มแทร็กต่างๆอย่าลืม

นะครับวิดีโอสอนทุกๆ EP ครั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อจุดประสงค์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้งานด้วยนะครับอย่าลืมตรงจุดนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้เป็นแล้วก็ดูทบทวนได้เช่นเคยแทร็กต่างๆใน Cubase นะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับช่วงนี้เราอยู่ที่ Cubase version 13แล้วแน่นอนนะครับ13แล้วแน่ๆนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าแทร็กต่างๆหน้าตามันเป็นอย่างไรเอแอดแทร็กตรงไหนได้บ้างนะครับไปดูกันครับโอเคเรามาดูนะครับการที่จะแอดแทร็กลงไปเนี่ยพื้นที่จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายบวกกดแล้วก็สามารถแอดแทร็กได้แบบนี้นะครับแอดแทร็กได้แบบนี้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็แอดแทร็กแบบนี้นะครับก็จะมีทั้ง audio instrument sampler midi นะครับเราไปดูก่อนว่าแทร็กอื่นๆล่ะแทร็กที่เป็นฟังก์ชันการทำงานล่ะมีหรือเปล่านะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกดเครื่องหมายบวกเป็นอย่างนี้นะฮะคลิกขวาที่พื้นที่นี้ครับคลิกขวาครับ right click นะครับปึ๊กก็จะมี add track add instrument track นะครับ add midi track add sample track แล้วก็มี effect track group track vca track นะครับตรงนี้เนี่ย3ตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน folder track นะครับ marker track rules track นะครับ arrange track chord track signature track tempo track transport track แล้วก็ video track นะครับเยอะมากเลยทีเดียวกับ track ต่างๆในโปรแกรม Cubase นะครับเราไปดูง่ายๆก่อนเช่น tempo track ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้tempo track สามารถที่จะเปลี่ยน tempoเขียนเปลี่ยนเทมโปได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้120แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะพอบาร์ที่3เปลี่ยนเป็นสัก80ก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคนะครับลองดูนะครับจาก120นะครับเปลี่ยนเป็น80นี่ดูนะฮะคอยดูนะครับเปลี่ยนไม่พอนะครับ tempo track เนี่ยเรายังมี signature track ด้วยนะครับ signature track เนี่ยก็จะบอกถึงการนับนะครับดนตรีเป็นบาร์แบบ4 4 6 8นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเพลงเนี่ยเพลงนี้จะมีจังหวะแบบ4 4 3 4 6 8 18 78ก็ว่ากันไปเป็นการนับห้องดนตรีนั่นเองนะครับเราก็สามารถเขียนได้เช่นเริ่มต้นด้วย44นะครับเสร็จปั๊บผมเอาดินสอมาเขียนใหม่ตรงบาร์ที่3ตรงนี้นะครับเป็นให้นับเป็น68แทนนะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่สีได้ด้วยนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนเป็น68ให้เป็นสีส้มลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะฮะไปครับ44แล้วเปลี่ยนเป็น68ครับอันนี้คือ tempo track และ signature track เราสามารถทำ marker track ก็ได้นะครับนี่ marker track ไว้นะครับเราสามารถเอาไว้ข้างบนย้ายไปแล้วเราเขียนเลยว่าตรงนี้อันที่1เป็น intro นะครับเข้าตรงนี้เป็นคำว่า show start ก็ได้นะครับให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเค intro ขึ้นมาตรงหมายเลข1นะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่อีก1อันเป็นดินสอนะครับเขียนที่บาร์ที่3แล้วเขียนว่า show start แบบนี้นะฮะต้อง show start ใส่สีแดงหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเริ่มจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นเสียงหรือทำงานเพลงเลยนะครับเรามีแทร็กต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้ที่จำเป็นนะครับนะมีทั้งมาร์กเกอร์นะครับเทมโปนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์อันนี้คือเท่าที่จำเป็นเลยนะครับว่า
จะเริ่มทำต้นทำงานแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับแต่ละเวอร์ชันของ Cubase เนี่ยจะมีเวอร์ชัน Element นะครับเวอร์ชัน Artist เวอร์ชัน Pro ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ Track ต่างๆเหล่านี้อาจจะมีไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับต้องตามดูในคู่มือของ Cubase สักหน่อยนึงว่าเวอร์ชันใดมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับโอเคผมอนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับคราวนี้เราไปดู Track อื่นๆเช่น Folder Track เราสร้าง Folder Track นะครับแม่มีอยู่ตรงนี้ folder track คืออะไร folder track ก็คือจัดหมวดหมู่ของ track ต่างๆนะครับจัดเรียงไว้อย่างเช่นการมิกเสียงกลองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสำคัญมากกับ folder track ลอง folder track แล้วเขียนว่าเป็นดรัมนะครับไว้อย่างนี้สมมุตินะฮะแล้วผมก็สร้าง track ขึ้นมานะครับเป็นโมโนสัก8 track แม่ปึ๊บเห็นไหมฮะ8 track นี้ผมจับโยนเลยครับ1 2 3จับโยนเป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้ปั๊บพลึบมันก็จะทั้งหมดทั้ง8 track นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum นะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum อยู่ตรงนี้เลยนะครับพอกด expand มาปั๊บขยายก็จะเห็นเลยทันทีอันนี้ก็คือ folder track นั่นเองนะครับ folder track อันนี้ก็เป็นอีก track นึงนะครับหรือว่าเป็นอีกแบบ track สำคัญเหมือนกันในการที่จะทำงานกับมันนะครับเราสามารถที่จะmove ทิ้งได้เลยนะครับจะทำอย่างไร move ไป delete อะไรได้หมดนะครับสามารถทำได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเราลองไป remove กัน remove selected tag เห็นไหมครับ remove เราสามารถ remove ได้หมดเลยนะครับอย่างนี้ทำงานง่ายมากนะครับและนี้ก็คือ track ต่างๆที่พอสำคัญในการทำงานนะครับโอเคต่อไปครับเรามี instrument trackinstrument track คืออะไรสามารถที่จะสร้างเครื่องดนตรีได้นะครับลองดูนะครับ instrument track add ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา add แล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีใดที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราเราก็เปิดใช้หรือจะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้หรือทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับทางฝั่งขวามือเดี๋ยวผมเอาตัวผมเองหลบไปก่อนนะครับทางฝั่งขวามือของเราก็สามารถที่แทร็กได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ VST เลือกแล็กออกมาเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันคราวนี้มันมีความแตกต่างสำคัญอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่าไอ้ instrument track กับ midi track เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะโอเคเราไปดู add instrument track อันนี้ผมลองเลือกเป็นเสียงกลองของ Steinberg นะครับออกมาผมก็จะได้แล้วเป็น track เสียงกลองผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น drum นะครับตั้ง tempo ใหม่สักหน่อยเอาสัก80พอตรงนี้นะครับเป็นทริปอีกทริปนึงนะครับเปลี่ยน tempo ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโหลดเสียงกลองขึ้นมากด edit instrument นะครับโหลดเสียงกลองขึ้นมาใช้สัก1เสียงนะครับปึ๊บโอเคลากเป็นแพทเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแอบมีฟังก์ชันต่างๆให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับว่าทำงานยังไงเห็นไหมฮะเราโหลดเสียงกลองมาปั๊บนี่ผมจับตรงนี้โยนเข้าไปเลยผมได้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายเลยแต่เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเหมือนมีเทมโปเปลี่ยนๆนี่ไงครับเทมโปมันถูกเปลี่ยนอยู่ปึ๊บเทมโปแทร็ก80ตรงฮะโอเคอันนี้ก็คือกลองคราวนี้เราลองมาดูหน้ามิกเซอร์ของเขากันครับหน้ามิกเซอร์กด F3 นะครับหน้ามิกเซอร์กด F3 ซึ่งจะเป็นความรู้EP ต่อไปด้วยนะครับหน้ากด F3 ขึ้นมาครับแหมหน้าตาของ F3 ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะมี input ที่ผมใช้พูดไมค์อยู่นะครับแล้วก็เสียงกลองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือ output นะครับเห็นไหมฮะแต่มันจะไม่มี track MIDI ให้เราเพราะเราสร้างเป็น instrument track นะครับเราสร้างเป็น instrument trackมันจึงไม่มี track MIDI ให้เรากดเป็น lower zone อย่างนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่มีจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเนาะจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเดี๋ยวผมหุบตัวเองเป็นเล็กลงอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆคร
ครที่มีจอคอมพิวเตอร์แบบจอเดียวสามารถกดแบบนี้ได้เลยครับกดตรงนี้ฮะปึ๊บแม่ก็จะมีหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ก็จะเห็นว่ามันมีดรัมอยู่ตรงนี้โอเคผมอินสตรูเมนต์แทร็กอีกแทร็กนึงนะครับเป็นเสียงปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเหมือนกันชื่อว่า Hylion Sonic นะครับก็เป็นของ

Steinberg หรือ Cubase เองเช่นเดียวกันนะครับผมก็เอ๊ถ้างั้นขอเสียงเปียโนมาสักอันนึงแล้วกันนะโอเคใส่มานะครับลองเขียนดูนะครับมีเสียงกองแล้วก็เขียน MIDI เอาดินสอเขียน MIDI อึ๊บเขียนคอร์ดสัก1คอร์ดให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเค

แล้วก็เป็นโอเคนะครับลองดูอันนี้เราสอนกันเห็นกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะว่าเรามีกลองแล้วก็มีเสียงของอิเล็กทริกเปียโนอยู่ตรงนี้นะเขียนว่า E เปียโนไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะสามารถดังเบาตรงนี้ได้ครับเบากลองแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีแทร็ก MIDI คราวนี้เราจะเอ๊แล้ว MIDI มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันกลายเป็น instrument track ไปเลยอ่ะแล้วเราเอ๊ะอันไหนกันแน่ที่เป็น MIDI track อันนี้มันเป็นข้อแตกต่างสมมุติว่านะครับเราไปดูความสัมพันธ์กันนะครับของ track นี้ขอพูดเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมี track กลองและมันมี e-piano อยู่ขึ้นเป็น instrument track อยู่นะครับคราวนี้ลองลบสิผมลบทิ้งนะครับคลิกขวา remove ปึ๊บแท็กมันหายไปเลยครับมันไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าลบปั๊บก็ลบเลยนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสร้างอีกแบบนึงนะครับสร้างยังไงโอเคลองดูนะครับสร้างอีกแบบนึงคือสร้างเป็น MIDI track วิธีการสร้างแบบนี้ก็คือผมจะสร้างแบบแร็กขึ้นมาก่อนนะครับทางขวามือที่ VSTi ตรงนี้นะครับผมจะสร้างแร็ก instrument เลือกเป็นกลองเห็นไหมฮะเลือกเป็นกลองมานะครับแล้วเขาก็จะถามตรงนี้แหละครับว่าเราจะสร้าง MIDI track เพื่อมาใช้งานกับแร็กตัวนี้หรือไม่นะครับก็กด create ผมก็โหลดเหมือนเดิมนะครับปกติเลยจับโยนไปเหมือนเดิมปกตินะครับเห็นไหมเรามีแทร็ก MIDI อยู่ตรงนี้นะครับจับกรุ๊ปหนึ่งโยนลงไปปุ๊บเห็นไหมครับที่เดิมทุกอย่างคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างเราจะเห็นว่าเรามี MIDI track ตรงนี้และเรามี output ของตัวกลองอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมดังเบาและข้อมูล MIDI อยู่ทางนี้การสร้างแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยกว่าในการจัดการเรื่องของการมิกซ์ต่อไปเรื่องของ Data ของ MIDI ของเราอยู่ครบไม่ตกหล่นแน่ๆนะครับสร้างแบบเป็น Rack Instrument แล้วมี MIDI ไปควบคุมดีกว่าแต่ถ้าอยากรวดเร็วในเพลงมีแทร็กไม่มากนะครับก็สร้างเป็น Instrument Track ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องของ Track MIDI ยาวนิดนึงนะครับต่อไปดู TrackAudio track กันครับแวบและแล้วก็มีกีตาร์มาอยู่เรามาว่ากันต่อครับเรื่อง Audio track คราวนี้เนี่ย Audio track มันสัมพันธ์กันยังไงครับจำ EP แรกได้ใช่ไหมครับเรากด F4 ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกับหน้าตั้งค่าต่างๆนะครับของ input audio input คราวนี้เนี่ยต้องไปดูก่อนครับเราต่อกับ audio interface แบบใดไว้นะครับเอาไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้ของผมเนี่ยตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับ audio interface ที่ผมเสียบไว้นั่นเองไปดู audio interface ของผมกันครับaudio interface ของผมคือตัวนี้นะครับ channel ที่1เนี่ยผมเสียบเป็นกีตาร์ไว้นะครับ channel ที่2เสียบเป็นไมโครโฟนไว้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาจัดการเรื่องของแทร็กใช่ไหมครับว่าแทร็กมันควรจะเป็นอย่างไรลองดูครับที่หน้า F4 ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดลองบันทึกเสียงเล่นๆเนี่ยผมก็จะต้องทำการ input นะครับขึ้นมาเห็นไหมฮะ input ที่1 input ที่2ของผมแต่เราจะเห็น

ได้ชัดเจนมากเพราะว่า input เนี่ยมันจะมีแค่ input 1 2 3เท่านั้น input 1 2 3 4เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่า sound card ตัวนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยมันมี input 1 input 2นะครับ input 1 input 2และ input 3 4ทางด้านหลังแค่นั้นเองนะครับมีแค่4 input เพราะฉะนั้นระบบของQbase ก็จะเห็นว่าเรามี input แค่4 input เท่านั้นนะครับเพราะเราต่อ audio interface ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นผมจะบันทึกเสียงได้พร้อมกันบน audio interface ตัวนี้ก็4 channel แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ add audio track แล้วอัดเสียงให้ดูสัก2 channel คลิกขวามา add 2 channel นะครับอึ๊บแล้วก็1เป็น GT นะครับ2เป็นVox นะครับGT ผมก็ต้องไปดูที่ F4 นะครับ GT เสียบที่ channel ที่1นะครับแล้วก็ไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับกีตาร์1นะครับแล้วก็ไมค์2นะครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงนะครับตั้งค่าให้ตรง1เป็นกีตาร์2เป็นร้องเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนดีไวซ์พอร์ตตรงนี้ได้อ่ะเนอะเห็นไหมขนาดเสียงผมที่เอาไว้สอนเนี่ยยังหายไปเลยเพราะว่าไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับคราวนี้ได้กีตาร์มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ร้องมาแล้วเราก็ไปตั้งนะครับที่กีตาร์เราก็ต้องไปดูที่ input ที่1นะครับแล้วที่ร้องนะครับกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็ต้องเลื่อนเป็น input ที่2นะครับกด F4 ขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ากีตาร์เสียบที่ input 1ไมค์เสียบที่ input 2เพราะฉะนั้นกีตาร์ก็จะต้องเป็น input 1นะครับแล้วก็ vox หรือร้องเนี่ยก็เป็น input 2กดทำการกด record เตรียมไว้นะครับแล้วก็ไปฟังกันมาลองดู

0: นั่นไงเห็นไหมครับก็สามารถอัดออดิโอแทร็กเนี่ยนะครับแยกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเสียงกีตาร์1แทร็กเสียงร้อง1แทร็กถ้าใครที่มีออดิโออินเทอร์เฟซหรือซาวด์การ์ดเนี่ยมีจำนวนอินพุตและเอาท์พุตมากกว่านี้ก็อัดแบบพร้อมกันได้หลายๆ channel มากกว่านี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือแทร็กต่างๆของ Cubase ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละ EP เนี่ยมีทริคต่างๆมีทริปต่างๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูกันให้ครบทุก EP ไปเจอกันใน EP ที่3ครับ
1: เห็นไหมครับนั่นคือทั้งหมดใน EP ที่2ครับไม่ยากเย็นครับไม่ว่าจะเป็นการ add track audio track midi track instrument track เราเริ่มที่จะบันทึกเสียงลงไปในโปรแกรม Cubase ได้แล้วพอเรารู้จักแล้วใช่ไหมครับว่า track ต่างๆมีอะไรบ้างครับแล้วก็สามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีเบื้องต้นได้แล้วเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP ที่3ครับมันแน่นอน

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกะหล่ำดอกอัญชันดอกแคและ

0: ดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e s flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a uI F L O W E R cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea B U T T E R F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ําแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต๊อบจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพฤติกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั้นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่

แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้อง

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
1: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
1: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อง
1: ขี่ช้างครับ
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
1: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
3: อาบน้ำช้าง
0: อ่ะอาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะอ่ะน้องแพร
4: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
4: ดับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนัก
4: ให้อาหารช้างค
0: ่
4: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
5: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
6: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาทุกวันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆ นะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
2: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
2: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยแยง
0: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
7: เหม็นนะ
0: เหม็นโอเคน้องแพร
8: อยากทำค่ะ
0: อยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
8: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
5: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: ารให้ช้างเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดอ่ะนัด
1: นัดนะ
0: ใครเอาเอฟเอามะละกออ่ะ
1: เลยละ
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแพ้กล้วยก้อนแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้อาหาร
0: ล้างทำความสะอาดใส่ใส่ถุงมือแล้วแหวกหาได้แบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกยา
0: พวกยาอะไรออกแล้วข้อสาม
3: หาวิธีให
0: ้เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อยยุ่ย
0: เปื่อยยุ่ย
1: ยุ่ย
0: ยิ่งใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: เละมันจะเละไปไหม
4: ก็ใส
0: ่
4: นิดเดียว
2: ใส่นิดเดียวใส่นิดเดียว
0: ใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคุณมาเข้ากัน
2: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
2: ตากแดด
0: แถวนี้ก็ได้ร้อนๆอ่ะ
1: ร้อนเลย
0: ข้อที่หนึ่งอ่ะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยและข้อที่สี่นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละสองเนี่ยน่าจะเละ
1: เอ้ยอันนี้น่าจะแข็ง
0: ข้าวข้าวโพดนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใหญ่แล้วตรงนู้นน่ะ
1: ก็น่าจะเป็นแห้งนะ
0: ลองดู
1: ที่แห้ง
5: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
1: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักแล้วโหดพวกมันโง่นะ
2: อันนี้อย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งนะ
0: ไม่โหอะไรอ่ะเราตากแล้วอะค่ะมาเอฟสนุกแบบอีอีอะมันต้องไปตักมูช้างแล้วมันจะเลอะมือค่ะตัวนั้นอะที่ชูงวง
4: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอะมันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกจะตักไอ้นี่ละ
4: ขั้นตอนที่สองอะไร
0: ล้าง
4: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
2: ทำความสะอาด
0: ใส่น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งล้างมูลช้าง
5: ตอนเก็บมูลช้างน้องสามารถใช้อุปกรณ์ได้แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
2: เต้ไปช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มนมไปแล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มนมไปแล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
6: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
7: น้องเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษ

0: อ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้งสองอย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
1: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างหมูนช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
2: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
3: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
1: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
2: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
0: น้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
2: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายอ่ะเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
4: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับเป็นน่าจะฝันแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนนะอุ๊ยร่อน
1: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
5: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนมา ถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะ

0: ันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
1: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
2: หรือว่าให้เอออยู่ตรงกลาง
0: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วค่อยมาเติม
3: ไม่โอเคแล้ว
1: กระดาษไม่มีมันมีรูด้วยนะกระดาษ
4: มันก็เละเหมือนเดิม
5: แล้วไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างบนนี้แล้วก็นี่รอตอนแรกหนูเอาหมูที่ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ลอดแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้
0: เฮ้ยเบาหน่อยเบาหน่อย
1: ต่อขวาเข้าไป
5: ช้างอ่ะมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
6: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
7: คิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
8: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทางบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
0: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: ยังคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
2: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับมูลช้างมันเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
4: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
5: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับ
6: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในรวมมูลช้างค
0: ่
6: ะ
0: น้องแพร
6: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได
0: ้
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ใช่แล้วแหละครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
2: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ในที่ช้างเย
0: ้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มารู้ทำความรู้จัก

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกนั่นแล้วครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
6: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
7: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
8: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือ
3: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สระอื่นในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อไหมนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย

0: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนเพื่อนจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
0: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
0: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
0: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ yeah! พวกเราทำได้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย
1: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไรเป็นอะไร
3: หากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงือกอักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้า

0: บุรีส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
1: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
2: ใช่สิ
1: เป็นไรอ่ะ
2: เหมือนจะเป็นลมเลยอ่ะ
1: นั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
2: โอ้สดชื่น
0: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
3: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
0: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
3: จำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นปอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นบุกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแขกยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตักไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
0: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: ยาที่มีที่ใช้เนี่ยเราฆ่าเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะมียาที่ฆ่าเชื้อในตับได้ตัวเดียวคือยาไพรมาควินถ้ากรณีผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเม็ดเลือดเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเม็ดเลือดจะแตกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมีประวัติว่ามีเลือดผิดปกติเนี่ยเราก็จะให้ยาตัวนี้ไม่ได
1: ้เซลล์ตับคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากเซลล์ตับของคนเราจริงๆโดยดร.เจษมนที่เป็นหัวหน้าหน่วยของเราเนี่ยแหละค่ะท่านได้ทำให้เซลล์ตับสามารถเจริญเติบโตได้ในจานทดลองแบบไม่มีวันตาย
2: เชื้อ Plasmodium vivax เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียแต่เนื่องจากเชื้อ Plasmodium vivax นั้นสามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์ตับและเพิ่มจำนวนต่อมาเมื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงจึงจะทำให้เกิดอาการไข้กลับมาอีกครั้งการที่เชื้อ vivax ซ่อนอยู่ในตับและไม่แสดงอาการทำให้เกิดงานวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยและตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อ vivax นี้โตในเซลล์ตับแต่การทดลองหาสาเหตุการเติบโตของเชื้อดังกล่าวจะต้องโตในเซลล์ตับคนเท่านั้นจึงเกิดการวิจัยโดยการนำเชื้อจากผู้ป่วยไวแว็กซ์เพื่อให้ยุงกินและทำการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อ Plasmodium vivax ในเซลล์ตับคนในห้องทดลอง
0: งานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้ทุนสนับสนุนจาก Bill and Melinda Gates Foundation นะคะแล้วก็เอกก็ต้องขอขอบคุณแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องขอขอบคุณยิ่งกว่านั้นก็คือผู้ป่วยไวแว็กซ์นะคะเพราะว่าการทดลองจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ เลือดคนไข้จากอาสาสมัครแล้วเขายินดีบริจาคเลือดของเขานะคะให้ยุงเรากินปกติยังไม่มีหลายๆที่ทำได้อย่างเรา
1: ก็คือเราได้เชื้อนั้นจากเลือดผู้ป่วยแล้วก็มาเลี้ยงในยุงที่เราเพาะไว้ที่แลบเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเชื้อเจริญเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปรออยู่ที่ต่อมน้ำลายยุงแล้วก็จะไปสกัดต่อมน้ำลายยุงมาจากยุงแล้วเราก็จะมาได้เชื้อจากตรงนั้นแล้วเราเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาใส่เซลล์ตับคนที่เลี้ยงไว้ในจานทดลองของเราค่ะทีนี้ในเซลล์คนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในฟลาสเนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอาหารให้เขามันก็คือเขามีชีวิตอะเนาะปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อเราก็มาดูว่าหน้าตาเซลล์ของเราในแต่ละวันในการเจริญเติบโตยังไงเขาก็ง่ายๆก็มาดูใต้กล้องค่ะด้วยกำลังขยายที่มองเห็นเซลล์ได้เรามีวิธีการเลี้ยงเชื้อในเซลล์ตับและเราเปลี่ยนภาชนะในการเลี้ยงเซลล์ตับมาอยู่ในเขาเรียกในจานเลี้ยงเชื้อแบบใหม่และเสร็จแล้วเราก็ใส่เชื้อไวแว็กที่เราสกัดมาจากต่อมน้ำลายยุงน่ะใส่ลงไปในเซลล์ตับที่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเชื้อไวแว็กเนี่ยเขาก็เข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ตับที่นี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า liquid handling คือเขาสามารถทำทีเดียวเลย96หลุมในเวลาเดียวกัน384ในเวลาเดียวกันการทดลองยาก็ทำได้ทีเดียวเลยเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยาตัวใหม่ที่จะฆ่าเชื้อมาลาเรียเนี่ยในระยะเซลล์ตับโดยเฉพาะในระยะเซลล์ตับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อนี้แล้วก็ทำให้ประชากรโลกเนี่ยนะไม่เป็นไข้มาลาเรียอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยเราที่หน่วยเนี่ยค่ะ
0: แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราพัฒนาเทคนิคให้เป็นไฮทูพุตได้คือสามารถใช้เพลทที่มี96เวลหรือเพลทที่มี384เวลได้ดีเนี่ยเราก็จะสกรีนยาในปีนี้ได้ถึง 1,000 คอมเพลส์เราก็หวังว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะแล้วก็เทคนิคที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้การสกรีนยาใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วก็คงจะได้นำมาใช้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายได้เร็วขึ้น

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Go to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Opera ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวราราม
อันหนึ่งเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธาน

ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละรับสำหรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราช

ชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้น

10นาทีมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเชอร์วาอิเล็กทรอนิกส์แอนด์โคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและนางพูนสุขและนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้กับสูตรใดๆได้นะก็จะเขาเรียกว่าเทคนิคการหาปริพันธ์เนาะสำหรับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันถ้ามันมีสูตรอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้สูตรในการหาปริพันธ์ได้แต่ถ้าไม่มีสูตรนะเราก็ต้องใช้เรียกเทคนิคอินทิเกรตหรือเทคนิคการหาปริพันธ์ซึ่งวันนี้จะเป็นการหาปริพันธ์ที่เรียกว่าเทคนิคบายพาสนะเทคนิคบายพาสหรือเราจะเรียกว่าวิธีการแยกส่วนหรือบางทีบางครั้งก็เรียกว่าทีละส่วนก็ได้เนาะวิธีการแยกส่วนหรือบายพาสหรือบอกว่าทีละส่วนก็ได้การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะบายพาสตรงนี้เราก็ดูฟังก์

ท่านของเราเป็นจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะส่วนใหญ่แล้ววิธีการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการแยกส่วนหรือวิธีการทีละส่วนตรงนี้หรือบายพาสเนี่ยรูปหน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยที่เราจะเจอก็จะเป็นหน้าตาที่เป็น x cos x อย่างนี้ยกตัวฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันด้วยกันก็จะเป็นฟังก์ชัน x กับ cos x ซึ่งถ้าเรามองว่า x cos x แล้วเราเห็นอินทิเกรต cos x ปุ๊บนะบางคนบอกโอ้อินทิเกรต cos x เลยนะ cos x เลยสูตรมีแน่นอน cos u du แต่สำคัญนะมันมีตัว x เกินเข้ามาตัวนึงปัญหาคือ x ตัวนี้มันจะไม่หายเนี่ยตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยมันไม่หายเพราะเราจะอินทิเกรตใช้สูตรไม่ได้ข้อนี้นะเราใช้สูตรไม่ได้นะหรือจะบางคนบอกว่าอินทิเกรต x e กำลัง3 x 3ลบ5 x บางคนบอกอินทิเกรต e กำลัง u e กำลัง u e กำลัง u du แต่ปัญหาคือ u ของเราตัวเนี้ยมันคือ3ลบ5 x เอาไปดิฟมาปุ๊บเหลือแค่ลบ5แต่ปัญหา x ตัวนี้ไม่หายเห็นไหมตัวเกินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็

0: เข้าไปไม่ได้นะและเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีหนึ่งก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
1: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
0: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
2: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
1: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
2: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเราต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

วัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ

0: เอามาจากไหนหร
1: ออยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
0: ไปอยากรู้อยากรู้
1: นี่ไง
0: เอาบ้างดีกว่า
1: เอาเลยไอ้ดีแล้ว
2: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: โอ้ยทำไมพี่น้อยที่สุดเลยล่ะ
1: เฮ้ยเป็นไงอยู่
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
3: อ๋อ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
0: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ World Wide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
2: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เปี้ยวขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหมใ
5: ช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
0: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
0: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปเลย
2: เย้เ
3: ปล่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
0: ได้เลย

0: ยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มทีน้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: แ
0: ตกให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
2: แตก
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิ

0: รุ่น
1: แตกจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
1: แตก
2: ว้าวว้าว
1: โอ้ยากเกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่สองค่ะ
1: แตก
0: กลางกลางกลาง
2: นี่สองหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
1: โอ้เดียจงไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆสูดลมด้วยโอเค
1: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใช่อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นนะ
2: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเฮ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์อัจฉะอัจฉะสรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
2: ของหนู
1: ของผม
0: ของหนูใครใครของใครของหนูเดี๋ยวให้ลูกหนูตัดสินของหนูสรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
1: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
1: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
1: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ต้องใส่
0: โอเค
1: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
2: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
3: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับ
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
4: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่สองนี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
5: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระเป๋า

0: เช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี
3: ้ขอดูของผมนะครับเห็นไหมเห็นไหม
0: จ้ะอะไรอ่ะ
3: เป็นล่องหนรู้รู
0: ้นั่นเหร
3: อว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะไม่เพียงมองไม่ทันหนึ่งสองสามจะเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ใหญ
3: ่มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: นี่ล
0: ่
3: องหน
0: โอเคยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
1: ลุ้นลุ้น
0: ผลคือของเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
4: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: กฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเยอะแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: ค่ะแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแบบใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วย
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ญ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่และเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: หนึ่งสอง

0: หมดยังไม่หมด
1: หมดแล้วหายใจก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะค่ะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อมั้ย
2: เชื่อครับ
1: เออเชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: นผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: นี
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมาร์กเลย
5: ใช่หนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวคะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆ

องใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เบลค่อยเฉลยนะคะเดี๋ยวพี่เบลเล่นอันนี้ก่อน

0: Mm, mm, mm.
1: Mm.

ผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะ

0: ซรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
2: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
3: ้โอ้ยมันแข็งอยู่ปาก
4: แข็งทำไมอ่ะ
2: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
1: หมดแล้ว
2: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
2: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดๆครับ
1: แล้ว
2: พอเอาไปละลายกับกรีเซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
1: ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
6: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเนาะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปี้ยวอะคะ
0: พี่เปี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ที่หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: แล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเราแล้วเราก็ใส่น้ำเที่ยวลงไปอันนี้หรือเปล่า
2: ใช่แล้ว
0: แห้งไปเลยค่ะให้หมดเลย
3: หมดเลย

0: รณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเทเล
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเลือกยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

ณยามดึกในสวนแห่งหนึ่งเหล่าแมลงตัวจิ๋วต่างนอนหลับกันอย่างสบายใจแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ชักช้าอยู่เพราะมัวแต่มองดูดวงดาวทันใดนั้นดวงดาวก็สว่างโชติช่วงขึ้นมามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและ

0: วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสแถมยังมีแดดอุ่นๆจากดวงอาทิตย์ถูกใจทั้งคนแล้วก็ดอกไม้แน่นอนเลยครับช่วงกลางวันแบบนี้ถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็จะเจอกับดวงอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆต่างๆมากมายเลยครับแต่พอตกถึงตอนกลางคืนแบบนี้นะครับท้องฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมีทั้งความมืดมิดน่าค้นหาท้องฟ้าที่เคยเงียบเหงาแล้วก็ว่างเปล่าในตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายเลยล่ะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าดวงดาวที่เรามองเห็นอยู่บนท้องฟ้ามากมายเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็มีดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ครับดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองแล้วก็มีอยู่ไม่มากเลยครับแค่5ดวงนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็มีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ครับโลกของเราเองก็เป็นดาวเคราะห์นะครับส่วนดาวฤกษ์นั้นนะครับเป็นดาวที่มีความร้อนแล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองครับเป็นดาวที่จะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับสิ่งที่น้องๆเห็นอยู่บนท้องฟ้าระยิบระยับนั่นน่ะคือดาวฤกษ์นั่นเองครับดาวฤกษ์นะครับปกติแล้วจะอยู่ห่างไกลออกไปจากโลกของเรานะครับเราจึงเห็นดาวฤกษ์เนี่ยเป็นจุดเล็กๆอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงระยิบระยับแต่ก็มีดาวฤกษ์อยู่ดวงนึงนะครับที่อยู่ไกลโลกมากกว่าดาวดวงอื่นๆเราจึงสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองแต่ทำไมเรามองไม่เห็นดาวฤกษ์อื่นๆตอนกลางวันเหมือนกับดวงอาทิตย์ล่ะครับแล้วต้องรอให้ตกกลางคืนก่อนถึงจะเห็นดาวฤกษ์เหล่านั้นน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับจริงๆแล้วดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ที่เดิมตลอดเวลาเลยไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนตอนกลางวันแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนนะครับแต่เหตุผลที่เรามองไม่เห็นดาวฤกษ์ในตอนกลางวันก็เป็นเพราะแบบนี้ครับตอนนี้พี่กดเปิดไฟฉายแล้วนะครับแต่เรามองไม่เห็นไฟที่ออกมาจากไฟฉายนี้เลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไฟฉายนี้ทำให้ห้องสว่างขึ้นด้วยเพราะว่าเราอยู่ในห้องที่มีแสงไฟขนาดใหญ่เปิดอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเราปิดไฟดวงใหญ่เราก็จะสามารถมองเห็นแสงจากไฟฉายแบบนี้ครับซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เวลากลางวันนี่นะครับก็เปรียบเสมือนกับดวงไฟดวงใหญ่ในบ้านของเราซึ่งมันสว่างมากจนกลบแสงจากดาวฤกษ์ดวงอื่นๆครับทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดาวฤกษ์อื่นๆได้ตอนกลางวันนั่นเองนะครับแต่พอตกกลางคืนเวลาที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นดาวฤกษ์ส่องแสงระยิบระยับสวยงามบนท้องฟ้าแบบนี้ล่ะครับดาวฤกษ์เหล่านี้นะครับจะอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่คนเราเนี่ยจะจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆนะครับน้องๆล่ะครับเคยสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นรูปร่างต่างๆอะไรหรือเปล่าเอ่ย
1: คำถามโลกของเราเป็นดาวประเภทใดดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หรือดาวหางใช่แล้วโลกเป็นดาวเคราะห์1ใน8ดวงในระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3มาลองคิดกันต่ออีกสักคำถามนึงดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีชื่อว่าอะไรดาวคานโนปุสดาวซิริอุสหรือดาวอาร์คส์คำตอบก็คือดาวซิริอุสยังไงล่ะดาวซิริอุสหรือกลุ่มดาวสุนัขใหญ่อยู่ห่างจากโลกมากถึง 8.7 ปีแสงและมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง26เท่าเลยนะ
2: เศษเหล็กรูปร่างแปลกๆ10ของพวกเรานั่นมันอะไรกัน
3: โอ้เอานั่นสิแล้วก็มีเจ้าตัวแปลกๆมาด้วยนะแปลกจริงๆด้วยอ่ะหน้าตาแปลกมากเลย
4: น่ากลัวจังตัวอะไรเนี่ย
2: มันช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูลึกลับจริงๆทำไมไม่อยู่ในสวนของเราล่ะ
3: มันต้องมากำจัดพวกเราแน่
4: ๆมันจะมายึดสวนพวกเราหรือเปล่า
3: หรือมันจะทั้งกำจัดพวกเราแล้วก็ยึดสวนของพวกเราไปด้วยเฮ้ยจริงหรอคงไม่มั้ง
4: น่าแปลก
3: หยุดก่อนทุกคนโปรดอยู่ในความสงบกันก่อน
2: ตัวเองนั่นแหละเสียงดังที่สุดเลย
3: จ้าพวกตัวประหลาดหน้าตาน่าเกลียดที่จู่ๆก็มาโผล่ในสวนของพวกเราสร้างความลำบากและทำให้ฉันพวกเรารำคาญตารำคาญใจพวกนั้นเรามาวางแผนในการขับไล่พวกมันกันไปเถอะมิตรสหายที่รัก
5: แต่พวกเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เป็นพวกชั่วร้ายแค่หน้าตาอาจจะแปลกๆไปสักหน่อย
2: มาดีหรือมาร้ายเราก็ยังฟันธงไม่ได้อย่าพึ่งทำอะไรดีกว่าอย่างน้อยความแปลกของพวกมันก็น่าสนใจต้องศึกษาไว้สักหน่อย
3: งั้นพวกเราก็มาเริ่มการวิเคราะห์กันว่าพวกมันจะมาจากดาวดวงไหนดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลจากโลกของเราหลายกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลากหลายตามรูปร่างการเรียงตัวของมันอย่างเช่นนี้กลุ่มดาวไถเป็นดาว3ดวงเรียงกันกลุ่มดาวค้างคาวที่พอลากเส้นแล้วก็ดูเหมือนปีกค้างคาว
2: ฉันเคยเห็นมันตัวนึงมันดูเหมือนหมึกมากฉันคิดว่ามันน่าจะมาจากกลุ่มดาวคนแบกหม้ออันนี้นะ
5: แต่ตัวที่ฉันเห็นมามันไม่เหมือนหมึกนะมีน่าจะใช่หรอก
4: ดูไปพวกมันก็เหมือนกิ้งก่านะน่าจะมาจากกลุ่มดาวกิ้งก่าคาเมเลียนหรือเปล่าก
5: ิ้งก่าหรอไม่เห็นเหมือนเลยนะแต่ถ้ามันเป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนั้นจริงอะเราอันตรายแน
3: ่เอาล่ะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเจ้าพวกตัวเหม็นสกปรกพวกนั้นมันคงไม่ใช่มาจากไหนนอกจากกลุ่มดาวแมลงวันนี่แน่ๆอยู่ที่นั่นมันคงโดนรุมตอมทั้งวันเพราะความเหม็นเน่า
5: จริงเหรอฉันยังไม่เคยดมพวกมันเลยนะเลยไม่รู้เรื่องกลิ่นน่ะนายคงดมมันมาอย่างดีเลยสินะ
6: สวัสดีชาวโลกฉันคือออกโตผู้นำคณะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีวันนี้ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนพวกนายสิ่งมีชีวิตอันต่อยต่ำน่าเกลียดยกเว้นเธอผู้งดงามพอๆกับพวกเราจ้ะพวกเรานั้นมีทั้งความฉลาดความเก่งกาจและแข็งแกร่งที่สุดเดินทางมาจากดาวซิริอุสในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ที่เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนพวกเจ้าจงมาปรนนิบัติพวกเราให้สมเกียรติ
2: ถ้านายมาจากดาวฤกษ์ที่สว่างและร้อนแรงที่สุดทำไมพอมาอยู่บนโลกที่อุณหภูมิแค่30กว่าองศาแล้วมีเหงื่อออกเต็มเลยล่ะ
3: แท้ที่แท้ก็พวกลวงโลกกลับไปที่ดาวยิ่งใหญ่ของพวกแกเลยสิที่นี่ไม่ต้อนรับพวกแกไป
6: ว่ายังไงนะนี่แกบังอาจ
3: แกสิหุบปากไปเลย
5: ใจเย็นๆก่อนทุกคนช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากจริงๆแหละฉันว่าเราไปกินไอติมกันให้สดชื่นดีกว่าใครอยากกินตามมาเลยนะตามมา
6: ฝากไว้ก่อนเถอะพวกนายจะต้องมาเป็นทาสฉันขอไปด้วยคนนะคนสวย
2: ป้าอำนาจบ้าผู้หญิงเหงื่อออกเยอะ

อย่างที่เรารู้กันไปนะครับว่าดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ว่าดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแต่เราก็สามารถมองเห็น

ไปด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเหล่านี้ครับเราเจาะรูที่ด้านข้างของลังกระดาษ3รูแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะที่ด้านบนอีก1รูแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะใส่ไฟฉายเข้าไปตามรูที่เจาะไว้นะครับ

0: ไฟฉายกระบอกใหญ่นี้คือดวงอาทิตย์ส่วนไฟฉายกระบอกเล็กคือดาวฤกษ์อื่นๆในกล่องคือท้องฟ้าในตอนกลางคืนซึ่งเราสามารถมองเห็นแสงไฟจากไฟฉายอันเล็กหรือดาวฤกษ์ได้เพราะมันมีแสงสว่างออกมาจากตัวของมันเองแต่ถ้าเป็นลูกบอลหรือว่าดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองล่ะครับว้ามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าโชคดีที่ท้องฟ้าของเรามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์อยู่ร่วมกันเมื่อดาวฤกษ์ส่องสว่างก็จะทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยการที่แสงจากไฟฉายตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราทำให้เรามองเห็นลูกบอลต่างๆในความมืดก็เหมือนกับการที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบและสะท้อนเข้าสู่ตาของเราทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ต่างๆที่ไม่มีแสงในตัวเองได้นั่นเองเพราะว่าโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างช้าๆนะครับเราจึงเห็นกลุ่มดาวเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันเวลาแล้วก็ฤดูกาลถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะสังเกตการท้องฟ้าแล้วก็น้องๆจะต้องรู้จักทิศทั้ง4ซะก่อนครับโดยเราต้องอาศัยเข็มทิศเป็นตัวช่วยนั่นเองแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเข็มทิศนะครับไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเรามีวิธีการสร้างเข็มทิศด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่หาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนำเข็มหรือคลิปลวดหนีบกระดาษที่กางออกให้ตรงๆเหมือนกับเข็มแล้วนำแท่งแม่เหล็กมาถูแบบนี้จากนั้นเอาไปวางไว้บนวัตถุที่เบาๆเช่นโฟมที่ลอยน้ำได้แบบนี้ลองสังเกตดูดีๆนะครับก็จะกลับมาชี้ไปในทิศทางเดิมเสมอเท่านี้ก็ได้เข็มทิศแล้วทิศทางที่ปลายเข็มชี้ไปซึ่งเหมือนเดิมเสมอฝั่งหนึ่งก็คือทางทิศเหนือส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือทิศใต้นั่นเองที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโลกของเราที่เป็นเหมือนแท่งแม่เหล็กอันใหญ่ที่ส่งแรงมาดูดแม่เหล็กซึ่งก็คือเข็มที่เราถูกับแม่เหล็กไว้ให้หันไปหาขั้วแม่เหล็กของโลกที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นั่นเองปลายเข็มก็เลยชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอซึ่งดวงดาวเองก็มีอยู่ดวงหนึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็กและอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือจึงปรากฏเหมือนอยู่นิ่งกับที่บนท้องฟ้าดวงดาวนี้มีชื่อว่าดาวเหนือครับการที่ดาวเหนืออยู่ในทิศทางที่เกือบจะเป็นทิศทางเดียวกับแกนหมุนของโลกดาวฤกษ์ดวงอื่นๆจึงดูเหมือนเคลื่อนที่วนเป็นวงกลมรอบดาวเหนือดาวเหนือมีความสำคัญในการเดินเรือของนักเดินทางสมัยโบราณเพราะดาวเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือเสมอไม่เหมือนกับดาวอื่นๆที่เปลี่ยนกลุ่มดาวในแต่ละฤดูเพราะการโคจรของโลก
1: มาลองทายกันดูสิว่าฉันเป็นใครฉันเป็นกลุ่มดาวที่เห็นได้เด่นชัดในค่ำคืนฤดูหนาว

0: ดาวจักราศีชื่อของฉันเหมือนสัตว์ที่ร้องมอมอฉันก็คือกลุ่มดาววัวยังไงล่ะวิธีสังเกตฉันก็ง่ายถ้าเห็นกลุ่มดาวที่เรียงตัวกันเป็นรูปคล้ายๆตัว V อย่างน้อย9ดวงนั่นแหละคือฉันเองเอ๊ะแล้วฉันล่ะเป็นใครนะมาลองทายกันดูสิฉันเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองตัวของฉันดูสว่างร้อนแรงเจิดจ้าสุดๆผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นฉันได้ทุกๆวันในเวลากลางวันใช่แล้วฉันก็คือดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะฉันมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากถึง109เท่าและมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสเลย
1: ถึงดวงดาวจะอยู่ไกลจากเรามากบางวันก็มองเห็นบางวันก็มองไม่เห็นแต่เรื่องของดวงดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับน้องๆเพราะว่าโลกของเราก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่มีทั้งความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองทั้งคนพืชแล้วก็สัตว์จึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดโลกของเราไม่ได้รับพลังงานความร้อนจากดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์แล้วล่ะก็โลกของเราเนี่ยคงจะหนาวจนอยู่ไม่ได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับโลกของเราเองก็อาจจะเป็นประโยชน์กับดาวฤกษ์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องดูแลโลกของเราให้ดีนะครับเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในจักรวาลที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ารู้จักเลยนะครับจะว่าไปแล้วเรื่องราวของเจ้ามนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเลยนะครับว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าเรื่องราวบนท้องฟ้าเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าค้นหานะครับพี่ข้าวเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วถ้ามีอยู่จริงพวกเขาจะมาจากดาวดวงไหนแล้วถ้าเขาอยู่บนดาวฤกษ์ล่ะเขาจะอยู่ได้ยังไงทั้งที่มันร้อนขนาดนั้นดูสิครับน้องๆเรื่องราวบนท้องฟ้าของเรานะครับยังมีปริศนามากมายให้เราค้นคว้าหาคำตอบกันนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวเพิ่มเติมนะครับนอกจากหาหนังสือมาอ่านแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยการไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพครับต่อจากนี้ไปนะครับน้องๆไม่ต้องรอตอนกลางคืนเพื่อที่จะดูดวงดาวหรือว่าไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะวันนี้จะเห็นดาวหรือเปล่านะครับเพราะที่ท้องฟ้าจำลองเนี่ยเขายกดวงดาวมาทั้งจักรวาลมาจำลองอยู่ในอาคารให้น้องๆได้มองเห็นกันอย่างสนุกสนานทั้งวันเลยล่ะครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากเห็นดวงดาวของจริงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วนะครับคืนนี้ก็อย่าลืมออกไปแงนมองดูดาวบนท้องฟ้าแล้วก็สังเกตจดบันทึกแล้วก็วาดรูปตำแหน่งของดวงดาวต่างๆที่สำคัญนะครับทุกๆค่ำคืนเนี่ยต้องคอยสังเกตดูด้วยว่าดวงดาวแตกต่างกันหรือเปล่ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
2: โอ้เจ้าช่างงดงามเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เปล่งประกายจริงๆจากที่เคยเดินทางไปทั่ว880ดวงดาวยังไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตไหนงดงามเท่านี้มาก่อนหัวใจของข้าอบอุ่นเพราะความรักของเจ้าและความรักของข้ายิ่งใหญ่สว่างสวยกว่าดาวที่สว่างที่สุดดวงนั้นอีกดวงดาวนั้นข้าเคยไปเที่ยวเล่นอยู่บ่อยๆมีพื้นดินที่สวยงามก้อนหินที่สวยงามสายน้ำที่สวยงามที่ความงามทั้งหมดก็เทียบกับเจ้าไม่ได้เลยโอ้แสงสว่างของดวงดาวช่างลุกโชนรุนแรงมากขึ้นอะไรจะขนาดนี้เหมือนกับไฟรักของสองเราจริงๆ
3: สวัสดีจ้าหิ่งห้อยน้อยเป็นยังไงสบายดีไหมอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเลยนะจ๊ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่ที่ไหน
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นโอเค
1: ที่ไม่มีเด็กเล่น
0: ก็พวกเรานี่ไงเป็นเด็กเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันที่นี่แหละยังใจเย็นเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันแต่วันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วอาจารย์จะเริ่มต้นที่อุปกรณ์ที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยคือชิงช้า
2: เริ่มต้นการทดลองแรกก็เล่นชิงช้ากันเลยเอ๊ะว่าแต่ชิงช้ามันเกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นที่เรามาวัดอะไรบางอย่างกันก่อนก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตอนนี้มีไอรีนกับบอสนะที่อยู่บนชิงช้าเดี๋ยวออกัสเดี๋ยวรอบต่อไปแต่รอบแรกอาจารย์จะลองอยากจะรู้ว่าถ้าพวกเราแกว่งชิงช้าไปกับเนี่ย5รอบอยากจะรู้ว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่1อย่าใช้ขาช่วยนะปล่อยว่าเปล่า2อ่ะ3อ่ะดูไอรีนแล้วกันดูไอรีน4ห้าไปหนึ่ง
1: สอง
0: ห้าเรียบร้อยไปไม่เอาขาโดนพื้นนะ
1: เร็วกว่า
0: สาม
3: เร็วกว่า
1: ไม่เอาเร็ว
0: สี่ห้าเรียบร้อยเอาล่ะจากที่เราลองแกว่งลองไกวกันดูเนาะจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยแกว่งไปที่จำนวนรอบคือ5รอบเนี่ยใช้เวลาคืออยู่ที่ประมาณ14วินาทีเท่าๆกันสิ่งที่อันแรกที่อาจารย์อยากจะพูดถึงคือถ้าสมมุติอาจารย์นับจำนวนรอบแล้วอาจารย์เอาไปดูว่ากี่รอบเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีภาษาทางฟิสิกส์เราเรียกคำนี้ว่าความถี่เราทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคย
0: เอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยเวลาแกว่งเนี่ยจะแกว่งด้วยความถี่เท่าๆกันเพราะทุกคนใช้เวลาเท่าๆกันที่จะได้จำนวนรอบเท่าๆกันโอเคเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าความถี่ก็คือจะบอกว่ามันได้กี่รอบต่อหน่วยหนึ่งเวลาเอาล่ะนี่คือคำแรกที่อาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนรู้จักเอาไว้ก็คือคำว่าความถี่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราทุกคนเห็นตอนนี้คือทุกคนสังเกตถ้าตอนนี้ไม่มีใครนั่งก็ปล่อยให้มันไกวไปเองน้องบอสปล่อยมือ
4: ปล่อยชึบชาบชึบชาบ
0: เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้นั่งอยู่บนชิงช้าก็ตามมันก็ยังสั่นด้วยความถี่นี้แหละเอาแหละนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของชิงช้านอกจากเรารู้จักคำว่าความถี่ไปแล้วก็คืออาจารย์พูดว่าชิงช้าเนี่ยมีความถี่แต่เราจะเรียกพิเศษว่าเป็นความถี่ธรรมชาติทุกคนพูดตามอาจารย์ความถี่ธรรมชาติคำว่าธรรมชาติก็คือมันเป็นความถี่ของชิงช้านี่แหละเปลี่ยนไม่ได
3: ้ความถี่ธรรมชาตินะคะก็คือมันจะเป็นความถี่ของตัวมันเองที่ไม่สามารถไปเปลี่ยนได้เพราะมันก็คือรูปแบบของมันนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกหนึ่งลักษณะที่อยากให้พวกเราสังเกตให้พวกเราใครเป็นตัวแทนนั่งบนชิงช้าอีกรอบนึง
3: บอสไหม
0: บอสมั่งดีกว่าบอสมา

0: พี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วย
1: เวียง
0: คราวนี้ก็คือมีคนช่วยผลักด้านหลังแต่ผลักตรงๆนะแต่ประเด็นคืออาจารย์ถามว่าจะให้น้องบอสเนี่ยไกลขึ้นจังหวะที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยควรจะต้องมีจังหวะอย่างไรทุกคนสังเกตนะ
2: ก่อนที่ลงมาแล้วก็ผลัก
0: นะทุกคนจะรู้เนาะลองดูไหนทำให้อาจารย์ดูหน่อยอันนั้น1 2 3ซึบซึบซึบซึบซึ
3: บ
0: อย่าแล้วใช่โอเคพอเดี๋ยวน้องบอสจะตกกระจายมากเกินพวกเราทุกคนสังเกตอะไรไหมว่าจังหวะของการผลักเนี่ยจะต้องเป็นจังหวะเดียวกันกับจังหวะของการแกว่งของชิงช้านั่นเองเพื่อที่จะให้ชิงช้านั้นแกว่งไปไกลขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เรโซแนนซ์
3: เ
0: กี่ยวข้องกับความถี่เลยเพราะอะไรเพราะอาจารย์สามารถอธิบายได้ว่าความถี่ของการแกว่งกับความถี่ที่พวกเราทุกคนช่วยกันผลักเนี่ยเป็นความถี่ค่าเดียวกันแสดงว่าแรงที่พี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับน้องบอสได้ดีที่สุดถ้าจังหวะมันเพี้ยนกันไปเนี่ยบางทีพี่ไอรีนกับพี่ออกัสอาจจะเจ็บแขนบ้างหรือบางทีก็ผลักไม่โดนบ้างถ้าจังหวะมันไม่ตรงกันแต่ถ้าจังหวะที่มันตรงกันปุ๊บเนี่ยกำลังหรือพลังงานที่พี่ๆส่งให้กับน้องบอสเนี่ยก็จะไปได้ดีที่สุดตอนนี้ทุกคนมี3คำประกอบไปด้วย1ความถี่2ความถี่ธรรมชาติ3เรโซแนนซ์เอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำ
1: ตัวนึงก็แปลว่าตรงมือบ่สามารถผลักแล้ว3อย่างนี้มันก็ช่วยดันพี่ไอรีน
0: ใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทดลองที่แสดงเห็นตรงนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกมันเดี๋ยวเราตามไปดูการทดลองต่อไปขอจ้างกันเลยไปครับเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์เซตเอาไว้ให้พวกเราทุกคนทำการทดลองอันถัดมาอาจารย์มีแก้วเนาะอาจารย์มาคว่ำและอาจารย์มาแขวนเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสังเกตได้คือทุกอันเนี่ยจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วก็มีแอปเปิลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันตอนท้ายเรามาเริ่มต้นลักษณะที่อยากจะให้พวกเราทุกคนสังเกตก่อนสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำคล้ายๆชิงช้านะพวกเราทุกคนดูสมมติว่าอาจารย์ขยับตัวนี้นิดนึงนะและอาจารย์ก็ปล่อยให้มันไกวเหมือนกับตอนที่เราทำชิงช้าเนา
1: ะ
0: ทุกคนสังเกตเนาะนี่โอเคเนา
1: ะ
0: แต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องแกว่งด้วยความถี่เนี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ย
1: แล้วมันก็หยุดคร
0: ับสักพักมันก็ต้องหยุดเพราะว่าโอเคมันก็อาจจะเสียพลังงานไปบ้างคราวนี้อาจารย์จะเปรียบเทียบที่ความยาวไม่เท่ากันเลยพี่ออกสั้นสุดเลยนะเอานะและดูทุกคนคิดว่าอันไหนจะแกว่งด้วยความถี่มากที่สุด
1: อันนี้
0: ทุกคนรู้อ่ะโอเคทุกคนพร้อมปล่อยให้เฉยนะไม่ต้องผลักนะ1 2 3ค่อยๆดูค่อยๆดูอ่ะถอยมานิดนึง
1: อันยาวครับ
0: อันไหนถี่ที่สุด
1: อันนี้ค่ะ
0: อันนี้น้องบอสความถี่คืออ
4: ันยาว
0: อันยาวเนี่ยความถี่น้อยที่สุด
4: อันนี้ก็ได
0: ้เอาแหมเปลี่ยนใจง่ายดังใช่คือสังเกตว่าอันที่มีความยาวเชือกสั้นที่สุดนั่นแหละมันจะแกว่งด้วยความถี่สูงที่สุดเพราะนี่คือความถี่ธรรมชาติของแก้วแต่ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อสักครู่อาจจะทำไม่ได้เพราะว่าชิงช้าเนี่ยมันมีโซ่ความยาวมันจำกัดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ความยาวโซ่มันยังเท่าเดิมเนี่ยเราก็แกว่งอยู่ด้วยความถี่เดิมนั่นแหละถ้าเราไม่เปลี่ยนความยาวโซ่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ธรรมชาติของมันได
1: ้เข้าใจแล้วครับ
0: ครับผม
1: ก็คือถ้าแปลว่าเชือกมันยาวเท่าไหร่ความถี่ยิ่งน้อยถ้าชิงช้ามันเชือกยาวขนาดนั้นมันน่าจะแบบแกว่งได
0: ้ช้าลง
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องเลย
5: เราน้ำหนักมีส่วนนะคะ
0: สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงอันต่อไปนี่แหละจะมาตอบคำถามเอาแล้วนะทุกคนสังเกตอย่างนี้อาจารย์มีแอปเปิลอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: เอานะคราวนี้ตัวแอปเปิลตัวนี้จะทำหน้าที่สองอย่างที่จะตอบคำถามพวกเราคำถามแรกก่อนให้ทุกคนสังเกตระดับของแอปเปิลใกล้เคียงกับระดับของถ้วยสีอะไร
5: สีฟ้า
0: เอาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้แอปเปิลกับกระป๋องสีฟ้าแกว่งพร้อมกันและดูซิว่าคิดว่าอันไหนจะมีความถี่มากกว่ากัน
5: แอปเปิล
0: โอเคมาลองกันดูพี่ออกัสช่วยปล่อยนะอันนี้ไอรีนนะน้องบอสสังเกตนะน้องบอสให้สัญญาณนับถอยหลัง
1: 3 2 1ปล่อยเลย
0: สังเกต
5: อันนี้ก็แกว่งไปด้วยนะคะ
0: นิดหน่อยนิดหน่อยแต่สังเกตว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตแอปเปิลกับถ้วยสีน้ำเงินความถี่มันแทบจะเท่ากันเลยเห็นไหม
5: ค่ะ
0: และนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์ตอบคำถามน้องไอรีนเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะ น้ำหนักของไอ้เจ้าสิ่งที่มาถ่วงเกี่ยว

0: ไหม
1: ไม
0: ่เกี่ยวที่อาจารย์พยายามจะอธิบายก็คือมวลเนี่ยหรือน้ำหนักของวัตถุที่มาแขวนเนี่ยไม่เกี่ยว มันจะเกี่ยวที่ความยาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะปล่อยด้วยตำแหน่งไหนก็ตามมันก็ยังแกว่งด้วยความถี่เท่าเดิมนั้นนี่ลองดูนะแม้อาจารย์จะขยับแอปเปิลมานิดเดียวเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วลองให้พี่ออกัสขยับเยอะกว่าอาจารย์ทุกคนลองดูพี่ออกัสไกลนะแต่อาจารย์ขยับแอปเปิลมานิดเดียวนะเอานะ3 2 1ปล่อยเห็นไห
1: ม
0: จังหวะก็ยังเป็นจังหวะเดียวกันอยู่ดี
1: แต่แค่นี้แรงกว่านี
0: ้นะใช่เราก็เลยจะพูดแค่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นไกลมันก็จะไปแรงเฉยแต่ความถี่ความถี่ค่าเดียวกัน
2: เราจะเห็นได้ว่าความถี่ธรรมชาติของถ้วยแต่ละใบแตกต่างกันเกิดจากความยาวของเชือกนั่นเองและมวลหรือน้ำหนักของวัตถุนั้นไม่มีผลต่อความถี่ธรรมชาติ
0: และเดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้นิ่งแล้วนะอาจารย์จะแกว่งแค่แอปเปิลชิ้นเดียวพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
3: แกว่งสองอันนี้แกว่ง
0: มีอันไหนแกว่งมั่ง
4: สีเขียวกับ
0: เขียวกับแอปเปิล
5: แกว่งหมดเลย
0: แกว่งหมดเลยน้องมอสแกว่งหมดเลยเอานะทุกคนสังเกตดีๆอาจารย์ไปแล้วนะ
2: เอาละสิครับแล้วแก้วใบไหนจะแกว่งไปด้วยล่ะเนี่ย
0: รอดู
6: หมดเลยค
0: ่
6: ะ
0: ใจเย็นรอดู
7: แกว่งหมดเลย
0: รอดูดีๆรอดูจังหวะของการแกว่งอัน
6: นี้ครับ
0: สังเกตอะไรไหม
6: อันนี้
8: อ๋อขนาดเท่ากันแล้วมันก
0: ็สังเกตอะไรไหม
8: ยาวเท่ากัน
0: ถูกต้อง
6: แต่ว่าแม้เราจะปล่อยอันเดียวมันก็เท่ากันอยู่ดีใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะเราเพิ่งแสดงให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าเจ้าชิ้นถ้วยสีน้ำเงินกับแอปเปิลเนี่ยมีความถี่ธรรมชาติค่าเดียวกันถูกไหม
6: ค่ะ
0: แต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์ปล่อยแอปเปิลแต่สักพักหนึ่งมันถ่ายเทพลังงานให้กับถ้วยสีน้ำเงินดีที่สุด
6: ก็คือว่า
0: คุ้นไหม
6: มันจะ
3: ถ่ายเทพลังงาน
6: ให้กับอันที่เท่ากันกับมันใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องซึ่งก็จะเหมือนกับตอนที่เราช่วยกันผลักน้องบอสตอนที่เราเล่นชิงช้าจังหวะของคนผลักกับจังหวะของคนเล่นที่อยู่บนชิงช้าต้องเป็นจังหวะเดียวกันมันถึงจะถ่ายเทพลังงานให้ดีที่สุดและนี่แหละก็คือตัวที่มาแสดงให้เห็นว่าอะไรคือธรรมชาติและอะไรคือปรากฏการณ์เรโซแนนซ์นั่นเอง
2: เรโซแนนซ์หรือเรียกว่าการสั่นพ้องเป็นปรากฏการณ์ที่การสั่นของสิ่งหนึ่งๆมีขนาดการสั่นใหญ่ขึ้นเนื่องจากการส่งถ่ายพลังงานมีจังหวะตรงกันกับความถี่ธรรมชาติของสิ่งนั้นนั่นเอง
0: อาจารย์สรุปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เราได้เรียนรู้ทั้งหมด3คำคำที่1คือความถี่เป็นตัวบอกว่าจังหวะของการแกว่งเร็วและช้าแค่ไหนโดยบอกว่ามันสั่นสักกี่รอบหรือมันแกว่งกี่รอบต่อ1หน่วยเวลานั่นคือคำแรกคำที่2ก็คือเรื่องของความถี่ธรรมชาติก็คือวัตถุเนี่ยมันจะแกว่งด้วยความถี่ของมันเนี่ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ยกเว้นว่าเราไปเปลี่ยนรูปร่างหรือเราเปลี่ยนลักษณะของมันเราก็จะเปลี่ยนความถี่ของมันใช่และอันที่3ก็คือถ้ามันมีการถ่ายทอดพลังงานซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายทอดถ้ามีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของผู้รับมันจะสามารถถ่ายทอดได้ดีที่สุดและเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเรโซแนนซ์แต่เดี๋ยวอาจารย์ยังมีอีกการทดลองอีกอันนึงมีอีกอันนึงเพื่อจะเป็นการทดสอบความเข้าใจของพวกเราง่ายๆอันนี้ไม่ยากแต่ทุกคนน่าจะต้องตอบอาจารย์ได้แล้วตอนนี้พร้อมยัง
1: ค่ะ
0: มาเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ทดลองอะไรบางอย่างกติกาของอาจารย์ที่อยากให้พวกเราทุกคนทดลองก็คือน่าจะอาศัยสิ่งที่เราพวกเราเรียนรู้กันมาด้วยวันนี้นะการลูกโป่งแต่ละอันนี้มีความยาวแตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: กติกาคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้ก้านทั้ง4นี้สั่นพร้อมๆกันให้พี่ออกัสก่อนนะพี่ออกัสแตะได้เฉพาะถาดสีฟ้านี้เท่านั้นนะแล้วอาจารย์อยากให้ทั้ง4ชิ้นนี้ขยับไปด้วยจังหวะเดียวกันก็คือความถี่เดียวกันพร้อมนะลองเลยครับ
2: น้องออกัสพยายามเต็มที่เลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่มันไม่เห็นจะขยับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
7: ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปว่าความยาวไม่เหมือนกันมันก็จะสั่นไม่เท่ากัน
2: จำที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ได้ด้วยเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ย
0: เพราะอะไร
3: เพราะความสั้นไม่เท่ากัน
6: ความยาวไม่เท่ากัน
3: ความสั้นความยาวไม่เท่ากัน
0: แต่ละอันจะมีอะไรที่แตกต่างกัน
3: ความถี่ธรรมชาติ
6: ความถี่ธรรมชาติ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับเด็กๆ ำกันได้แม่นจริงๆด้วย

0: ยอดเยี่ยมไปเลยครับ
1: เอาใหม่งั้นอาจารย์จะให้อยากลองอีกสักอย่างหนึ่งสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสังเกตก็คือถ้าเกิดอาจารย์เริ่มช้าๆเนี่ยสังเกตไหมสีแดงมันจะไปเยอะที่สุดแต่พออาจารย์เริ่มเร็วขึ้นสีขาวเนาะงั้นทุกคนเดาได้ไหมถ้าอาจารย์ขยับถาดให้เร็วกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้น
2: เป็นอันน
1: ี้แล้วถ้าเร็วกว่านี้อีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มจากช้าๆความถี่ที่อาจารย์ใส่ลงไปมันไปตรงกับความถี่การสั่นของไอ้เจ้าก้านที่สูงที่สุดก็คือความถี่ธรรมชาติของมันพลังงานที่อาจารย์สั่นก็เลยถ่ายเทไปให้กับไอ้เจ้าตัวนี้ได้มากที่สุดมันก็เลยสั่นเยอะสุด
2: เหม
1: ือนกันเลยถูกต้องแล้วถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนความถี่ใหม่นี่สังเกตความถี่เนี้ยบังเอิญมันไปตรงกับไอ้เจ้าก้านสีขาวแล้วมันก็เลยรับพลังงานของอาจารย์ได้ดีที่สุดมันก็เลยสั่นไปเยอะที่สุดคราวนี้ถ้าอาจารย์เพิ่มอีกอันนี้กลายเป็นก้านถัดมาที่สามารถรับพลังงานอาจารย์ได้ถ้าอยากจะให้อันนี้มันสั่นมากๆอาจารย์ก็ต้องเพิ่มจังหวะความถี่ของอาจารย์เข้าไปอีกอาจารย์ก็ต้องเอาล่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของทั้งความถี่ธรรมชาติเรื่องของ resonance แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่หนึ่งแล้วพวกเราจะได้รู้สึกถึงเนี่ยการแกว่งการสั่นแล้วก็ปรากฏการ resonance ด้วยตัวของเรากันเองพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะอ
1: ยากรู้ไหมว่าที่ไหน
2: อยากรู้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่บอกเดี๋ยวตามอาจารย์มาเลยมาไป
2: ไปเลย
1: เรามาที่นี่เพราะอาจารย์ได้ยินว่าที่เนี่ยเขามีเครื่องจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเป็นสถานการณ์จำลองในลักษณะที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ด้วย
3: ฮะอะไรนะครับอาจารย์เครื่องจำลองแผ่นดินไหวหน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับเนี่ย
1: นั่นแหละที่อาจารย์เคยบอกไงว่าเดี๋ยวเราจะมาให้พวกเราสัมผัสบรรยากาศของการสั่นด้วยตัวเองเลยพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าเนาะตายเลย
2: ไปเลย
1: วันนี้เราก็ต้อนรับพี่พัดลมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พัดลมจะพาเด็กๆนะครับได้มาทดสอบเครื่องเทสแผ่นดินไหวกันนะครับซึ่งที่นี่นั้นเนี่ยจะทดสอบแรงสูงสุดอยู่ที่7ลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีทดสอบกัน3ระดับด้วยกันนะครับรอบแรกผมจะเปิดในระดับ5ลิตรก่อนนะครับให้น้องๆได้ไปทดสอบกันนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มความแรงขึ้นเป็น6ลิตรแล้วก็7ลิตรนั่นเองทีนี้เราเชื่อมั่นว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมครับ แต่จะดีกว่าไหมนะวันนี้ถ้าเราได้มารับรู้ว่าความแรงของในแต่ละระดับนั้นมันแรงอย่างไรบ้างเพื่อเราได้เตรียมตัวรับมือในอนาคตนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่เด็กจะขึ้นเครื่องทดสอบแผ่นดินไหวกันเราต้องเซตอุปกรณ์กันก่อนนะครับเราให้น้องๆทุกคนใส่หมวกเซฟตี้ก่อนนะ
1: ครับเอาล่ะทุกคนเราก็ดูพร้อมกันแล้วเนาะ
5: พร้อมไหมครับ
1: ลม
5: พร้อมแล้วไป1 2 3เย้นี่คือตัวอย่าง1โครงสร้างของบ้านนะครับดังนั้นรอบแรกเนี่ยพี่จะเปิดในระดับ5ลิตรนะครับน้องทุกคนพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วนั่งก่อนเลยฮะลักษณะการนั่งคือต้องนั่งอยู่กับที่ห้ามขยับไปไหนแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่พัดลมเป็นคนเดียวทั้งที่จะมาเปิดประตูนี
2: ้ค่ะ
5: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
5: โอเค

0: อ่ะ
1: ของหวานไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ
2: ต้องบอกว่านี่คือโครงสร้างบ้านจริงๆนะครับอันนี้5ลิตร
3: 5ลิตร
2: นะคร
3: ับ
2: ซึ่งถ้าเป็นโครงสร้างบ้านจริงๆที่มาต่อกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่น่ากลัวกว่านี้เพราะว่ามันมีการสั่นสะเทือน
3: โอ้
2: ดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กๆมานั่งห้องเพียงแค่ห้องจำลองจะยังไม่รู้สึกอะไรมากเท่าที่ควรแต่คุณจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยโคมไฟมันเขย่า
3: โอเค
2: นะครับทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหว
3: โอเคครับ
2: จบแล้ว5ลิตร
3: อันนี้5ลิตรประมาณนี
2: ้รอบที่2ครับก็จะเป็นในระดับ6ลิตรนะครับซึ่งผมจะจำลองอยู่ในเมืองมิยากินอสนะครับ
3: โอเคครับ
2: เริ่มรู้สึกเป็นการเขย่าตึงตังนิดหน่อย
3: โอ้โห

0: อยู่นี่สั่นมากๆเลยค่ะแบบเหมือนมันจะแยกออกจากกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะสั่นแบบขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันสั่นไปข้างหน้าอย่างงี้
1: เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ในห้องนี้แล้วมันบังเอิญอาจารย์ดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อาจารย์เลยถือโอกาสเอาอุปกรณ์ที่เราทำการทดลองเนี่ยมาติดตั้งไว้ข้างหลัง
2: ใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราช่วยกันสังเกตหน่อยว่าตอนที่ไอ้เจ้าเครื่องจำลองเนี่ยมันเริ่มสั่นดูใช่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์เหล่านี
3: ้มาไฟนอลสุดท้ายกันระดับเจลิเตอร
1: ์อันนี้คือสูงที่สุดที
3: ่เครื่อง
1: จำลองนี่ทำได้ใช่ไหมครับ
0: โยน้อยกว่าอันที่แรก
3: รูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวเขาจะมี2ช่วงช่วงแรกเนี่ยเป็นการเขย่าเตือน
1: ครับผม
3: แรงๆมันเยี่ยมการเขย่าเตือ นดังนั้นเนี่ยคุณต้องรีบออกจากตัวอาคารให้เร็วที่สุด
1: เพราะว่าจะเป็นอัพเดอร์ช็อค
3: ที่ญี่ปุ่นเขาจึงสอนเด็กกันว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยการเตือนครั้งที่1คุณต้องรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอัพเดอร์ช็อคมันตามมาเรื่อยแล้วเราไม่รู้มันจะหยุดเมื่อไหร่ดังนั้นถ้าคุณมัวแต่เก็บของหรือว่าตามหาสมบัติภายในบ้านอยู่แล้วคุณไม่รีบออกไปพอเวลาอัพเดอร์ช็อคตามมามันจะทำให้ประตูหน้าต่างบ้านคุณมันเบี้ยวค
1: ุ
3: ณจะไม่สามารถเปิดประตูออกไปได
1: ้
3: พอเวลาอัพเดอร์ช็อคมันซ้ำตัวอาคารก็จะถล่มเสียชีวิต
1: และโดยปกติแล้วเนี่ยความแรงของอัพเดอร์ช็อคเองก็พอๆกับครั้งแรกอยู่แล้วใช่ไหมคร
3: ับ ถูกต้องใช่ครับแล้วแต่บ้านหลังนั้นหรือว่าเมืองนั้นอยู่ใกล้เส้นสูงสุดมากน้อยแค่ไหนในการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเอง
1: โอ้ครับซึ่งอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงๆก็จะเป็นอย่างนี้
3: ใช่คร
1: ับ เป็นไง
2: ไม่ออก
1: ยังติดใจเป็นไง
2: บ
1: ้าง
2: เท่าก
1: ัน อันสั้นบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
2: บอสสังเกตเห็นว่าอันสั้นมันจะแกว่งช้ากว่า
1: ช้ากว่าโอ้แต่ละคนเอาละก็ถือว่าวันนี้ก็ได้บรรยากาศเนาะได้ความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ของแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มี after shock
3: การทดลองในวันนี้นะครับน้องๆจะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยว่าเราสามารถแตกเป็นวิชาอะไรได้ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทดลองกันและจำไว้ว่าในอนาคตถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราต้องวิ่งออกไปอยู่ที่ลงแจ้งนะคร
1: ับ
3: วันนี้การทดลองเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากเลยครับ
0: ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะว่าให้ลองสังเกตรอบๆตัวเราดูค่ะอย่างสนามเล็กๆอย่างเงี้ยชิงช้าใครจะไปคิดเขาว่าจะเป็นฟิสิกส์ได้พอได้ทดลองแล้วก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ
4: จากความเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ที่อธิบายว่าการส่งถ่ายพลังงานระหว่างผู้ให้กับผู้รับนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ในกรณีของการสร้างอาคารบ้านเรือนเราไม่อยากจะให้อาคารบ้านเรือนนั้นได้รับอิทธิพลจากการสั่นของแผ่นดินไหวมากดังนั้นเราจึงออกแบบอาคารบ้านเรือนต่างๆให้มีความถี่ธรรมชาติห่างออกไปจากความถี่ของการสั่นของแผ่นดินไหวนั่นเองครับ
1: เอาล่ะวันนี้เราก็เรียนรู้กันเยอะแยะเลยเนาะเรื่องเกี่ยวกับการแกว่งเรื่องของชิงช้าเรื่องของความถี่และมากมายนั้นช่วยสรุปให้อาจารย์นิดนึงได้ไหมวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันมาบ้างครับ
0: ความถ
1: ี
0: ่
1: ความถี่ก็คือการที่เราใช้ในการบอกว่าวัตถุ1-1หรือการสั่น1-1หรือการแกว่ง1-1เนี่ยมันแกว่งด้วยจังหวะเร็วช้าแค่ไหนโอเคนะคำต่อไปครับผม
2: ความถี่ธรรมชาติค่ะ
1: ถูกต้องเลยความถี่ธรรมชาติก็คือความถี่ที่อยู่ในธรรมชาติของไอ้เจ้าวัตถุหรือสิ่งของนั้นๆนั่นเองและจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่ลักษณะของสิ่งของมันก็ยังเป็นลักษณะเดิมเนี่ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ครับผมน้องบอสเยี่ยมยอดและก็เรโซแนนซ์เป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่อยากจะมีการถ่ายเทพลังงานเมื่อใดก็ตามที่ความถี่ของผู้รับกับผู้ส่งตรงกันเมื่อไหร
0: ่
1: การถ่ายเทนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดเราเรียกว่าเรโซแนนซ์โหตั้ง3แนวคิดเยอะไหม
0: เยอะ
1: โอเคแต่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นไหม
2: รู้ค่ะ
1: เยี่ยมยอดเลยแล้วเราก็ยังไปดูแบบจำลองการสั่นของแผ่นดินไหวกันด้วยตื่นเต้นไหมอันนั้น
0: ตื่นเต้น
1: สนุกเลยอันนั้นเอาละและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีให้มากมายมาค้นหากันอีกในรายการ
5: ฟิสิกส์สนุก
1: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าว มันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยก็ได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าyeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือไวน์แดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: โอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วว่าจบกันแล้วก
2: ็จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ย

0: เราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะไปให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
0: ุ
1: ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
0: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
0: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับอย่างนั้นตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
0: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
0: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
0: ครับ
2: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
0: อ
2: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
0: จะรู้สึกแบบ
2: น่ากลัวน่ากลัว
0: เชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
0: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
0: คือ
2: ล
0: ี
2: น
0: เน
2: สมันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
0: โอ้โห
2: นะอันนี้สำคัญมาก
0: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
0: ครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
0: oh
2: นะฮะ oh. อันนี้เคข้อที่3เรื่อง GMP
0: ครับ
2: Good Manufacturing Practice

0: practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมโคร

0: แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคนคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ก็ทำได้
1: กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
2: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคื อเราสามารถจะออปเปอเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
1: ้ครับผม
2: นะในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
1: ปุ่มสีแดงๆ
2: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะก่อนที่จะเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับ

0: ็ในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการสเตอริไลเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผิดข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็023185018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอกล้าเชื่อคนเตรียมต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ครับผม
2: ค่ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค่ะ
2: แล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น

0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
1: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ็ดพะโล้กันค่ะเป็นร้านที่เขาขายเป็ดพะโล้มานานหลายสิบปีแล้วนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะมีเมนูเป็ดให้เลือกกินหลากหลายมากนะคะร้านนี้เลยเฮียเล็กเป็ดพะโล้ค่ะตอนนี้เข้ามาในร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับพี่ต่ายเจ้าของร้านสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่เป็ดพะโล้แต่ว่ามีพวกข้าวขาหมูมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เห็นว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ขายแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรจริงจังขนาดน
1: ี้ไม่ได้ขายครับจริงๆแล้วแต่ก่อนขายเป็ดพะโล้อย่างเดียวอยู่ในกรุงเทพตามตลาดนัดตามโรงพยาบาลตามสถานที่ราชการต่างๆ
0: แล้วทำไมถึงมาเป็นแบบขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดกระเพราเป็ดอะไรแบบนี
1: ้ด้วยเหตุการณ์โควิดเลยทำให้เราต้องมามีร้านของเราเพราะว่าสถานที่ราชการต่างๆในกรุงเทพตอนนั้นที่เป็นช่วงโควิดเขาจะปิดหมด
0: พอมาเปิดร้านอย่างนี้แน่นอนยังมีเป็ดพะโล้ขายอยู
1: ่นี่ก็เน้นอยู่แล้ว
0: มีขายแบบเป็นตัวครึ่งตัวแต่ว่ามีพวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรสำหรับคนที่มากินเป็นแบบเป็นมื้อเป็นอะไรงั้นได
1: ้อ๋อได้ครับได้ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: ข้าวขาหมูต้มเลือดหมูกะเพราเป็ด
0: ค่ะคือมานี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเน้นเลยก็คือเป็ดพะโล้นี่แหละเดนูสั่งเป็นเป็ดจานมากินดีกว่ามีพวกอะไรด้วยใช่ไหมเห็น
1: มี
0: แบบมีไส้มีอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราสั่งมาชิมกันค่ะ

นะคะของร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนะคะซึ่งเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่ว่าที่เราสั่งมาเนี่ยอยากจะเน้นแต่เป็ดพะโล้ให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะจานแรกนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบกินเนื้อล้วนๆเนาะก็จะเป็นเป็ดสับนะคะส่วนจานนี้นะคะจะเป็นอะไหล่เป็ดแล้วก็จานนี้จะเป็นเครื่องในก็จะรวมมาเหมือนกันนะคะจานต่อมาก็จะเป็นเกาเหลานะคะอีกจานจะเป็นสำหรับจานเดียวที่เราสั่งมาจะเป็นกระเพราเป็ดนะคะเนื้อมาแบบแน่นมากนะเดี๋ยวเราชิมก่อนเริ่มจากเป็ดพะโล้กันก่อนนะคะมาเป็นเนื้อแบบหั่นคือไม่ได้บางเกินแล้วก็ไม่ได้หนาเกินด้วยนะคะอันนี้เราจะยังไม่จิ้มนะคะชิมรสชาติของเป็ดพะโล้ก่อนเนื้อเป็ดนุ่มกำลังดีเนาะไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแห้งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มมั่งน้ำจิ้มอ่ะเขาจะมี2แบบนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำส้มแล้วก็จะมีน้ำจิ้มในส่วนของที่เป็นเต้าเจี้ยวเดี๋ยวชิมแบบน้ำส้มก่อนนะคะจิ้มแล้วอร่อยมากอร่อยกว่าเดิมตัวน้ำจิ้มน้ำส้มนะคะจะมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็มันมีความหวานปลายๆนิดนึงอร่อยดีค่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดอย่างนี้เนาะเดี๋ยวลองแบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหอมหอมแบบเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันเลยพอมันกินเข้ามามันมีความเปรี้ยวๆเค็มๆหวานหวานเผ็ดนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวซึ่งปกติถ้าเรากินเราก็จะกินกับพวกแบบข้าวมันไก่เนาะแต่ว่าน้ำจิ้มจะมีความไม่เหมือนข้าวมันไก่ซะทีเดียวแค่ได้กลิ่นของเต้าเจี้ยวหอมหอมแล้วก็เข้ากันมากกับเป็ดพะโล้อันนี้อร่อยเลยน้ำจิ้มนี้นะคะน้ำจิ้มตัวเต้าเจี้ยวเนาะอันนี้เป็นเกาเหลานะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำก็จะเป็นน้ำเดียวกับที่เกาเหลานี่แหละน้ำไม่สาบเลยนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เป็ดไม่สาบน้ำไม่มีกลิ่นสาบเลยน้ำซุปนี่ออกแนวหวานเค็มปรุงง่ายค่ะแต่ว่า

ให้เรากินแบบเน้นหลากหลายเงี้ยไม่ต้องปรุงก็ได้เนาะหรือจะกินกับแตะน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยเนาะมีเลือดมาด้วยนะคะเลือดเป็ดนี่เราสั่งต่างหากเป็นจานเขาก็ขายเหมือนกันนะคะมีแบบสั่งเลือดต่างหากก็มีเหมือนกันเลือดนุ่มเลยค่ะใครชอบกินเลือดเป็ดอันนี้อร่อยเหมือนกันนะมาที่เครื่องในบ้างจานเครื่องในรวมเนี่ยจะมีกึ๋นมีไส้แล้วก็มีตับนึกว่าไส้เนี่ยกินกับเต้าเจี้ยวต้องอร่อยแน่นอนไส้อร่อยมากกรอบกรุบกรับแล้วแบบมันไม่ได้เหนียวอ่ะมันไม่ได้เหนียวมากอ่ะอร่อยดีกูแล้วกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันมากส่วนนุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินถึงก็อร่อยนี่มากระเพราเป็ดบ้างนะคะคือกระเพราเป็ดนี่มาเป็นชิ้นเลยนะคะนี่ไม่ใช่เศษเป็ดกระเพราเป็ดนี่บอกเลยว่ารสคือร้อนแรงหอมกระเพราแล้วเป็ดก็คือนุ่มรสชาติออกจัดจ้านนะคะมาที่อะไหล่เป็ดจานนี้บ้างนะคะเริ่มเทิมเลย50บาทถูกมากแทะกันแบบว่าเพลินทั้งครอบครัวมีคอมีขามีปีกแล้วก็มีตูดกินคอดีกว่าเราชอบแทะคอล่อนเลยค่ะแทะแล้วล่อนออกมาเลยมาดูราคาอาหารแต่ละจานที่เรากินนะคะบอกเลยว่ามื้อนี้ทั้งโต๊ะ300บาทเท่านั้นเองอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะเกาเหลาอันนี้50บาทนะคะชามละ50บาทเป็ดสับจานเล็กอยู่ที่จานละ100บาทอะไรเป็ดจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50บาทส่วนเครื่องในรวมจานนี้ก็50บาทเหมือนกันถูกมากกะเพราเป็ดเนื้อเป็ดคือแบบแน่นๆเลยก็จานละ50บาทเหมือนกันนะคะคือทุกจาน50บาทหมดเลยมีแค่เป็ดสับที่100บาทนะคะแล้วก็แต่ละอย่างคือจานใหญ่ให้เยอะคือคุณผู้ชมกินแล้วติดใจนะคะซื้อกลับก็ได้เขาก็จะมีใส่ถุงเอาไว้หรือเราจะสั่งเป็ดก็ได้นะคะครึ่งตัว1ตัวโดยเฉพาะอย่างช่วงศาสตร์จีนตุ๊จีนอะไรแบบนี้ทางร้านเนี่ยเขาก็รับทำเหมือนกันก็สั่งได้นะคะหรือใครสนใจอยากที่จะมาตามรอยรายการนะคะมาได้เลยร้านนี้เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งเลยนะคะแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งก็จะปิดแล้วนะคะร้านนี้จะหยุดเดือนละ2ครั้งนะคะก็คือหลังวันหวยออกก็จะหยุด1วันนะคะซึ่งย้ำอีกทีว่าถนนเส้นนี้เนี่ยก็บางคนก็จะเรียกว่าถนนสายกุ้งเนาะก็คือเส้นบางเลนลาดหลุมแก้วนะคะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปกาญจนบุรีก็จะใช้เส้นนี้ได้นะคะร้านจะตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นที่จอดรถสะดวกสบายแน่นอนถ้ามาไม่ถูกนะคะ GPS มาได้เลยว่าเฮียเล็กเป็ดพะโล้นะคะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่ถูกมากเต็มโต๊ะเลย300บาท

0: เอตโลวันนี้นะครับผู้พามาช็อปสินค้าเกษตรกันที่ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดมหาสารคามที่นี่มีผักปลอดสารอาหารท้องถิ่นจะมีอะไรบ้างตามผมมาเลยนะครับคือบรรยากาศเนี่ยตลาดก็จะแบบน่ารักมากๆนะครับก็จะเป็นแบบชาวบ้านเขาก็มาตั้งแผงกันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเต็นท์เป็นร่มกลางเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วทุกคนใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่าเป็นตลาดนัดสีเขียว
1: หมดเลย
2: ปลูกกันเองหมดเลยค่ะ
1: เพราะว่า
2: เรามีกฎกติกาว่าให้ปลูกเองแล้วค่อยมาขายไม่ให้ไปรับซื้อมาขายค่ะเพราะว่าเรามีการตรวจสอบแปลงด้วยมีการตรวจสอบผักด้วยว่าปลอดภัยจริงไหมอินทรีย์จริงไหมค่ะ
0: ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ปลูกหลายอย่างค่ะเป็น30-40ชนิดอยู่ในแปลงค่ะเราส่วนมากเราจะปลูกเป็นผสมผสานอันนี้เป็นข้อกล้าสลัดด้วยค่ะเอามาขายด้วยเพราะว่าผู้บริโภคที่มาเขาก็เอาไปปลูกเพื่อที่เอาไว้ชมเอาไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ย
0: มาเป็นต้นแบบนี้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่นะ
2: ถุงละ20บาทค่ะ
0: ถุงละ20อันนี้20หมดเลยใช่ไหม
2: 20ค่ะ
0: 20บาทนะครับ
3: ห
0: ้
3: าบาท
0: แค่โหระพากับกะเพรานะครับวางตุ้งก็มีก้านสวยๆเลยนะครับ10บาท

0: ตกแพงก็มีถุงละ10บาท
1: ปวดสารปวดสาร
0: ปวดสารใช่ไหมแม่โอ้โห10บาทนะฮะ
2: บาท
0: นี่อันนี้ดอกแ
2: คดอกแครั่ว
0: ปวดสารครั้งนี้นี่ดูก้านใหญ่ๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้ขอหยิบมาดูหน่อยนะจ๊ะ
1: จ้าสายบัวจ้า
0: สายบัวมัดละ10บาทนะครับเท่าเลยเท่าตัวพูดเลยครึ่งตัวเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยเอาอะไร
3: ปลาจ้า
0: ด้วยด้วยนี่นี่ได้อะไรมาบ้างขอดูหน่อยนี่มีคะน้าอันนี้อะไรจ๊ะ
4: พี่มากันนี่มาที่ยังฮะ
5: น้ำเต้า
3: น้ำเต้า
0: โค้งเท่าไหร่เนี่ยกันเท่าไหร
4: ่ได้เยอะนะ
0: เยอะมากเลยนะน้ำเต้ามาแบบว่า4 5 6ลูกนะครับมาเป็นกันแบบนี้10บาทมาดูร้านนี้นะครับมีของที่ผู้ไม่คุ้นตาเลยแม่จ๋าอันนี้อะไร
6: ก็มันแซง
0: มันแซงเหรออร่อยไหมมันแซงอร่อยไหม
6: อร่อยที่สุดในบรรดา
0: โอ้ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเผือกเลยอะกลิ่นเหมือนแบบเหมือนถั่วนะอร่อยนะมีความหวานนะอร่อยมันแซงนอกจากมันแซงแล้วปลาก็มีมาขายด้วยอันนี้ปลาอะไรฮะ
7: โอ้ยปลาจอบ
0: นี่ขายถุงเท่าไหร่จ๊ะ
7: ถุงละร้อยค่ะ
0: ถุงละร้อยปลาพื้นบ้านปลาตามแม่น้ำหาเองมาจากแม่น้ำชีนะครับนี่อันนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะ
8: บักลำ
0: บักลำเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ย
8: อ
0: ัน
8: คั่วแล้วก็มาแกะกิน
0: คั่วแล้วก็มาแกะกินเม็ดมันเนี่ยมันๆเลยเหรอโหอันนี้แปลกมากเลยนะครับนี่นอกจากนี้ยังมีปูนาด้วยปลาแดดเดียวปลาขาวแดดเดียวนะครับนี่ก็ทำมาขายด้วยนะครับหอยเชอร์รี่ก็มีอันนี้ถุงละ50บาทมาดูร้านนี้นะครับไม่แวะไม่ได้เลยทำไมคะน้ามันอวบขนาดนี
9: ้ทำไงคะ
0: เขาเรียกพันอะไรจ๊ะ
9: คะน้าหวานเห็ดหอมค่ะ
0: พี่สาวบอกว่าดูนะคะแมลงมีหนอนกินนี่แปลว่า
9: เพราะว่าให้วัวกินด้วย
0: เออพอผักที่มันแบบปลอดสารเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลงเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้ความธรรมชาตินะครับกำเท่าไหร่จ๊ะ
9: 20ค่ะ 3,050 จ้าน
0: อกจากคะน้าแล้วนะครับยังมีนี่ร้านนี้ขายเป็นห่อหมกก็มีนะครับอันนี้มีหมกอะไรบ้างคะเนี่ย
9: นี่ปลาป้อมนะคะปลาใหญ่จ
0: ้
9: าปลาดุกค
0: ่
9: ะอันนี้ปีใส่หมู
0: โอ้โหหลากหลายมากเลยนะครับห่อละ20บาท
9: 3,050
0: ด้วยขายสนั่นว่อนไหวมากเลยนะครับที่นี่นะนอกจากมีผักสดมีผลไม้แล้วแน่นอนของกินนะครับก็มีทำมาวางขายด้วยต้องแวะดูนี่หน่อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับอันนี้คือปิ้งมาให้แล้วเรียบร้อยโรยเกลือด้วยอันนี้คือกินได้เลย
10: กินได้เลยค่ะ
0: คือเป็นไม้แบบนี้เท่าไหร่จ๊ะ
10: อันละ20บาทจ้ะ
0: 20บาทนะครับปูนาถ้าใครหาแบบมื้อเช้านะมาที่นี่ก็มีเหมือนกันมีอะไรบ้างจ๊ะหน่อไม้อันนี้อะไร
11: หน่อไม้ค่ะลาบหมูกันไก่บ้าน
0: ลาบปู
11: ขน
0: ุ
11: น
0: เหร
11: อ
0: ซุปขนุนนี่ไงพูดไปก็น้ำลายไหลไปอย่างโซนตรงนี้นะครับช่วงกลางๆตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งของคาวของหวานกับข้าวเนี่ยให้มาเลือกซื้อกันได้นะครับมีขายเยอะเลยหลายร้านนะครับจากที่ผู้มาเดินตลาดนัดสีเขียวนะฮะต้องบอกเลยว่าชอบมากบรรยากาศน่ารักพ่อค้าแม่ค้าน่ารักนะครับและแน่นอนสินค้านี่นะมีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นผลไม้ในสวนแล้วก็มีพวกอาหารนะอาหารพื้นบ้านนี่คือรสมือแบบคนพื้นที่จริงๆนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือของตามฤดูกาลก็มีอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวนี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนี้ก็ผมก็อยากให้มาอุดหนุนสินค้าเกษตร

0: ของชาวบ้านกันเยอะๆนะครับอย่างน้อยนี่เป็นกำลังใจนะอย่างที่สองคือได้ปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยตั้งใจปลูกตั้งใจทำให้ผักผลไม้ของเขานะครับปลอดสารแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคกินแล้วก็ปลอดภัยด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาช้อปสินค้าเกษตรแบบปลอดสารนี่มาได้เลยเปิดวันพุธกับวันอาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะตลาดเริ่มวายและอยู่ที่สวนศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามยังไงก็มาอุดหนุนชาวบ้านกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือกุหลาบจากอำเภอพบพระจังหวัดตากในสวนเด็ดเอตโลวันนี้ครับ
1: ตอนนี้ผู้พาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่แหล่งเพาะปลูกกุหลาบเพื่อตัดดอกขายครับซึ่งบริเวณอำเภอพบพระจังหวัดตากที่เราอยู่กันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกกุหลาบตัดดอกกันเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในบ้านเราและในทุกๆเช้านะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของการตัดดอกกุหลาบของพี่ๆคนงานครับ
2: เดินเข้ามานี่คือ2ข้างทางนี่คืออยู่ในร่องสวนเค้าเรียกอะไรร่องสวนกุหลาบเลยใช่มั้ย
3: ครับผม
2: อย่างที่สวนเราเนี่ยคือปลูกเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
3: นี่พันธุ์แกงกะหราสีแดงในเวิร์คโน้นเป็นสีชมพูเรดดี้พิงค์
2: ที่ไร่ของเราเนี่ยมีอยู่2สีคือสีแดง
3: กับสีชมพู
2: กับสีชมพู
3: สีแดงจะรักษาง่ายกว่าแต่มันไม่ดกชมพูมันจะดกกว่าสีแดงเนี่ยมันจะแตกช้าแล้วก็กินปุ๋ยเยอะ
2: ฮะ
3: แต่ราคาแพงกว่าเขา
2: คือตรงนี้เราจะอยู่ในไร่ที่เป็นแกงกะหรา
3: ครับผม
2: สีแดง
3: ครับผม
2: แดงแบบแดงสวยมากเลยนะ
3: ครับผม
2: คือเหมือนเป็นแดงที่เราคุ้นตากับกุหลาบที่เป็นสีแดงแบบนี
3: ้ครับผม
2: ซึ่งมันก็มีหลายพันธุ์ใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
2: ที่เป็นสีเนี้ย
3: ครับ
2: แล้วทำไมเราถึงเป็นแกงกะหราล่ะ
3: เพราะมันพันธุ์นี้มันไร้หนามแล้วก็ใช้งานง่าย
2: นี่นี่นี่จริงๆด้วย
3: มันสังเกตหนามหนามไม่มี
2: ไม่มีหนามนี่ดูดได้เลย
3: การตัดการห่อการจัดงานหรืออะไรเนี่ยทางคนซื้อเนี่ยจะต้องการ
2: ใช
3: ้งานง่าย
2: คือตรงนี้เราปลูกมันเยอะแค่ไหนครับ
3: ตรงนี้20ไร่อ
2: ่ะ20ไร่เรานี่เป็นกันกะหราเท่าไหร่ครับ
3: ครึ่งนึงสีชมพูครึ่งนึง
2: สิบ10
3: ครับ
2: อ๋อแล้ววิธีการดูแลมันยากขนาดไหนครับเนี่ยผู้เห็นต้องมีแบบสปริงเกอร์นี่คือแบบ
3: ใช
2: ่ทั่วไปหมดเลยนะต้องการน้ำเยอะฮะหรือไง
3: ต้องการน้ำเยอะเพราะต้องการอุณหภูมิด้วยให้มันเย็นบางทีตอนบ่ายมันจะร้อนช่วยความชื้น
2: เนี่ยผู้จะบอกว่าผู้ก็เคยซื้อต้นกุหลาบไปแบบเยอะเลย
3: ใช่
2: จะไปปลูกกะไว้ที่บ้านแบบว่าพึบ
3: ๆใช
2: ่เท่ๆตายเรียบตายเรียบมันยากนะ
3: ยาก
2: มันโหจุกจิกมากเลยมันต้องดูแลยังไงครับ
3: ใช่ถ้าซื้อไม้กระถางไป2เดือนเราก็ตัดได้แหละที่ไม้ขายทั่วไปตามร้านนะแต่มันจะอากาศเราไม่ได้ดิเพราะอากาศที่นี่มันเย็นความยาวมันได
2: ้หมายความว่าไงความยาวได้คืออะไร
3: ความยาวคือก้านจะยาวความเย็น
2: ยิ่งอากาศเย็น
3: ยิ่ง
2: ทำให้ก้านยาว
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นทางเหนือเลยปลูกเยอะ
3: ใช่แล้วอากาศต้องนิ่งด้วยนะอย่าร้อนมากกลางวันเนี่ยอยู่ระดับ20ฝ่ากลางคืนอยู่ระดับ10ฝ่านี่สวยเลย
2: อย่างใน1ปีเนี่ยช่วงไหนฤดูไหนที่แบบกุหลาบมันออกดีที่สุด
3: ก็ช่วงเข้าหนาวช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาที่เรียนเต็มที่ที่เหลือก็
2: เก็บเกี่ยวกอบโกยกันได้เดี๋ยวขอลองตัดดูมั่ง
3: ใช่
2: สอนหน่อยได้ไหมผู้เห็นพี่คนงานเขาตัดกันปุ๊กปักปึ๊กปักโอ้เดี๋ยวก่อนนะกรรไกรนี่ก็แปลกนะครับนี่คือนอกจากปกติเราจะเห็นเป็นแบบตัดแบบนี้แต่ตอนนี้จะมีอันนี้มาด้วย
3: มีคีบมันไม่หล่นเราก็ดูเลย1 2 2หูพอแล้วตัดเลยเอาไว้ให้แตกต่ออ
2: ย่างนี้
3: ใช
2: ่โอ้แล้วเราก็จะได้มาแบบนี้เลยอ๋อ
3: ใช่
2: คือจะไม่ใช่ตัดเป็นกุหลาบที่บานสวยมาแล้วไม่ใช่จะเป็นตุ่มแบบนี้มีกลีบ
3: มาไม่กลีบอ้านิดนึง
2: เพื่อที่จะ
3: การขนส่งดอกไม่ช้ำด้วยแล้วก็มันไม่บาดมากถึงขนส่งก็คนผู้ชายก็กำลังดี
2: คือถ้าเลือกตัดที่มันบานอยู่แล้วสวยๆเนี่ย
3: ใช่
2: ไปถึงนั่นก็คือเรียบร้อย
3: ปักได้วันเดียวทิ้งเลย
2: เออ
3: ถ้าไปซื้อแบบนี้ไปก็ปักได้แบบอาทิตย
1: ์กุหลาบตัดดอกที่ขายพร้อมกับก้านนั้นพี่อนันต์

0: ว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบโดยจะวัดกันตามความยาวของก้านดอกการดอกที่ยาวและสมบูรณ์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไม้ใหญ่ซึ่งสามารถขายได้ราคาดีกว่าเพราะสามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายนั่นเองครับ
1: นี่คือไม้ใหญ
2: ่ครับผม
1: อันนี้คือไม้รอง
2: ครับผม
1: ดูจากตรง
2: ก้านความยาวและความอวบความใหญ
1: ่ครับโอ้อันนี้สูงขึ้นไปเลยนะ
2: ครับยาวกว่าประมาณ4ใบ5ใบก็คือเป็นไม้ใหญ่แล้ว
1: ไม้ใหญ่แล้วอันนี้ไม้กลาง
2: ครับผม
1: ดูจากตัวลักษณะของก้านนี่นะครับอันนี้คือใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะแล้วยาวกว่าด้วยนะฮะแล้วส่วนใหญ่ไม้ใหญ่นี่เขาก็คือเขาจะคัดไปทำอะไรกัน
2: โรงแรม
1: แต่ถ้ายังกลางๆอย่างนี้ก็คือง
2: านวัดแก้บน
1: อ๋อราคาก็จะแตกต่างกันไป
2: ใช่แต่มันก็ประมาณอีก3วันถ้าไปกรุงเทพปุ๊บมันจะใหญ่กว่านี้อีก2เท่าเพราะไปเราอยู่อากาศเย็นไปอยู่อากาศร้อนมันก็มันจะขยายของมันเอง
1: ให้ดูเลยเหลือบไปเห็นพอดีนี่คือบานออกมาจะเป็นแบบนี้นะต้นเดียวกันเลยจากเล็กๆแบบนี้นะไปขนาดนี้นะ
2: ใช่
1: โอ้โหคือพอถ้าตัดแบบนี้ไปนี่ถึงกรุงเทพก็คือจบแล้ว
2: ใครไม่ใครซื้อ
1: ไม่มีใครซื้อแล้วล่วงโรยไปเลยนะฮะ
0: นอกจากที่จะตัดพร้อมกับก้านยาวๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับก้านที่ความยาวไม่ได้ขนาดแต่ดอกมีความตูมที่เหมาะสมแล้วทางสวนเนี่ยก็จะตัดเอาแค่เฉพาะดอกเพื่อขายสำหรับนำไปร้อยมาลัยครับ
1: แปลงนี้นี่เป็นสีชมพูแบบละมุนสวยเลยนะคือลักษณะดอกนี่เหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าลักษณะที่แตกต่างชัดเจนเลยคือก้านจะมีหนามก็จะเป็นที่นิยมน้อยกว่าก
2: ว่าสีแดง
1: กว่าสีแดงด้วยความที่มีหนามด้วยแล้วที่พี่ธนันบอกว่ามันจะดกกว่านี่ดกจริงนะ
2: แตกง่ายปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เยอะ
1: ง่ายกว่าในการเลี้ยงดู
2: ในการเลี้ยงดู
1: แต่ราคา
2: ถูกกว่า
1: หน่อย
0: การตัดและเก็บดอกกุหลาบนี้นะครับจะทำกันตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้าเป็นต้นไปเนื่องจากอากาศยังมีความชื้นและความเย็นแต่ถ้าหากว่าเก็บช่วงสายที่มีแสงแดดออกแล้วแสงแดดที่แรงนะครับจะทำให้กลีบของดอกกุหลาบนั้นบานและนำไปขายไม่ได้นั่นเองครับดอกกุหลาบทั้งแบบตัดรวมก้านและแบบตัดดอกสำหรับไปร้อยมาลัยที่เก็บมาทั้งหมดในวันนี้นะครับจะถูกนำไปรวบรวมและคัดแยกไซส์ก่อนจะส่งไปที่ลงต่อไปซึ่งขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน10โมงเช้าเท่านั้นครับและดอกกุหลาบเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำมามัดกำและจัดเตรียมสำหรับส่งให้ลูกค้าหรือร้านดอกไม้ต่อไปครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อกุหลาบสวยๆแบบนี้นะครับทางพี่อนันต์ก็มีหน้าร้านอยู่ที่ปากคลองตลาดสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับ
3: มาซื้ออะไร
4: นี่แล้วเนี่ยพวกนี้นอนน่ะ
3: หรือว่านี่คือเจ้าของตลาด
4: บูแมน
3: บูแมนโอ้ยขอพรอะไรได้ไหมปีใหม่แล้ว
4: รวยๆแข็งๆแห้งๆ
3: ชอบตรงแข็งๆไงแข็งแรงนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอิร์ธมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศ

0: แบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พบการผจญภัยตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โค้ดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำสามสิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทำใจที่ทำ
0: อะไรอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่สองปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำสามสิ่งเนาะหนึ่งก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะสองก็คือคิดตามนะครับสามก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทาง
0: คิดในแต่ละทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
4: ก็คือการที่เราเอาของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
2: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
5: เป็นกล้วยใส่ไอ
6: เป็นก้านไอ้กล้วย
0: ก้านกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมงั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่ามีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะ
2: กล้วย
6: นม
0: ในตู้เย็นมี
2: ไอศกรีม
0: รส
6: ช็อกโกแลต
0: มีหนึ่งอย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
2: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอร์รี่มีอะไรอีกนะ
2: แล้วก็เชอร
0: ์รี่ต้องใส่ไหม
2: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทายวิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
7: ร
0: ู้
7: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
2: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
2: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
2: พอ
0: คิดว่าพอไห
2: ม
0: มีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามีหกอย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีม

0: แบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไรโอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับเราลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
1: ผมก็เจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับเขียนลงไป
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: เขียนสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเขียนตรงไหนก็ได้ครับเขียนตรง question mark เนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question mark เลยครับใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลง
3: มันไม่ใช่
0: คว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ได้แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยไม่มีแล้วช็อกโกแลตอ่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชิญให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
2: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
2: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
2: จริ ง
0: จริงนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
2: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
2: ยังไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับ

0: ง่ายๆเลยทําได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่มั้ยแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยเหรอ
1: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่มั้ยนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่มั้ยแล้วก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
1: ้
2: ไม้
1: นี่จบเ
0: ด็กเดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะแล้ว1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
1: ไม้ผมเล
0: ือกไม้ไม้เหรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
1: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
1: ขา
0: ขาเก้าอี้นะครับผม
1: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเคครับ
1: บอก
0: หนึ่งหนึ่งคำตอบครับเชิญ
1: บ
0: อกขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับบอกนั่ง
1: บอกนั่งลวด
0: โต๊ะหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ้ตะไคร้ตรงไหนตะไคร้พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจโต๊ะหน้าหนึ่งคำตอบครับยังเหลือไหมเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
1: ที่พิง
0: ที่พิงตรงนี้ใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วมีอะไรอีกไหมหรือหมดแล้ว
1: เลข
0: เลขเลขทำอะไรครับ
1: น็อต
0: ฮะ
1: น็อต
0: น็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ้าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญ
1: สปริ งที่เป็นเหล็กที่มันไม่ที่มัน
2: บนเก้าอี
0: ้สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
1: ้ใต้เบาะครับ
0: ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
1: เตียงอะสปริงครับมันเด้งด้วยเหรอ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่มั้ยรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่มั้ย
1: แกะแล้วม
0: า
1: ด
0: ู
1: แล้ว
0: มันบางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่เ
2: นื้อแหวนเขาบอก
1: ล
0: ิ
1: บบ
0: ิ้
1: นลิบบิ้น
0: ลิบบิ้นลิบบิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงนี้มันแ
0: ตกประมาณนี้โอเคหมดแล้วเนาะลิบบิ้นโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังเดี๋ยวนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้ไหมแล้วมาที่เราดีไหมมาเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือ

0: โต๊ะนี้ครับให้ชี้ก่อนแล้วตอบไฟส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เหล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถ
0: เดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
2: กระจกเอาไปแล้ว
3: ขวดเก็บมา
0: เดี๋ยวรอก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
2: สี
0: ติ
2: ดทางรถแต่ครับชื่อ
0: โครงรถใช่ไหมโครงรถ
2: ขวดเก็บน้ำที่
1: เช
2: ื่อ
1: ก
2: ับ
1: พวงมาล
2: ั
1: ย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
2: ถังใส่น้ำมัน
0: เอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
2: เครื่องยนต์
0: ฝั่งนี้ก่อนโอ้มันมีเยอะมากเลยทีเชอร์
2: แตร
0: สปริง
2: น็อต
0: อ่ะตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทำรถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม
2: แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเคคราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหมถ้าตอบถ้ารู้นะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะฉันคืออะไรนะครับที่จะบอกส่วนประกอบนะฉันคือยังไม่บอกเลยจุดๆๆนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะฉันคือฉันมีขา2ขาเอามือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะฉันมีขา2ขา
2: 2ข้างจ้ะเอาไปเด
0: ิน2ข้างขออภัย
2: เอาไปเดิน
0: ฉันมีเชือกผูกขาฉันไว
2: ้ห้ามเลย
0: มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
2: ไม่เอาย
0: ังไม่เอาอ่ะอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อน
2: ฉันบอกว่าต้องทำอะไรสุดอะไรไม่ต้องตอบให้กินต
0: ่อฉันมีกระจกใสติดตัว
2: รถไม่มีเชือกสิ
0: หมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแน
2: นมันมีเช
0: ือ
2: กม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ได้อ
0: ะไรฮะ
2: เดินไม่ได
0: ้ของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบนับ10
2: คุณมีเชือก
0: 9
2: คนมีคนอะไรอ่ะ
0: 8 7ตอบเลยครับ
2: กะ
0: หก
2: ไม่ใช่
0: ห้าร
2: องเท้า
0: ไม่ใช่สี่สามสองหนึ่งนักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
4: อะไรอ่ะ
0: นัดเว้นตา
2: น่ามีขามันไม่ใช่ขา
0: ขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
2: เดี๋ยวเว้นตาไม่รู
0: ้นี่อ่ะต่อไปอีก1อันพร้อมยังขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
2: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
2: หม้อครับ
0: หม้อถูกไหม
2: ก็จะตอบอย
0: ู่
2: แล้วอ่ะ
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผม

คเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายเพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคมั้ยนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันอ่ะยกตัวอย่างสมมุติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตรงนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ

0: ขียนไม่ออกมาหาที่หาคุณครูนะครับเดี๋ยวคุณครูบอกให้นะฮะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับมีกี่ข้ออะครับเขาเป็นที่แ
0: บบไม่ไปจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับ
1: ทีเชอร์ครับเหมือนคำ
0: ลองต้องระบุครับเขียนชื่อด้วยเนาะเวลาเพื่อน

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีคำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกคำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะแต่ว่าใครสามารถใช้คำใบ้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของ

นั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอ่ะอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้อันที่3อันข้อคำใบที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3คำใบถ้าเราเลือกคำใบที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดขาดและสุดท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายเราลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟอะไรเอ่ยฉันมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิดฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้กับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นทับทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบก่อนและใครจะเป็นคนทายพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะต่อจงเพียงพอที่ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเคเ

0: ทุกคนยกมือขอดูมือขอดูมือสัญญาณของเราคนหาวอยู่พี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนเรายกมืออยู่พี่ปูนครับยกมือครับโอเคเอามือลงครับโอเคนักเรียนนะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะทุกคนสามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาก่อนเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของนะครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทิชเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครับสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแยก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ักพวงมาลัยหักเคยไหมเคยไหมอะไรนะ
2: พวงมาล
0: ั
2: ยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: กระจกแตกขับได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ยากเนาะขับยากขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อนแอร์เสีย
0: แอร์เสียมีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหม
2: ร้อนเต็ม
0: ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เป็นอะไรบ้างครับแสดงว่าเคยใช่ไหมเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: นี่แหละ

0: ี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
1: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับทำไอศกรีมนั่นแหละเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับCLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะโพสต์วิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ที่เชื่อบอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าเทเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับแล้วทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครั

0: เราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับ2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เลือกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นการรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนี่คือเราวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันก็คือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาทีเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เองเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟนะส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาดถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟนะครับแล้วมีปัญหาอื่นๆหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบังแสงปัญหาของตัวบังแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำข้าวข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าว มันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรดยีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: อ๋อโอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
2: ็จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
3: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
3: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
3: ครับ
2: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
3: ครับ
2: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าว

0: ข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
2: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้อไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็จะ
1: จะรู้สึกแบบ
2: น่ากล
1: ั
2: วน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่สี่กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
2: ล
1: ี
2: น
1: เ
2: นี่ยประมาณก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
2: อันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
2: นะฮะ
1: oh.
2: อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
1: ครับ
2: Good Manufacturing Practice อ
1: ัน
2: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
2: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
2: มันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
2: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
2: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
2: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามาน
1: ะ
2: นี่เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
2: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อ ยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
2: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
2: ผมกำลังมองผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
2: โอเค

0: ็นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอีกอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องแล้วก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุษเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือ ถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดง
1: ๆปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเค้าเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะ

0: ระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียลพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชันนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก
1: ็
0: คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
1: วา
0: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
0: ับ
1: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02 318 5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02 318 5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอว่าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ครับผม
2: ค่ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่น ผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอส

0: รือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน
1: ่ๆมันยังไงอ่ะ
2: เอามาจากไหนหรออ
3: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
2: ไปอยากรู้อยากรู้
3: นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
3: เอาเลยไอ้ดีแล้ว
4: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
2: โอ้ยทำไมพี่น้อยที่สุดเลยล่ะ
3: เฮ้ยเป็นไงอยู่
2: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
5: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
2: อ๋อ
6: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
2: ว่าอะไรคะ
7: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
2: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ Worldwide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
4: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
2: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ผงซักฟอกครับ
2: เพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
2: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
6: จะหนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
2: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
2: อ๋อคิดดีคิดดี
7: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
2: ฟองเต็มไปหมดเลย
7: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
2: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
4: เย้เ
2: ปล่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ
7: ่
2: ะ
7: ได้เลย

0: ยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ
0: ถ้าพร้อม

0: ดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มพัฒนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: แตก
0: ให้กำลังใจกันสุดๆ
1: แตก
0: ว้าว
1: ไ
0: ป
1: แ
0: ตกรอบที่2รอบที่2
1: แตก
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุ่น
1: แตกต้องแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
1: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่สองค่ะ
1: แตก
0: ว้าวกลางกลางกลางกลาง
2: นี่ก็
3: หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆสูดลมด้วยโอเค
4: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใช่อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมาก
3: สู้สู้นะ
0: เอ้ยเอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์อัจฉริยะอัจฉริยะสรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
5: ของหนู
4: ของผม
0: ของหนูใครใครใคร
1: ใหญ่ที
0: ่สุดเดี๋ยวตัดสิน
3: ของหนู
0: ของสรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
4: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
4: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
4: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
4: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ๋อโอเค
4: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
6: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
6: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเดียว
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
3: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆเ

0: างมือเลยเช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: อู้
0: ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงเอ้ย
1: ลุกมี
3: เขาดวงผมนะครับเห็นไหม

0: เห็นไหม
1: ฮะอะไรอ่ะ
0: เป็นล่องหนรู้รู
1: ้นั่นเหรอ
2: ว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะ
0: เป็นไง
3: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
0: ใหญ่ไหมล่ะ
3: ไหนครับ
1: ใหญ่ใหญ่
0: มันล่องหนครับมันล่องหน
3: เอามันล่องหน
0: นี่ล
3: ่
0: องหน
3: โอเคยอดมากตบมือเย้มาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือลุ้นลุ้นผลคือของน้องธนาค่ะของน้องธนาเป็นฟองที่ได้จากอะไรคะ
4: สบู่ค่ะ
3: เป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
4: แชมพู
3: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
0: ใหญ่สุดๆเลย
3: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเดี๋ยวว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปเด็กใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วย
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ญ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: 1 2 3

0: ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อมั้ย
0: เชื่อค่ะ
1: เออเชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่าค่ะมา

0: นผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: แน
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อย

0: ลอยค่ะ
1: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
2: แชมพูครับค่ะ
1: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
1: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
1: คิดเหมือนมากเลย
5: แต่หนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
1: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
1: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่าออกมาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
1: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
1: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไรโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เปรี้ยวค่อยเฉลยนะคะเดี๋ยวพี่เปรี้ยวเล่นอันนี้ก่อนฟองใหญ่ยักษ์ค่ะ

้ำผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะเทน้ำลงไป

0: ซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกลีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กลีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วเราก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกลีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้โอ้ยมันแข็ง
5: หรือเปล่าแข็งข้างในอ
3: ่
5: ะ
3: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
1: หมดแล้ว
3: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือ1ในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
3: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
1: เหนียวเหนียว
3: แล้วพอเอาไปละลายกับกลีเซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2อย่างนี้
1: ดีมากค่ะ
6: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
7: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: อ๋อ

0: เรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเนาะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปี้ยวอะคะ
0: พี่เปี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ที่หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: แล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: ใหญ่ยักษ์กันแล้วและอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องใหญ่ยักษ์ตามไปด้วยเริ่มโอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะ
1: เรียบยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ณยามดึกในสวนแห่งหนึ่งเหล่าแมลงตัวจิ๋วต่างนอนหลับกันอย่างสบายใจแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ชักช้าอยู่เพราะมัวแต่มองดูดวงดาวทันใดนั้นดวงดาวก็สว่างโชติช่วงขึ้นมามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและกล

0: วันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสแถมยังมีแดดอุ่นๆจากดวงอาทิตย์ถูกใจทั้งคนแล้วก็ดอกไม้แน่นอนเลยครับช่วงกลางวันแบบนี้ถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็จะเจอกับดวงอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆต่างๆมากมายเลยครับแต่พอตกถึงตอนกลางคืนแบบนี้นะครับท้องฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมีทั้งความมืดมิดน่าค้นหาท้องฟ้าที่เคยเงียบเหงาแล้วก็ว่างเปล่าในตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายเลยล่ะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าดวงดาวที่เรามองเห็นอยู่บนท้องฟ้ามากมายเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็มีดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ครับดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองแล้วก็มีอยู่ไม่มากเลยครับแค่5ดวงนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็มีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ครับโลกของเราเองก็เป็นดาวเคราะห์นะครับส่วนดาวฤกษ์นั้นนะครับเป็นดาวที่มีความร้อนแล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองครับเป็นดาวที่จะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับสิ่งที่น้องๆเห็นอยู่บนท้องฟ้าระยิบระยับนั่นน่ะนั่นน่ะคือดาวฤกษ์นั่นเองครับดาวฤกษ์นะครับปกติแล้วจะอยู่ห่างไกลออกไปจากโลกของเรานะครับเราจึงเห็นดาวฤกษ์เนี่ยเป็นจุดเล็กๆอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงระยิบระยับแต่ก็มีดาวฤกษ์อยู่ดวงนึงนะครับที่อยู่ไกลโลกมากกว่าดาวดวงอื่นๆเราจึงสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองเอ๊ะแต่ทำไมเรามองไม่เห็นดาวฤกษ์อื่นๆตอนกลางวันเหมือนกับดวงอาทิตย์ล่ะครับแล้วต้องรอให้ตกกลางคืนก่อนถึงจะเห็นดาวฤกษ์เหล่านั้นน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับจริงๆแล้วดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ที่เดิมตลอดเวลาเลยไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนตอนกลางวันแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนนะครับแต่เหตุผลที่เรามองไม่เห็นดาวฤกษ์ในตอนกลางวันก็เป็นเพราะแบบนี้ครับตอนนี้พี่กดเปิดไฟฉายแล้วนะครับแต่เรามองไม่เห็นไฟที่ออกมาจากไฟฉายนี้เลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไฟฉายนี้ทำให้ห้องสว่างขึ้นด้วยเพราะว่าเราอยู่ในห้องที่มีแสงไฟขนาดใหญ่เปิดอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเราปิดไฟดวงใหญ่แล้วก็จะสามารถมองเห็นแสงจากไฟฉายแบบนี้ครับซึ่งสว่างจากดวงอาทิตย์เวลากลางวันนี่นะครับก็เปรียบเสมือนกับดวงไฟดวงใหญ่ในบ้านของเราซึ่งมันสว่างมากจนกลบแสงจากดาวฤกษ์ดวงอื่นๆครับทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดาวฤกษ์อื่นๆได้ตอนกลางวันนั่นเองนะครับแต่พอตกกลางคืนเวลาที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นดาวฤกษ์ส่องแสงระยิบระยับสวยงามบนท้องฟ้าแบบนี้แหละครับดาวฤกษ์เหล่านี้นะครับจะอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่คนเราเนี่ยจะจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆนะครับน้องๆล่ะครับเคยสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นรูปร่างต่างๆอะไรหรือเปล่าเอ่ย
1: คำถามโลกของเราเป็นดาวประเภทใดดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หรือดาวหางใช่แล้วโลกเป็นดาวเคราะห์1ใน8ดวงในระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3มาลองคิดกันต่ออีกสักคำถามหนึ่งดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีชื่อว่าอะไรดาวคานอปุสดาวซิริอุสหรือดาวอาร์คตูรุสคำตอบก็คือดาวซิริอุสยังไงล่ะดาวซิริอุสหรือกลุ่มดาวสุนัขใหญ่

0: อยู่ห่างจากโลกมากถึง 8.7 ปีแสงและมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง26เท่าเลยนะ
1: เศษเหล็กรูปร่างแปลกๆในสวนของพวกเรานั่นมันอะไรกัน
2: โหนั่นสิแล้วก็มีเจ้าตัวแปลกๆมาด้วยนะ
3: แปลกจริงๆด้วยอ่ะหน้าตาแปลกมากเลย
4: น่ากลัวจังตัวอะไรเนี่ย
1: มันช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูลึกลับจริงๆทำไมมาอยู่ในสวนของเราล่ะ
2: มันต้องมากำจัดพวกเราแน่
4: ๆมันจะมายึดสวนพวกเราหรือเปล่า
2: หรือมันจะทั้งกำจัดพวกเราแล้วก็ยึดสวนของพวกเราไปด้วย
3: เฮ้ยจริงหรอคงไม่มั้ง
4: น่าแปลก
2: หยุดก่อนทุกคนโปรดอยู่ในความสงบกันก่อน
1: ตัวเองนั่นแหละเสียงดังที่สุดเลย
2: เจ้าพวกตัวประหลาดหน้าตาน่าเกลียดที่จู่ๆก็มาโผล่ในสวนของพวกเราสร้างความลำบากและทำให้ฉันพวกเรารำคาญตารำคาญใจพวกนั้นเรามาวางแผนในการขับไล่พวกมันกันไปเถอะมิตรสหายที่รัก
3: แต่พวกเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เป็นพวกชั่วร้ายแค่หน้าตาอาจจะแปลกๆไปสักหน่อย
1: มาดีหรือมาร้ายเราก็ยังฟันธงไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรดีกว่าอย่างน้อยความแปลกของพวกมันก็น่าสนใจต้องศึกษาไว้สักหน่อย
2: งั้นพวกเราก็มาเริ่มการวิเคราะห์กันว่าพวกมันจะมาจากดาวดวงไหนดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลจากโลกของเราหลายกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลากหลายตามรูปร่างการเรียงตัวของมันอย่างเช่นนี้กลุ่มดาวไถเป็นดาว3ดวงเรียงกันกลุ่มดาวค้างคาวที่พอลากเส้นแล้วก็ดูเหมือนปีกค้างคาว
1: ฉันเคยเห็นมันตัวนึงมันดูเหมือนหมึกมากฉันคิดว่ามันน่าจะมาจากกลุ่มดาวคนแบกหม้ออันนี้นะ
3: แต่ตัวที่ฉันเห็นมามันไม่เหมือนหมึกนะมีน่าจะใช่หรอก
4: ดูไปพวกมันก็เหมือนกิ้งก่านะน่าจะมาจากกลุ่มดาวกิ้งก่าคาเมเลียนหรือเปล่าก
3: ิ้งก่าเหรอไม่เห็นเหมือนเลยนะแต่ถ้ามันเป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนั้นจริงอ่ะเราอันตรายแน
2: ่เอาล่ะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเจ้าพวกตัวเหม็นสกปรกพวกนั้นมันคงไม่ใช่มาจากไหนนอกจากกลุ่มดาวแมลงวันนี่แน่ๆอยู่ที่นั่นมันคงโดนรุมตอมทั้งวันเพราะความเหม็นเน่า
3: จริงเหรอฉันยังไม่เคยดมพวกมันเลยนะเลยไม่รู้เรื่องกลิ่นน่ะนายคงดมมันมาอย่างดีเลยสินะ
5: สวัสดีชาวโลกฉันคือออกโตผู้นำคณะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีวันนี้ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนพวกนายสิ่งมีชีวิตอันต่อยต่ำน่าเกลียดยกเว้นเธอผู้งดงามพอๆกับพวกเราจ้ะพวกเรานั้นมีทั้งความฉลาดความเก่งกาจและแข็งแกร่งที่สุดเดินทางมาจากดาวซิริอุสในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ที่เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนพวกเจ้าจงมาปรนิบัติพวกเราให้สมเกียรติ
1: ถ้านายมาจากดาวฤกษ์ที่สว่างและร้อนแรงที่สุดทำไมพอมาอยู่บนโลกที่อุณหภูมิแค่30กว่าองศาแล้วมีเหงื่อออกเต็มเลยล่ะ
2: แท้ที่แท้ก็พวกลวงโลกกลับไปที่ดาวยิ่งใหญ่ของพวกแกเลยสิที่นี่ไม่ต้อนรับพวกแกไป
5: ว่ายังไงนะนี่แกบังอาจ
2: แกสิหุบปากไปเลย
3: ใจเย็นๆก่อนทุกคนช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากจริงๆแหละฉันว่าเราไปกินไอติมกันให้สดชื่นดีกว่าใครอยากกินตามมาเลยนะตามมาตามมา
5: ฝากไว้ก่อนเถอะพวกนายจะต้องมาเป็นทาสฉันขอไปด้วยคนนะคนสวย
1: ป้าอำนาจบ้าผู้หญิงเหงื่อออกเยอะ

อย่างที่เรารู้กันไปนะครับว่าดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ว่าดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแต่เราก็สามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าดาวเคราะห์เนี่ยมันมีตัวช่วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวช่วยของดาวเคราะห์คืออะไรด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเหล่านี้ครับเราเจาะรูที่ด้านข้างของลังกระดาษ3รูแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะที่ด้านบนอีก1รูแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะใส่ไฟฉายเข้าไปตามรูที่เจาะไว้นะครับ

0: ไฟฉายกระบอกใหญ่นี้คือดวงอาทิตย์ส่วนไฟฉายกระบอกเล็กคือดาวฤกษ์อื่นๆในกล่องคือท้องฟ้าในตอนกลางคืนซึ่งเราสามารถมองเห็นแสงไฟจากไฟฉายอันเล็กหรือดาวฤกษ์ได้เพราะมันมีแสงสว่างออกมาจากตัวของมันเองแต่ถ้าเป็นลูกบอลหรือว่าดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองล่ะครับว้ามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าโชคดีที่ท้องฟ้าของเรามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์อยู่ร่วมกันเมื่อดาวฤกษ์ส่องสว่างก็จะทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยการที่แสงจากไฟฉายตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราทำให้เรามองเห็นลูกบอลต่างๆในความมืดก็เหมือนกับการที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงตกและสะท้อนเข้าสู่ตาของเราทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ต่างๆที่ไม่มีแสงในตัวเองได้นั่นเองเพราะว่าโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างช้าๆนะครับเราจึงเห็นกลุ่มดาวเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันเวลาแล้วก็ฤดูกาลถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะสังเกตการท้องฟ้าแล้วก็น้องๆจะต้องรู้จักทิศทั้ง4ซะก่อนครับโดยเราต้องอาศัยเข็มทิศเป็นตัวช่วยนั่นเองแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเข็มทิศนะครับไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเรามีวิธีการสร้างเข็มทิศด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่หาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนำเข็มหรือคลิปลวดหนีบกระดาษที่กางออกให้ตรงๆเหมือนกับเข็มแล้วนำแท่งแม่เหล็กมาถูแบบนี้จากนั้นเอาไปวางไว้บนวัตถุที่เบาๆเช่นโฟมที่ลอยน้ำได้แบบนี้ลองสังเกตดูดีๆนะครับไม่ว่าเราจะพยายามหมุนเข็มไปทางไหนสุดท้ายแล้วปลายของเข็มก็จะกลับมาชี้ไปในทิศทางเดิมเสมอเท่านี้ก็ได้เข็มทิศแล้วทิศทางที่ปลายเข็มชี้ไปซึ่งเหมือนเดิมเสมอฝั่งหนึ่งก็คือทางทิศเหนือส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือทิศใต้นั่นเองที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโลกของเราที่เป็นเหมือนแท่งแม่เหล็กอันใหญ่ที่ส่งแรงมาดูดแม่เหล็กซึ่งก็คือเข็มที่เราถูกับแม่เหล็กไว้ให้หันไปหาขั้วแม่เหล็กของโลกที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นั่นเองปลายเข็มก็เลยชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอซึ่งดวงดาวเองก็มีอยู่ดวงหนึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็กและอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือจึงปรากฏเหมือนอยู่นิ่งกับที่บนท้องฟ้าดวงดาวนี้มีชื่อว่าดาวเหนือครับการที่ดาวเหนืออยู่ในทิศทางที่เกือบจะเป็นทิศทางเดียวกับแกนหมุนของโลกดาวฤกษ์ดวงอื่นๆจึงดูเหมือนเคลื่อนที่วนเป็นวงกลมรอบดาวเหนือดาวเหนือมีความสำคัญในการเดินเรือของนักเดินทางสมัยโบราณเพราะดาวเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือเสมอไม่เหมือนกับดาวอื่นๆที่เปลี่ยนกลุ่มดาวในแต่ละฤดูเพราะการโคจรของโลก
1: มาลองทายกันดูสิว่าฉันเป็นใครฉันเป็นกลุ่มดาวที่เห็นได้เด่นชัดในค่ำคืนฤดูหนาวฉันเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศีชื่อของฉันเหมือนสัตว์ที่ร้องมอมอฉันก็คือกลุ่มดาววัวยังไงล่ะวิธีสังเกตฉันก็ง่ายถ้าเห็นกลุ่มดาวที่เรียงตัวกันเป็นรูปคล้ายๆตัว V อย่างน้อย9ดวงนั่นแหละคือฉันเองเอ๊แล้วฉันล่ะเป็นใครนะมาลองทายกันดูสิฉันเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองตัวของฉันดูสว่างร้อนแรงเจิดจ้าสุดๆผู้คนบนโลกสามารถมอง

0: ทิตย์ดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะฉันมีขนาดใหญ่กว่ามากถึง109เท่าและมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสเลย
1: ถึงดวงดาวจะอยู่ไกลจากเรามากบางวันก็มองเห็นบางวันก็มองไม่เห็นแต่เรื่องของดวงดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับน้องๆเพราะว่าโลกของเราก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่มีทั้งความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองทั้งคนพืชแล้วก็สัตว์จึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดโลกของเราไม่ได้รับพลังงานความร้อนจากดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์แล้วล่ะก็โลกของเราเนี่ยคงจะหนาวจนอยู่ไม่ได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับโลกของเราเองก็อาจจะเป็นประโยชน์กับดาวฤกษ์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องดูแลโลกของเราให้ดีนะครับเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในจักรวาลที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ารู้จักเลยนะครับจะว่าไปแล้วเรื่องราวของเจ้ามนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเลยนะครับว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าเรื่องราวบนท้องฟ้าเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าค้นหานะครับพี่ข้าวเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วถ้ามีอยู่จริงพวกเขาจะมาจากดาวดวงไหนแล้วถ้าเขาอยู่บนดาวฤกษ์ล่ะเขาจะอยู่ได้ยังไงทั้งที่มันร้อนขนาดนั้นดูสิครับน้องๆเรื่องราวบนท้องฟ้าของเรานะครับยังมีปริศนามากมายให้เราค้นคว้าหาคำตอบกันนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวเพิ่มเติมนะครับนอกจากหาหนังสือมาอ่านแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยการไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพครับต่อจากนี้ไปนะครับน้องๆไม่ต้องรอตอนกลางคืนเพื่อที่จะดูดวงดาวหรือว่าไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะวันนี้จะเห็นดาวหรือเปล่านะครับเพราะที่ท้องฟ้าจำลองเนี่ยเขายกดวงดาวมาทั้งจักรวาลมาจำลองอยู่ในอาคารให้น้องๆได้มองเห็นกันอย่างสนุกสนานทั้งวันเลยล่ะครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากเห็นดวงดาวของจริงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วนะครับคืนนี้ก็อย่าลืมออกไปแงนมองดูดาวบนท้องฟ้าแล้วก็สังเกตจดบันทึกแล้วก็วาดรูปตำแหน่งของดวงดาวต่างๆที่สำคัญนะครับทุกๆค่ำคืนเนี่ยต้องคอยสังเกตดูด้วยว่าดวงดาวแตกต่างกันหรือเปล่ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
2: โอ้เจ้าช่างงดงามเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เปล่งประกายจริงๆจากที่เคยเดินทางไปทั่ว880ดวงดาวยังไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตไหนงดงามเท่านี้มาก่อนหัวใจของข้าอบอุ่นเพราะความรักของเจ้าและความรักของข้ายิ่งใหญ่สว่างสวยกว่าดาวที่สว่างที่สุดดวงนั้นอีกดวงดาวนั้นข้าเคยไปเที่ยวเล่นอยู่บ่อยๆมีพื้นดินที่สวยงามก้อนหินที่สวยงามสายน้ำที่สวยงามที่ความงามทั้งหมดก็เทียบกับเจ้าไม่ได้เลยโอ้แสงสว่างของดวงดาวช่างลุกโชนรุนแรงมากขึ้นอะไรจะขนาดนี้เหมือนกับไฟรักของสองเราจริงๆอืม
3: อ้าวสวัสดีจ้าหิ่งห้อยเนยเป็นยังไงสบายดีไหมอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเลยนะจ๊ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

0: ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้ออสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับและที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าถนนสายเนื้อซึ่งคนที่นี่นะเขาบอกว่ามามหาสารคามทั้งทีนะต้องกินเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื้อนี่ขึ้นชื่อมากนะครับวันนี้เลยพามากินร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าลำชี2เขามีเนื้อนี่ตั้งอยู่หน้าร้านนี่แขวนกันเป็นแบบขาๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูเนื้ออะไรบ้างและเด็ดขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับ
1: นี่เลย70 บาทครับ
0: ตอนนี้อยู่กับพี่อ่อนแล้วนะครับพี่อ่อนนี่คือประจําอยู่ตรงหน้าเขียงเลยใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยผู้เห็นเนื้อนี่มีแขวนกันเป็นขาเลยนะ
2: ใช่ครับว่าเป็นโตนี่ครับไปเข้าโรงเชียดแล้วก็ช้ําแล้วออกมาก็มีสันมีขาหน้าขาหลังนี่นะครับ
0: ขาหน้าขาหลังสันคอ
2: ครับ
0: มีหมดตรงนี
2: ้มีครับ
0: เขาบอกว่ามามหาสารคามนี่ถ้าไม่กินเนื้อถือว่าพลาดจริงมั้ย
2: มาบ่ฮอดครับ
0: มาไม่ถึง
2: แม่นครับเพิ่นว่าเนื้อไม่สดอยู่
0: คือเส้นนี้คือเขาว่าถนนสายเนื้อเหรอ
2: ใช่ท
0: ำไมเขาถึงมาขายกันตรงนี้เยอะล่ะ
2: เพราะใหญ่แม่ใหญ่พาเฮ็ดมาเหรอครับ
0: มาทำกันมาตั้งแต่โบราณปู่ย่าตายายก็อยู่ตรงนี้แหละ
2: แม่นครับ
0: อ๋อคือตรงนี้ผู้เห็นว่าร้านเรานี่ลำชี2แปลว่าต้องมี1มั้ย
2: มีครับร้าน1อ่ะคือว่าเป็นลุงครับ
0: อ๋อเป็นเครือญาติกันหมดเลย
2: ครับ
0: แล้วไปรับเนื้อมานี่คือวันต่อวันเลยมั้ยครับหรือว่า
2: เฮ็ดมื้อต่อมื้อครับเนื้อนี่ก็ต้องมึงนี่แหละครับพันแดงจังซี่ก็คือไอ้นี่แหละครับเนื้อมื้อนี้จังซี่แหละครับอ๋อันเนื้อซี่ๆก็คือว่าเนื้อแซ่แข็งมาแล้วครับ
0: ตรงเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหน้าเขียงนี่คือก็จะเป็นแบบว่าทําสดลูกค้าอยากได้เป็นชิ้นส่วนอะไรก็ส่งให้ได
2: ้ส่งได้ครับ
0: แล้วทีเนี้ยก็คือมีเป็นเมนูมั้ยฮะ
2: มีครับ
0: มีเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่มีก้อยซอยจุย่างเสือย่างนมลวกขาลายต้มแซ่บต้มขมเนื้อแดดเดียวส้ม
0: เรียบเลย
2: แหนมก็มี
0: มีหมด
2: ไส้กรอกก็มีครับ
0: วันนี้นะสายเนื้อนี่น่าจะตื่นตาตื่นใจ
2: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้จัดเมนูเนื้อแบบเน้นๆมาให้พูดเลยนะ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่อ่อนจัดให้
2: ครับผม
0: อ่ะเจอกันครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่อ่อน
2: ครับผม

0: มาครับมาลองเนื้อนะครับในดินแดนแห่งเนื้อกันบ้างนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือผู้เลยนะครับนี่เป็นลาบนะพี่เขาบอกว่านี่คือลาบเนื้อลายน่ากินมากเลยดูนุ่มมากเลยนะฮะตัดมาเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวไส้กรอบเนื้อทอดแล้วก็นี่ลวกจิ้มรวมเนื้อแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะฮะเป็นก้อยเสือคั่วนะฮะและนี้นะครับอุรวมนะครับเป็นภาษาของที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางหน่อยก็คืออ่อมนั่นแหละเป็นอ่อมรวมเนื้อเดี๋ยวลองชิมกันเลยเริ่มจากง่ายๆก่อนเสือร้องไห้นี่มาเป็นแบบนี้ย่างใหม่นะครับมาเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มใช้คำว่าดื่มด่ำได้เลยนะพอเนื้อมันสดนะครับแค่เอามาย่างก็อร่อยแล้วหอมมากเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นมันนะฮะเราย่างมาไม่แห้งเกินไปกลิ่นเนื้อชัดเจนหอมไม่มีกลิ่นสาบมาดูที่เมนูนี้นะครับเป็นลาบขาลายหรือว่าน่องลายนี่แหละเป็นอีกหนึ่งส่วนของเนื้อนะครับที่อร่อยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อน่องลายหรือขาลายนะครับมันจะมีเอ็นแทรกอยู่มันจะมีความกรุบกรุบตรงนี้แหละแล้วเนื้อเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันมีความแบบนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ลาบมาได้กลมกล่อมไม่เผ็ดเกินไปนะครับออกไปทางเค็มเผ็ดอันนี้เป็นส่วนของไส้กรอกเนื้อทอดนะครับนี่มากรอบๆแบบนี้เลยไส้กรอกเนื้อทอดเนี่ยก็คือเป็นไส้กรอกอีสานแต่เป็นใช้เนื้อทำนะครับอร่อยมากเลยมีเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบบางๆแล้วกลิ่นเนื้อหอมมากเอาไปทอดนะเด็ดเลยต่อที่จานนี้นะครับก้อยเสือคั่วนะครับก็จะใช้ส่วนของเสือร้องไห้เนี่ยมาสับแล้วก็เอามาคั่วนะครับมันจะเอาแบบส่วนของเลือดอะมาคั่วด้วยเนาะมันก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะครับดำๆมีกับพริกด้วยแล้วก็กระเทียมผักเผือกนี่ให้เติมไม่อั้นนะครับก้อยเสือคั่วหอมมากตรงมันนั่นแหละต้องกัดไปโดนนะมันจะหอมขึ้นมาเลยรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะครับเค็มนิดๆแล้วมีกลิ่นของเนื้อที่มันชัดอะอร่อยต่อที่นี่เลยนะครับอุรวมนะครับหรือว่าอ่อมนั่นแหละนี่เขาก็ใส่เลือดลงไปด้วยนะครับทำให้มีความข้นแล้วมีสีแบบเข้มๆหน่อยคือตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับก็จะมีผักเยอะๆรวมอยู่ในนี้นะครับอุรวมดีมากเลยเนื้อนุ่มเป็นส่วนของน่องลายนะครับรสชาติเค็มนัวมันไปอร่อยตรงที่มันเป็นเอาเลือดลงไปด้วยนี่แหละนอกจากเนื้อแล้วก็จะมีนี่เป็นเครื่องในนะครับมีม้ามมีหัวใจมีผู้โดนน้ำม้ามไปนะครับอร่อยมากเลยอ่อมคือสุดยอดไม่เผ็ดมากเผ็ดแบบเบาๆที่จานนี้นะครับเป็นลวกจิ้มรวมเนื้อนะฮะก็จะมีทั้งส่วนของเนื้อนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องในนี่จะเป็นผ้าคีริ้วนะแล้วก็จะมีตับนี่แล้วอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับอยู่นี่คันแพนานะครับเขาบอกว่ามันจะกรึบๆนะครับเดี๋ยวลองดูกรุบมากเลยคันแทนานี่จะกรุบกรับนะครับคือกินแบบรสชาติอร่อยกว่าขอบกระด้งนะสำหรับผู้นะขอบกระด้งจะให้ความเหนียวกว่าแต่นี่คือกรุบกรับหนึบๆเลยนี่สุดท้ายนะครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดโอ้ยเนื้อแดดเดียวอร่อยมากมีขายหน้าร้านด้วยผ่านมาทางถนนสายเนื้อแวะซื้อได้เลยนะครับเอาไปทอดเองอร่อยน้ำจิ้มเด็ดสมคำล่ำลือใส่ดีน้ำขมแบบขมอร่อยขมนัวกินมาแล้วพักหวานอร่อยมากเลยมาดูราคากันหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับบอกเลยว่าไม่แพงสำหรับเมนูที่เป็นเนื้อนะฮะเริ่มจากนี่เลยไส้กรอกเนื้อทอดนะครับชิ้นละ30บาท2ชิ้น60ลาบเนื้อน่องลายนะครับหรือขาลายก็70บาทนอกนั้นนะ80บาททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวหรือว่าจะเป็นลวกจิ้มรวมนะฮะก้อยเสือคั่วแล้วก็อุรวมราคา80บาทข้าวเหนียว10บาททั้งหมดวันนี้540บาทเท่านั้นนี่กินกันได้หลายคนเลยนะครับอาหารกันนี่ตกคนละไม่เท่าไหร่ไม่ถึง100นะฮะได้เนื้อสดหวานๆมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วเปิด24ชั่วโมงด้วยอยากกินเนื้อตอนไหนก็ตื่นมาแล้วก็มาได้เลยนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับถนนถีนานนท์หรือว่าถนนสายเนื้อ มาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับพิมพ์คำว่าลำชี2เจอแน่นอนจะมีเนื้อเป็นแบบขาใหญ่ๆเป็นเขียงอยู่ข้างหน้าร้านเลยมาลองกินดูนะครับอร่อยมาก
1: จะกวาดที่พื้นหรือจะขัดพื้นเปียกทำได้ครบจบในด้านเดียวเรื่องเดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปชมและดูวิธีการทำไม้กวาดสารพัดประโยชน์อย่างไม้กวาดใหญ่โหนดกันค่ะไม้กวาดใหญ่โหนดถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ล่อเลี้ยงชาวบ้านคลองท่านตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมานานกว่า50ปีเลยค่ะ
2: มีมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตั้งแต่รุ่นแม่เฒ่าพ่อเฒ่าเขาทำมานานประมาณ 5-60 ปีแล้วแหละตั้งแต่จำความได้คือทำไม้กวาดมาแล้วมานานมากแล้วอาชีพหลักเลยแหละเมื่อก่อนกาบต้นตาลมันเยอะไงต้นตาลเยอะแล้วก็อุปกรณ์อะไรมันก็หาง่ายกว่าทุกวันนี้คือเขาดำรงมาตั้งนานแล้วอ่ะเราเป็นรุ่นลูกเราก็เลยอยากจะสืบทอดมาต่อเก็บคือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะ
1: โดยที่เรียกว่าไม้กวาดใยโหนดนะคะก็เพราะว่าใยโหนดนั้นได้จากกาบของต้นโหนดหรือว่าต้นตาลตะโหนดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำไม้กวาดนั่นเองค่ะ
2: ใยตาลใยโหนดเนี่ยแบบนี้ใยมันจะเหนียวนะเนี่ยมันอยู่ในกาบแบบนี้อยู่ข้างในแบบนี้
1: ส่วนกาบโหนดที่จะนำมาใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกกาบหรือว่าทุกต้นนะคะต้องเลือกที่เหมาะสมโดยต้นโหนดที่สามารถนำกาบมาใช้ได้ก็ต้องมีความสูง3เมตรขึ้นไปส่วนกาบที่ใช้ก็ต้องเป็นกาบที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นมาอีกด้วยค่ะ
3: ที่โคนมันกาบมันเล็กอ่ะมันแข็งถ้าว่าอันที่ว่าอยู่ข้างล่างเนี้ยมันจะแห้งเห็นไหมแห้งอย่างเงี้ยมันก็ตีไม่ออกแช่น้ำก็ไม่เข้าเพราะลำโคนนี้ออกก่อนให้เลยลำโคนขึ้นมาประมาณเท่าโคนออกก่อนแล้วก็ชวนปลายเอาได้ตลอดเลยไปถึง
1: กาบโหนดที่ใช้ได้นะคะก็จะตัดแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ประมาณ 30-40 วันเพื่อให้ซึมน้ำกาบโหนดที่แช่น้ำแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีแดงส้มเป็นสีดำแบบนี้ค่ะจะเปื่อยเปลือกจะนิ่มและช่วยให้การทำไม้กวาดใยโหนดในขั้นต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
2: ต้องให้มันเข้าน้ำให้มันเปื่อยก่อนแล้วก็มันไม่แข็งถ้าเอามาตีสดๆมันจะแข็งแล้วก็จะเจ็บมือด้วยพอจะขึ้นจากบ่อแล้วมันจะนิ่มกว่ามันจะนิ่มแล้วก็ตีง่ายกว่าขั้นตอนต่อไปก็เอามาทุบกับไม้มีไม้ทุบมี2แบบแบบทุบแบบตีกับแบบทุบแบบตีไว้ตีกาบมันไงตีกาบพอมันเป็นกาบแบบนี้เรามาจะมาตีแบบนี้พอตีแบบนี้แล้วมันจะมาแบบนี้พอแบบนี้เราปอกใช่ไหมปอกพอเรามาปอกแกะเปลือกนี้มันออกหมดใช่ไหมเราก็จะใช้ไม้นี้ตีมันจะใยไม่ขาดตีให้มันละเอียดอีกต้องละเอียดแบบนี้ละเอียดแล้วก็มาสาง

0: ำหรับขั้นตอนการสางนั้นนะคะก็จะใช้ไม้สางซึ่งเป็นไม้ที่ตอกตะปูให้มีลักษณะเป็นซี่ๆคล้ายกับหวีค่ะจะใช้สางส่วนที่เป็นขุยๆหรือที่เรียกว่าขี้ออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นใยแบบนี้ค่ะ
1: แล้วก็จะสางแบบนี้มันจะได้เกลี้ยงใยมันจะได้สะอาดขึ้น
0: หลังจากนั้นก็จะนำมาตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนำมามัดเป็นจุกๆค่ะโดยไม้กวาดใยโหนด1ด้ามนั้นนะคะจะใช้ใยโหนดทั้งหมด12จุกเลยค่ะสำหรับด้ามไม้กวาดนะคะก็จะใช้ไม้ไผ่ผากเพราะว่าเขามีลำปล้องตรงยาวน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยนะคะนำมาเกลาตรงข้อเพื่อป้องกันบาดมือเวลาใช้งานส่วนตรงหัวนะคะก็ผ่าให้เป็นรูปตัว U โดยทำไว้สำหรับใส่ไม้ที่จะเป็นฐานยึดกับใยโหนดนั่นเองค่ะ
1: เป็นรูแล้วพอเราจะแต่งแต่งนิดหน่อยนะเพื่อจะให้มันเสมอกันอะไว้ใส่ไม้กางเขนเนี่ยไม้ใส่ไว้ตอกกับจุกไงจะได้ยึดไอ้ส่วนมากเมื่อก่อนเราใช้ไม้ปอแต่ตัวนี้ไม้ปอมันหายากก็เคยใช้ไม้ส้มชาเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งอะไรใช่จามจุรีแล้วก็เอาไม้ใส่ไม้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะ
0: พอทำด้ามเรียบร้อยนะคะก็จะนำจุกโหนดมาวางรัดด้วยสายพลาสติกซึ่งเหตุผลที่ไม้กวาดใยโหนดของบ้านคลองท่านนั้นแข็งแรงแล้วก็มีอายุใช้งานนานก็เพราะว่าจะทำการตอกตะปูยึดไว้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำยางนอกล้อรถมาลัดเพิ่มบริเวณช่วงปลายที่อยู่ติดกับด้ามให้เรียบร้อยแล้วก็ตอกตะปูย้ำความแข็งแรงกันอีกครั้งตัดแต่งส่วนปลายโหนดให้เท่ากันเพื่อความสวยงามก็จะได้ไม้กวาดใยโหนดไม้กวาดสารพัดประโยชน์1ด้ามค่ะ
1: นี่ไงแต่ใช้ตะปูตอกมันจะยึดแน่นกว่าใช้เชือกถ้าเชือกมันจะหลุดออกง่ายแต่ของเราอะชับเรามั่นใจใช่เราตั้งใจเราทำทุกขั้นตอนก็ปราณีตนะคือมันใช้ได้นานนะได้ประมาณนี้ใช้ได้นานอันนึงถ้าคนใช้ดีๆก็ประมาณปี2ปีนะอันนึงอะ
0: ผลิตไม้กวาดใยโหนดนั้นใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะแม้คนจะทำน้อยลงแต่ก็ยังมีคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวและเด็กๆที่สนใจจึงมีการรวมเป็นกลุ่มทำไม้กวาดใยโหนดปากคลองท่านเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชุมชนคุณผู้ชมที่สนใจไม้กวาดสารพัดประโยชน์ด้านนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับทางกลุ่มตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาที่แหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสตรอเบอรี่ลูกแดงๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่สวนนี้เนี่ยเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บเพราะว่าเขาปลูกแบบปลอดภัยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเขาจะมีวิธีการปลูกยังไงนะคะสตรอเบอรี่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสวนกันค่ะ

0: แล้วตอนนี้นะคะมินนี่ก็อยู่กับแม่นานะคะเจ้าของไร่ดิสพงอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่อันเนี้ยมินเคยไปเที่ยวอยู่สวนสตรอเบอรี่เนาะเขาก็จะปลูกคล้ายๆแม่ก็คือปลูกเป็นร่องๆค่ะแล้วก็มีผ้าใบเนี่ยคลุมหน้าดินเอาไว้แล้วก็มีต้นสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางแต่ที่แปลกคือมินเห็นว่าแม่ปลูกนี่อันนี้คือต้น
1: กระเทียมค่ะ
0: ต้นกระเทียมแม่ปลูกแทรกเข้าไปเนี่ยระหว่างสตรอเบอรี่นี่คือมีทุกแถวเลยนะคะตั้งแต่แปลงแรกยันแปลงสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยอันนี้เป็นเทคนิคเหรอคะแม
1: ่ก็จะว่าเทคนิคก็ใช่ช่วยไล่แมลงบางอย่างได้เหมือนกันค่ะแต่เราจะปลูกไว้คือเอาไว้กินแล้วก็ขายด้วย
0: สตรอเบอรี่กับกระเทียม
1: ค่ะได้ค่ะก็แม่ก็จะใช้ประเภทน้ำหมักแล้วก็เชื้อราฆ่าแมลงก็มีเชื้อราฆ่าเชื้อราก็มีค่ะแล้วก็มีน้ำหมักไล่แมลงหลายตัวด้วย
0: แล้วศัตรูพืชของสตรอเบอรี่เนี่ยคืออะไรแม
1: ่เพี้ยไฟแล้วก็อะไรแบบต้นจะแค่แกนแล้วลูกเขามันจะไม่ค่อยออกอะค่ะค่ะนี่คือศัตรูตัว
0: ฉกาจของสตรอเบอรี
2: ่การปลูกสตรอเบอรี่แบบปลอดภัยของแม่นานะคะจะต้องดูแลแปลงกันเป็นพิเศษเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเตรียมแปลงปลูกในช่วงนอกฤดูเลยค่ะจะมีการปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะหรือว่าปอเทืองเพื่อบำรุงดินมีการฝังปุ๋ยหมักในช่วงยกร่องเพื่อเพิ่มธาตุอาหารการดูแลต้นนะคะก็จะใช้ชีวพันธุ์ปลอดสารอย่างน้ำหมักและเชื้อราที่เป็นประโยชน์และตลอดฤดูกาลนะคะก็ต้องหมั่นดูแลถอนวัชพืชทำสาวตัดแต่งใบแก่เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและให้สตรอเบอรี่นั้นให้ผลผลิตได้ดีด้วยค่ะ
0: เราต้องเก็บลูกแบบไหนคะแม่
1: ก็ลูกที่มันออกสีแล้วค่ะ
0: ลูกที่มันออกสีแล้วนี่มินให้ดูว่าช่อนี้เนี่ยคือสมบูรณ์เลยใบสวยมีดอกน่ารักน่ารักแล้วก็มีลูกสตรอเบอรี่เยอะแยะแต่ว่าลูกที่ดูจะเก็บได้คืออันนี้เนาะคราวนี้วิธีการนี่หนูต้องเด็ดยังไงอ๋อแค่นี้เองให้ดูว่าแม่เก็บเนี่ยก็คือมีขั้วติดมาด้วย
1: ต้องมีขั้วติดเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มีขั้วไปจับที่หน่วยไปที่ลูกมันอ่ะแล้วก็มันจะช้ำ
0: โอเคไปเพราะฉะนั้นเลือกเก็บลูกแบบนี้เดี๋ยวมินทำลูกนี้ก็ได
2: ้ที่อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีพื้นที่การปลูกสตรอเบอรี่มากถึง 4,120 ไร่เลยค่ะซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในตำบลบ่อแก้วมีลักษณะเป็นพื้นที่ดอยสูงอยู่ในหุบเขามีอากาศหนาวเย็นซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีก็คือสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ค่ะลักษณะผลจะเป็นรูปทรงกล้วยเมื่อสุกจะมีสีแดงสดใสรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะ
0: เขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวเนี่ยหนูจะได้เริ่มกินตั้งแต่เดือนไหนไปจนถึงเดือนไหน
1: พฤศจิกาก็เริ่มแล้ว
0: ไปจนถึงเดือน
1: อย่างเก่งก็มีนาเนี่ยแหละค่ะมีนาสิ้นเดือนก็จะหมดแล้วจะไม่นานเท่าไรพอถึงฤดูนั้นมาจะมีฝนสตรอเบอรี่เขาไม่ชอบฝน

0: ินโมมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสวดแม่เนี่ยคือเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บชิมหน่อยดีกว่าแม่
1: ชิมได้เลยค่ะ
0: ลูกแบบไหนดีแม่จ๋า
1: ถ้าอยากช่ำๆต้องแบบนี
0: ้โอ้ยนี่แดงฉ่ำมากนี่คือเขาเรียกว่าสุกคาต้นเลยเนาะแม่เนา
1: ะ
0: แม่หวานมากหวานชื่นใจมากแม่คือเปรี้ยวน้อยมากค่ะเหมือนระยะลูกเนี้ยที่มินกินอ่ะคือเขามีความสุกเต็มที่ของเขาแหละและที่สำคัญคือเนื้อไม่เละเลยเพราะว่าเราเด็ดเอาไว้จากต้นแบบสดๆ
1: ค่ะ
0: และอากาศที่นี่คือเย็นมากนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ไม่ต้องแช่นี่เดี๋ยวจะให้ชิมแบบนี้ยิ่งช้ำมาก
0: จริงหรอ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เนี้ยลูกที่มินกินมันแดงกว่านี้นะแม่
1: น้องชิมดูค่ะแล้วจะรู้รสชาติเป็นยังไง
0: ลูกเนี้ยเล็กกว่าลูกเมื่อกี้แล้วก็สีเนี่ยอ่อนกว่าเมื่อกี้ด้วย
1: ต้องชิมรสชาติต่างกัน
0: อุ๊ยทำไมมันหวานกว่าแม
1: ่มันก็ไม่รู้นะลูกเล็กๆมันจะหวานนะคะ
0: แล้วมันหอมกว่าด้วยอุ๊ยแปลกมากกรอบกว่าหวานกว่าหอมกว่าเฉยเลย
1: ต้องชิมหลาย

0: สีให้สีนี้ชิมอีก
1: แม่จะ
0: ชิมทุกวันอ่ะ
1: เอามาสัก10สีค่ะแม
0: ่ต้มมันจะแตกต่างกันไปอ่ะรสชาติแต่ละสี
1: แม่มันก็อร่อยอยู่ดีอ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอร่อยค่ะ
1: เปรี้ยวน้อยมาก
0: แล้ว
1: มันหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะสตรอเบอรี่แต่ว่ามันหอมอ่ะ
0: ค่ะมันจะกินของสตรอเบอรี่ออกอ่ะเขากินเฉพาะตัวของเขามีค่ะ
1: เนาะปกติเนี่ยหนูก็จะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่แต่อันเนี้ยมันมีความหอมของดอกไม้มาด้วยเมนโมนิ่งอาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่ได้จากการที่เราไปซื้อที่เขาเก็บมานานๆแล้วอ่
0: ะ
1: ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เมนว่ามันได้ตอนที่เราเด็ดปุ๊บแล้วมันกินปั๊บเลย
0: ค่ะลูกค้าเขาจะชอบหวานๆกรอบๆค่ะก็คือเขาจะโทรมาพูดคุยด้วยก
1: ็
0: มีค่ะ
1: มีฟีดแบ็กมาหาเราเนาะ
0: มีค่ะ
1: สตรอเบอรี่มีกี่ไซส์ที่แม่ขายอยู
0: ่ถ้าที่แม่แพ็คกล่องมันจะมีไซส์ใหญ่แล้วก็กลางเล็กค่ะสามกล่องแต่ว่าคัดทั่วไปที่เขาขายนะคะตามตลาดจะมี VIP แล้วก็มีพิเศษแล้วก็มีจัมโบ
1: ้
0: ลูกใหญ่กลางเล็ก
1: โอ้โห
0: จิ๋ว
1: แต่แบบนี้สำหรับหนูก็คือ VIP แล้วเพราะว่าเก็บในสวนสดๆแล้วก็กินกันสดๆแบบนี้นะคะสตรอเบอรี่ที่เก็บมาสดๆนะคะก็จะถูกคัดแบ่งขนาดแล้วก็คุณภาพแพ็คลงกล่องส่งขายค่ะโดยที่สวนของแม่นานะคะจะส่งขาย2ที่ด้วยกันทั้งในห้างริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตภายในตัวจังหวัดเชียงใหม่และส่งให้กับล้งเพื่อขายในพื้นที่ห่างไกลถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะชิมสตรอเบอรี่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการเรื่องเดอะเอตาโรของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34ค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่น

0: ดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsTerrestrial plant terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants aquatic aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้อตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
2: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม้ตีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะคะประวันตัดให้พี่กระตูหน่อยใช่แล้วส่วนพี่บุญมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพี่บุญ
3: ก็แบบนี้ค่ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประมาณหยิบหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคระวังตัดสีชมพู
3: ตัดตรงน
0: ี้ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
3: กาว
2: เราอยาก
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้อตูก่อนพี่ข้อตูโตสุดพี่ข้อตูจะติดก่อน
3: นี่หนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
3: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
4: หนูอายุ5เอง
0: อายุ5ขวบเองเหรอพี่ข้อตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
2: 5 6 7 8 9 10
0: เร็วไปนิดนะประวันเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุดสตาร์ทกันแล้วก็มาวาดจุดฟินิชกันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้าเขาวงกตพร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
3: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี้
0: ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างนี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ถ้าแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
2: ครับ
3: เริ่มแล้วก
0: ็วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะ1สองสามอ้าวหนึ่งค่อยๆกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถึงยังครับพี่บุญ
2: ถึงแล้ว
0: อ้าวของป้าวันถึงแล้วของพี่บุญถึงยังจะได้ถึงแล้ว
2: เข้ามาสิ
0: ถึงแล้วเก่งมากคู่เลยเดี๋ยวให้
2: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
2: อยาก
0: เราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย yeah. และเราก็ได้เขาวงกตอันขนาดนี้เลย oh. ใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
3: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไป
2: ฮึบไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาฮึบใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงเออ ูลกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยแล้วเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ1

0: อ่ะช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พี่
0: โอ
1: ้
0: โหโ
1: อ้
0: โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมขาวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
0: ี้
1: ย
0: EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ

0: ห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดถ้าเป็นเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได้
0: ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหานึงค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่เพราะเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
0: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
1: ลองทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
0: ต้องเซฟโซนนิดนึง
1: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคตินิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไอศกรีมกรรไกรกาว
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จริง
3: แต่เราวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
2: ์และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
3: สีเมจิกไอศกรีมกาวลูกตาปลอมเริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
5: ไม้ไอศกรีม
3: ไม้ไอศกรีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอ
5: ยาก
3: มาข้าตัวหยิบกาวให
5: ้ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
5: ้ตรงนี้คือตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
3: นี่เอามาติด
5: แบบนี้ใช่ไหมคร
3: ับใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
5: โดนทีเลยนะครับ
3: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
5: แล้วก็มีตรง
3: นี้นะคะแล้วก
5: ็ที่เราก็ต้องติดกาวตรงนี้
3: โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จับให้มันสวยงามอย่างนี
5: ้ใช่ครับ
3: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นแบบนี้ครับ
3: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
5: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
3: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตัวใช้สีชมพูกับสี เหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่แก้วจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น1
5: 2 3 4 5
3: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
5: ก็หมุน
3: แล้วก็พัน
5: 1 2 3 4

0: พอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกัน
2: หลังจากที่ตูจะใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะควายกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไปด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายนะแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่ข้าวตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่ข้าวตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่ข้าวตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่ามีสี่ขาเสร็จแล้วไหนประวันดูของประวันสิครับแต่แ
1: ด
0: งยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศกรีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
0: ้เดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ๊ก

0: ิบสิครับไหนดูสิประวันได้กี่ดวงเนี่ย
1: ได้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ประวัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี
0: ้
2: ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็

0: ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะ
1: มันจะดีกว่านี้
0: มันจะสนุกมากกว่านี
1: ้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่านี
0: ้ใช่มันจะทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
1: ค่ะ
0: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่น
1: ะ
0: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
1: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวันพร้อมเล่นยังคะ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
1: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
0: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
1: กี่วิคะคุณหมอ
0: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
1: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
2: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
1: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
2: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม่
1: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
2: แบบนี้เหรอ
1: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
0: 1 2 3
1: ไม่ได
0: ้ประวัน
2: แล้วประวัน
1: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
0: อีกทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี
1: ๆคือต้องชนะแน่เลยแหละประวัน
0: ไม่ได
1: ้ค่ะได้แล้วแล้ว
0: ทีนึงอีกทีนึงครับ
2: ทีนึงใช่ไหม
1: ตายอยู่เลย
0: หมดเวลาแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
0: ้ประวันได้40
1: พี่เขาตู
0: ได้30
1: รอบนี้ใครชนะครับปาวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
1: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องปาวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสีของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิลซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่า Mahidol Kids ก็จะมีรายการจิลซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับปาวาน
2: Mahidol Channel ตรงนี้ครับ
3: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
2: แล้วก็ touchเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
3: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
2: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นี่
3: รายการของประวันเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย

0: ทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผสม

มีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัว

0: งสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใส

0: ีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง8ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของห้องเรียน Coding for Better Life นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมโคดดิ้งกันนะฮะใครทายออกบ้างวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
1: การแก้ปัญหา
0: โคดไอ้ยี
1: ่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเยี่ยมมากนะครับอัลกอริทึมนะครับวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นแน่นอนเนาะเราจะทำ3สิ่งนี้วันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ
2: ทำงานทำงานทำง
0: านอย่างแรกเราจะลงมือทำกิจกรรมนะอันที่2ปุ๊บทำเราต้องใช้ความคิดด้วยนะครับคิดแล้วปุ๊บท้าทายเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราจะทำ3สิ่งเนาะ1ก็คือลงมือทำกิจกรรมตามใบงานที่คุณครูมอบหมายเนาะ2ก็คือคิดตามนะครับ3ก็คือท้าทายเอาไปใช้ต่อยอดนะครับผมวันนี้เราจะมีคนทายถูกนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนคิดว่าคืออะไรครับการแยกส่วน
3: ก็คือการที่เรา
1: แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
3: ในแต่ละทางแตกต่างกัน
0: คิดในแต่ละ

0: ทางแตกต่างกันโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีใครอยากต่อยครับยกมือแยกส่วนคืออะไรเอ่ยมีไหมมีใครอยากตอบไหมให้เวลาคิดให้เวลาคิดนิดนึงเชิญครับผม
1: ก็คือการที่เราเอาของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วน
0: ของอย่างนึงมาแยกเป็นหลายส่วนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราใครที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะเราวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งนี้กันแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแยกส่วนนะการแยกส่วนทำให้เราแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมดูรูปนี้ครับนี่คือรูปอะไรเอ่ย
2: ไอติม
0: ใครชอบกินไอติมบ้างยกมือขึ้นโอเคมือลงอันนี้เรียกว่าอะไรครับรู้ชื่อไหมรู้ชื่อไหมไอติมกล้วย
2: เป็นกล้วยใส่ไอเป็นแล้วกันไอ้กล้วย
0: กันกล้วยไอศกรีมนี้ชื่อว่าบานาน่าสปริตบานาน่าแปลว่ากล้วยใช่ไหมผ่าครึ่งแบ่งออกแล้วก็วางไอติมตรงกลางนี่คือบานาน่าสปริตนะครับวันนี้ครูอยากจะพาพวกเราไปทำบานาน่าสปริตกันนะครับแต่ว่าจะทำมันได้มันต้องมีของใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมนั้นเราไปดูตู้เย็นก่อนนะตู้เย็นสมมตินะครับไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่าเอ๊มีของที่เราอยากจะทำบานาน่าสปริตหรือเปล่านะในตู้เย็นมี
2: ไอศกรีม
0: รส
2: ช็อกโกแลต
0: มี1อย่างแล้วนะมีไอศกรีมช็อกโกแลตแล้วนะในตู้เย็นมี
2: ไอติมรสวานิลา
0: ไอติมรสวานิลาเบอร์รี่มีอะไรอีกนะ
2: แล้วก็เชอร
0: ์
2: ร
0: ี่ต้องใส่ไหม
2: ใส
0: ่ใช่ไหมมีอะไรอีกให้ทาย
2: กล้วย
0: วิปครีมมีใครไม่รู้จักวิปครีมบ้างรู้จักหรือไม่
3: ร
0: ู้
3: จ
0: ัก วิปครีมก็คือครีมที่ใส่อยู่บนไอศกรีมใช่ไหมนะครับไปดูในตู้เย็นอีกมีอะไรอีก
2: กล้วย
0: มีกล้วยนะครับเปิดตู้เย็นมี6อย่างต่อไปนี้พอไหมนะ
2: พอ
0: จะทำบานาน่าสปริตตามรูปเมื่อกี้หรือเปล่า
2: พอ
0: คิดว่าพอไหม
2: ม
0: ีจานมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านมีจานอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะมีโจทย์ให้พวกเรานะครับพอไม่พอเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ปัญหาดูก่อนเนาะไปวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะไอศกรีมต้นแบบที่อยากจะได้เนี่ยมันลักษณะยังไงบ้างแล้วถ้าของที่เรามี6อย่างนี้เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีบางอย่างขาดหายไปนะครับทีเชอร์แจกคนละแผ่นนะครับสิ่งที่ทีเชอร์จะแจกเป็นใบงานที่1นะครับสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถดูใบงานที่1ได้นะครับในใบงานที่1เนาะด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือจะประกอบด้วยรูปไอศกรีมงานที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการไอศกรีมแบบนี้เนาะรูปขวามือคืออะไรครับของที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะคำถามคืออะไร
2: ต้องซื้อ
0: โอ๊ยตั้งคำถามได้เก่งมาก1มีพอหรือเปล่าแล้วเราต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมโอเคมั้ยทีเชอร์จะให้ใบงานนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็แจก1คน1ใบนะครับแล้วลองดูนะครับว่าเอ๊ะของที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครับ
2: ผมก็เจ๊
0: ถ้าไม่พอบอกนะครับทุกคนลองหาครับผมถ้าเขียนลงไปครับเขียนลงไป
2: เขียน
0: สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติม
4: เขียนตรงไหน
0: ก็ได้ครับเขียนตรงquestion markเนี่ยครับตรงเครื่องหมายคำถามนะครับในใบงานจะมีของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็มีของที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์รูปภาพนะครับแล้วลองดูว่าอะไรที่มีแล้วอะไรที่ยังไม่มีให้ระบุลงไปเขียนลงไปเขียนตรง question markเลยครับนะใครเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงโอเคไหมเขียนเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงคว่ำลงคว่ำกระดาษครับเสร็จแล้วคว่ำกระดาษโอเคเยี่ยมพี่ปุณเร็วมาก

0: ่แปลว่าถูกนะไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะครับอันนี้เขียนให้ดูเฉยๆนะถ้าเราคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างได้ช็อกโกแลต
1: โอ้ยผมไม่มีแล้วช็อกโกแลตอะ
0: ไม่ต้องเชื่อเพื่อนนะคิดไอเดียของเราเองได้เลยเพื่อนอาจจะผิดก็ได้น่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับใครคิดว่าเราหาเจอบ้านของที่หายไปขอดูมือหน่อยใครหาเจอขอดูมือหน่อยหาเจอไหมตัวหลังไม่ยกมือหาเจอไหมเจอเนาะไม่เจอหรอไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังจากเพื่อนเนาะพอฟังจากเพื่อนลองตรวจสอบดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่เชื่อให้ตอบพร้อมกันดีไหมตอบพร้อมกันเนาะของอย่างแรกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมนะครับของอย่างแรกที่หายไปคือ
2: ช็อกโกแลต
0: มี2เสียง1ก็คือซอสช็อกโกแลตอีกอันนึงคือ
2: ถั่ว
0: ใครตอบเหมือนเพื่อนขอดูมือหน่อยโอ้ยเกือบทุกคนเลยคราวนี้ลองตรวจสอบสิตรวจสอบที่จริงหรือเปล่าคำตอบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อจริงไหม
2: จริ ง
0: จริงนะครับถูกต้องครับผมสิ่งที่หายไปคือซอสช็อกโกแลตกับถั่วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อเราจะทำไอศกรีมบานาน่าสปริตได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้เนาะเรากำลังทำสิ่งที่เราเรียกว่าการแยกส่วนอยู่นะครับเราบอกได้ว่าอะไรมีอะไรขาดเราจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยเราแยกองค์ประกอบของงานที่เราสนใจเนาะดูจากภาพเก่งมากนะครับการแยกส่วนเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ยกอย่างเช่นรูปนี้นี่คืองานของเราเราก็แตกออกองค์ประกอบนะครับจากนั้นในการแยกส่วนเนี่ยก็สามารถแยกต่อไปได้อีกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกคนดูทุกคนดูสไลด์นะครับยกตัวอย่างงานที่เราต้องการทำคือทำ
2: ไอศกร
0: ีมซึ่งไอศกรีมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับผมเราก็ดูว่าเอ๊ะมีครบหรือยังนะ
2: ย
0: ัง
2: ไม่ครบ
0: แล้วส่วนที่เราแยกมาสามารถแยกต่อได้อีกเนาะอย่างเช่นไอศกรีมก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีนมหรือว่ามีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนั้นแล้วแต่รสชาติอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าแยกส่วนเนาะวิธีการแยกส่วนครับง่ายๆเลยทำได้หลายแบบนะครับคุณครูอยากให้เราดู3วิธี1ครับดูจากรูปเนาะแล้วก็แยกมันออกไปเป็นส่วนๆนะครับบางคนอาจจะดูรูปไอศกรีมใช่ไหมแล้วก็วงกลมแล้วก็ขีดแยกส่วนออกจากกันนะครับ2ครับวาดเป็นแผนภาพมีใครใช้วิธีนี้ไหมเอ่ยหรอ
3: ไม่
0: อ๋อไม่ใช่ไหมนะครับไม่ใช้ไม่เป็นไรอันนี้คือวิธีตัวอย่างเนาะ3ก็คือเขียนเป็นรายการออกมานะครับเราอาจจะใช้วิธีที่3เป็นหลักใช่มั้ยแล้วก็ลิสต์ว่ามีรายการอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับเราจะใช้ความรู้นี้ไปเล่นเกมกันมีใครพร้อมเล่นเกมแล้วบ้างยกมือขึ้นโอเคนักเรียนปลายทางพร้อมเล่นเกมไปกับเราหรือยังครับผมเราจะเริ่มจากเกมง่ายๆนะครับผมเกมที่1ก็คือเกมแยกส่วนประกอบเก้าอี
2: ้
1: ไม้
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะเวียนไปทีละโต๊ะดีไหมขอ1โต๊ะแล้ว1คำตอบแต่ว่าคนตอบห้ามซ้ำกันนะครับจะเริ่มต้นที่โต๊ะนี้ก่อนแล้วเวียนไปโต๊ะข้างหลังนะเวียนไปโต๊ะนี้เวียนไปโต๊ะนี้นักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนลงในเวิร์กชีตของตัวเองได้เลยนะครับว่าส่วนประกอบของเก้าอี้มีอะไรได้บ้างแยกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับโอเคเริ่มต้นที่โต๊ะข้างหน้าครับส่วนประกอบแรกคือ
2: ไม้ผมจะทำไม
0: ้ไม้หรอไม้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมเอามาทำอะไรบ้างไม้เนี่ย
2: มาเป็นที่ตั้งของเก้าอี
0: ้ที่ตั้งเก้าอี้เรียกว่า
2: ขา
0: เก้าอี้นะครับผม
4: มันคือผ้าหรือมันคือหลัง
0: โอเค
2: น่าจะ
0: ผ้าครับหนึ่งคำตอบครับเชิญ
2: บอก

0: ขอเดี๋ยวทีละหนึ่งคำตอบนะครับเบาะนั่ง
1: เบาะนั่งล้อพิงลวด
0: ตัวหลังครับหนึ่งคำตอบครับ
1: ตะไคร
0: ่ตะไคร่ตรงไหนตะไคร่
1: มันไม่มีตะไคร่
0: พนักพิงใช่ไหม
1: ลวด
0: พนักพิง
1: แต่ผมมีคำตอบที่ดีกว่านั้น
0: เดี๋ยวทีเชอร์เดี๋ยวครูกลับมาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อนรู้เก็บไว้ในใจอ่ะโต๊ะหน้าหนึ่งคำตอบครับยังเหลือไหมเหลือไหมฮะเอาไม้มาทำอะไรไม้ทำขาไปละไม้ทำพนักพิงไปละทำเบาะไปละเหลืออะไรครับ
1: ที
0: ่
1: พ
0: ิ
1: ง
0: ที่พิงตรงนี้ใช่ไหม
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วมีอะไรอีกไหมหรือหมดละอ่ะเหล็กทำอะไรครับฮะอ่ะน็อตเอ้ยเยี่ยมมากแสดงว่ามองลึกลงไปเลยนะเนี่ยนะ
1: มันมีสปริง
0: ใครมีคำตอบที่แตกต่างเชิญเลยครับ
1: เบาะผ้าค่ะ
0: เบาะผ้าเบาะนั่งเนาะเสริมว่าเป็นผ้านะครับเชิญครับครูผามีคำตอบใช่ไหมครับไม่มีนะครับเราได้4รายการเนาะเชิญสปริง
1: ที่เป็นเหล็กที่มันไม่
0: สปริงอยู่ตรงส่วนไหนของเก้าอี
1: ้ใต้เบาะคร
0: ับ ใต้เบาะให้มันนั่งแล้วมันเด้งเงี้ยเหรออ๋อ
1: เตียงค่ะสปริงครับมันเด้งด้วยเหรอ
0: ถ้าจะพิสูจน์ต้องอะไรครับแกะดูใช่ไหมรู้ว่ามีสปริงหรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็แกะแล้วมาดูแล้วมันดี
0: บางทีใช้ฟองน้ำเนาะบางทีใช้สปริงจริงๆก็มีเชิญครับฮะอันนู้นอันนี้มองเห็นนู้นคนนั้นมองเห็นสปริงนะครับเยี่ยมมากมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรนะครับเราได้6รายการฟองน้ำนี่เอาคำตอบครูมาตอบใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่เ
2: ลี้ยงเลี้ยงแม่เขาบอกให้ผมเอา
1: ชื่อ
2: พินหมอนิบิน
0: ฮะ
2: ลิบบินพิน
0: หมอริบบินริบบินอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ก็ตรงนี้มันแ
0: ผ่นโอเคหมดแล้วเนาะริบบินโอเคยอดเยี่ยมจริงๆเราจะมองแตกต่างกันได้นะครับบางคนมองละเอียดก็เห็นเยอะใช่ไหมบางคนมองภาพรวมก็เห็นน้อยเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ว่าห้องเราเนี่ยเก่งมากเราได้7ถึง8อันเลยแสดงว่าเราแยกองค์ประกอบเก่งนะครับไปดูอีกอันนึงพร้อมยังอีกอันนึงขอเริ่มจากโต๊ะหลังก่อนได้ไหมแล้วมาที่เราดีไหมมาที่โต๊ะเราเนาะแล้วค่อยเวียนแบบนี้เนาะถ้ายกมือที่เชื่อชี้ค่อยตอบนะครับผมนักเรียนทางบ้านเช่นเดียวกันนะครับสามารถลิสต์ของตัวเองได้เนาะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะที่นักเรียนต้นทางตอบเนี่ยมีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเชิญครับ
1: ยางครับ
0: ฮะ
1: ยางไปล้อรถ
0: ยาง
1: กระจกครับ
0: กระจกตัวนี้ครับ
1: น้องได้เย
0: ้ให้ชี้ก่อนแล้วตอบ
1: ไฟ
0: ส่องสว่างข้างหลังครับ
1: เหล็ก
0: ทำอะไรเอ่ย
1: กระจกรถ
0: เดี๋ยววนกลับมาให้เพื่อนบ้างเพื่อนให้เพื่อนบ้าง
1: กระจกเอาไปแล้วขวดเก็บมา
0: เดี๋ยวเราก่อนให้เพื่อนบ้างใช่
1: สีดีทารถแต่ครับเชื
0: ่อโครงรถใช่ไหมโครงรถ
1: ขวดเก็บน้ำที่เชื่อกับพวงมาลัย
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูกลับมาตัวนี้ครับ
1: ถ
0: ัง
1: ใส่น
0: ้
1: ำม
0: ัน ถังใส่น้ำมันเอ้ยอันนี้มองเห็นที่อยู่ภายในด้วย
1: เครื่องยนต์อะไร
3: บ่อนั่ง
1: เครื่องยนต์เครื่องอะไร
0: ฝั่งนี้ก่อนโอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะทิชเ
1: ชอร์
0: แตร
1: สปริง
0: น็อตตบมือตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากมีไม่หวั่นไม่ไหวเลยเนาะนะครับแสดงว่าการทํารถขึ้นมาได้1คันเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยใช่มั้ย
1: แล้วก็มีเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: โอเค
1: ไม่มีมอเตอร
0: ์คราวนี้แสดงว่าเราพร้อมการเล่นเกมแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกมฉันคืออะไรทีเชอร์ขอดูมือหน่อยพี่ปุ้นโอเคเยี่ยมฉันคืออะไรนะครับทีเชอร์จะให้คำใบ้เป็นส่วนประกอบของสิ่งของใครตอบได้ทำไงอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ยกมือขึ้นโอเคไหม ถ้าตอบถ้ารู้นะถ้ารู้นะนะครับเอามือลงครับคอยดูเนาะชั้นคืออะไรนะครับพี่ช่วยจะบอกส่วนประกอบนะชั้นคือยังไม่บอกเลยจุๆนักเรียนทางบ้านก็เล่นไปด้วยกันได้นะครับผมนักเรียนปลายทางเนาะชั้นคือชั้นมีขา2ขาเอามือลงก่อนมือลงก่อนถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบนะคิดดีๆนะหรือว่าจะรอก่อนก็ได้นะชั้นมีขา2ขา
1: 2ข้างเหรอเอาไว้เดิน
0: เออ2ข้าง2ข้างขออภัย
1: เอาไว้เดิน
0: ชั้นมีเชือกผูกขาชั้นไว้มั่นใจใช่ไหมตอบแล้วห้ามตอบแล้วตัวนี้จะหมดสิทธิ์ตอบนะ
1: อ
0: ย่างไม่เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยกันก่อนคุยกันในโต๊ะก่อนฉันมีกระจกใสติดตัวหมดแล้วคำใบ้หมดแล้วมีแค่นี้ทีเชอร์นับ10วินาทีถ้าตอบได้จะได้ก้อนนี้ไป1ก้อนเป็นคะแนน
1: มันมีเชือกมันมี
0: อะไรฮะ
1: เดินไม่ได
0: ้ของสิ่งของคืออะไรเดี๋ยวทีเชอร์จะเรียกให้ตอบทีเชอร์เรียกให้ตอบนับ10
1: คนมีเชือก
0: 9
1: คนมีคนอะไรอ่ะ
0: 8 7ตอบเลยครับ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: รถ
0: ไม่ใช่5
1: รองเท้า
0: ไม่ใช่4 3
1: คืออะไร
0: 2 1นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมนักเรียนต้นทางไม่ได้นะครับผมเฉลย
3: อะไรอ
0: ่
3: ะ
0: นัดเว้นตาขาแว่นไงมีขาแว่นมี2ขา
1: เดี๋ยวแกไม่รู้เล
0: ยนี่อ่ะต่อไปอีก1อันพร้อมยังขอความเงียบชูมือขอมือครับโอเคเอามือลงฉันคืออะไรฉันมี2หูถ้าตอบแล้วหมดสิทธิ์ตอบนะถ้าตอบตอนนี้ตอบหมดสิทธิ์ตอบนะฉันมีตูดแบนและทนร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ฉันมีฝาปิด
1: นักอ่านหม
0: ้
1: อคร
0: ับหม้อถูกไหม
1: ถูกก็จะตอบอยู่แล้ว
0: หม้อนะครับผมได้รางวัลไป1ก้อนรางวัล1ก้อนนะครับผมโอเคเก่งมากนะครับเป็นรางวัลของกลุ่มนะครับคราวนี้ตาพวกเราบ้างทีเชอร์จะให้เราคิดสิ่งของที่เราอยากจะทายเพื่อนๆออกมาโอเคไหมแล้วก็เขียนองค์ประกอบเนาะสิ่งของที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิธีการเล่นคือเราจะไปจับคู่กับเพื่อนเราจะไปทายให้เพื่อนฟังว่าฉันคือเราก็อ่านให้ฟัง1 2 3 4ให้เพื่อนทายโอเคมั้ยนะนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างสมมุติทีเชอร์เขียนนะครับทีเชอร์เขียนฟังตรงนี้ครับผมฟังคงฟังนะครับยกตัวอย่างทีเชอร์นึกในใจเนาะรถยนต์แต่ห้ามให้เพื่อนเห็นนะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนจะรู้ทันทีโอเคไหมซ่อนไว้นะครับจากนั้นมาเขียนองค์ประกอบครับรถยนต์มีล้อมีไฟส่องสว่างมีพวงมาลัยมีกระจกหน้ามีแอร์มีเครื่องยนต์ห้ามให้เพื่อนเห็นเช่นเดียวกันจากนั้นเดินไปจับคู่ครับและอ่านให้เพื่อนฟังว่าฉันมีอ่านไล่ตามลำดับถ้าเพื่อนตอบได้เขียนชื่อเพื่อนมาครับพร้อมกับว่าเพื่อนตอบได้ตอนได้คำใบ้ไปกี่อันโอเคไหมนะครับตอนนี้ใครเข้าใจขอดูมือถ้าเข้าใจยกมือขึ้นครับแม็กกี้เข้าใจไหมเอ่ย เข้าใจนะนะครับทีเชอร์จะแจกใบงานนะครับเป็นใบงานที่2ครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำไปได้เช่นเดียวกันนะครับ

0: เขียนไปออกมาหาที่หาคุณครูนะครับหรือคุณครูบอกได้นะมาหาคุณครูได้หาทีละคนหาทีละคน
1: ทีเชอร์ครับไปนี่กี่ข้อคร
0: ับไปจนกว่าเพื่อนจะตอบได้ครับทีเชอร์
1: ครับเหมือนคำ
0: เรา
1: ไม่ได้

โอเคนักเรียนตอนนี้นักเรียนคิดทำใบขอตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วาดรูปไว้ด้วยนะครับคราวนี้เราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตอนนี้ทีเชอร์มีทำใบของทีเชอร์นะครับแล้วก็ทีเชอร์ก็จะเล่าให้เราฟังบอกทำใบทีละหนึ่งคำถ้าใครทายออกว่าเป็นอะไรก็ยกมือตอบได้เลยนะครับพร้อมหรือยังมาดูคำใบ้ที่หนึ่งฉันมีสองล้อนึกออกไหมถ้านึกออกไปคำใบ้ต่อไปครับฉันมีเบาะนั่งฉันมีกระดิ่งกริ๊งกริ๊งฉันมีตะกร้าฉันมีโซ่แล้วสุดท้ายครับฉันมีที่วางเท้าสำหรับทีมคืออะไรครับคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทายไปด้วยกันได้เนาะครับว่าใครสามารถใช้คำพูดน้อยที่สุดแล้วก็สามารถทายถูกต้องเลยคือฉันคือรถจักรยานนะครับถ้านักเรียนเขียนคำใบ้ได้ดีนะเพื่อนก็จะสามารถตอบโดยใช้คำใบ้น้อยที่สุดนะแสดงว่าเราเลือกลักษณะสำคัญที่แทนสิ่งของสิ่งนั้นเดี๋ยวเราลองเล่นอีก3อันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีสายหนังฉันมีรูบนสายหนังฉันมีเข็มโลหะสั้นฉันมีเข็มโลหะยาวฉันมีตัวเลขและฉันมีกรอบวงกลมคืออะไรครับผมเฉลยก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับก็อาจจะแสดงรูปให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่เราวาดไว้เนี่ยมันสอดคล้องกับส่วนประกอบเรากำหนดหรือเปล่านะถ้าไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆแย้งได้นะครับผมอันที่3เราจะลองเล่นอีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับคู่เล่นกับเพื่อนแบบนี้นะครับอันที่3อันข้อคำใบ้ที่1ก็คือฉันมีทานยึดฉันมีแผ่นไม้ฉันมีเชือกมีใครเดาได้หรือยังนะ3ทำใบ้ถ้าเราเลือกทำใบ้ที่ดีเพื่อนน่าจะเดาได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ไปต่อครับฉันมีเสาฉันมีห่วงยึดทางและท้ายฉันมีน็อตยึดสิ่งนี้คือมีใครรู้ไหมครับมันคือชิงช้านั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายเราลองมาเล่นด้วยกันสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนาะฉันมีหลอดไฟอะไรเอ่ยมีสายไฟฉันมีฐานรูปวงกลมและฉันก็มีสวิตช์ปิดเปิด

ฉันมีเสาที่งอได้และฉันมีน็อตยึดฉันคือใครรู้ไหมครับเฉลยฉันคือโคมไฟตั้งโต๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนตอบได้ก็เขียนชื่อเพื่อนๆไว้เนาะนะครับเพื่อนตอบได้ตั้งแต่คำใบ้ที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนเห็นคำทายของเราแล้วก็ตกลงกันครับใครจะเป็นคนที่อ่านคำใบ้ก่อนและใครจะเป็นคนทายพอทายเสร็จก็สลับกันพอทั้งสองฝ่ายได้ทายก็เปลี่ยนคู่นะครับกลับไปหาเพื่อนคนใหม่แล้วก็ลองดูว่าคำใบ้ที่เราเขียนเนี่ยมันเฉพาะต่อจงเพียงพอให้ทำให้เพื่อนสามารถที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าวัตถุที่เราเลือกมาคืออะไรโอเค

0: สามารถเขียนแยกส่วนได้เนาะแล้วพอเราฟังเพื่อนเราก็สามารถทายได้แสดงว่าเราเก่งมากนะครับเราสามารถแยกส่วนได้คราวนี้เราแยกส่วนไปทำไมนะประโยชน์ของการแยกส่วนเนาะ1 นะครับเอาไว้ตรวจสอบรายการใช่ไหมว่ามีครบหรือยังอะไรยังขาดอยู่ยกตัวอย่างเช่นต้นคาบเราทำไอศกรีมใช่ไหมครับเราก็มาเช็คดูว่าเรามีครบหรือเปล่าเราก็แยกส่วนออกมาเราจะได้เช็คได้เนาะแล้วเราจะรู้ว่าขาดอะไรอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการไปเล่นกีฬาใช่ไหมถ้าจะไปว่ายน้ำลืมแว่นตาว่ายน้ำเป็นไงครับว่ายไม่ได้เพราะถ้าการที่เราจำแนกออกเนาะเป็นรายการเราก็ตรวจสอบทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าของเราไปครบหรือเปล่านะต่อมาเอาไว้สื่อสารลักษณะสำคัญใช่ไหมครับเกมที่คุณครูให้เล่นเนี่ยให้เขียนแค่3ลักษณะแปลว่าเราต้องเลือกลักษณะที่มันสำคัญที่สุด3อันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นการฝึกการคิดเนาะการเลือกลักษณะที่สำคัญของสิ่งของนะครับพี่ปูนครับพี่ปูนครับฟังทีเชอร์ก่อนนะครับผมสุดท้ายครับเราแตกรายการเพื่อวิเคราะห์ปัญหานะครับอย่างเช่นขับรถไปแล้วรถดับทำไงครับ
1: น้ำมันครอบสำหรับ
0: เรารู้ได้ไงว่าปัญหามาจากน้ำมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราอาจจะต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะนะครับซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องแตกแยกองค์ประกอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเกี่ยวกับล้อมีอะไรบ้างครับ
2: ล้อแตก
0: ยางแตกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับไฟเป็นอะไรได้บ้างครับ
2: ไฟด
0: ับ ไฟดับเวลาขับกลางคืนอันตรายใช่ไหมนะครับปัญหาเกี่ยวกับพวงมาลัยเป็นอะไรได้บ้างครับพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย
2: พวงมาล
0: ั
2: ยห
0: ัก พวงมาลัยหักเคยไหม
2: เคยคร
0: ับ อะไรนะ
2: พวงมาลัยแข็ง
0: พวงมาลัยแข็งเสียงว่าเคยขับรถเหรอนะปัญหาเกี่ยวกับกระจกหน้าเป็นอะไรบ้างครับ
2: กระจกแตก
0: ขับได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ยากเนาะขับยากปัญหาเกี่ยวกับแอร์เป็นอะไรบ้างครับ
2: ร้อน
3: แอร์เสีย
0: มีแต่ลมไม่มีความเย็นใช่ไหมปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับ
2: เครื่องยนต์น้ำในหม้อน้ำหมดแล้วก็เครื่องยนต์ก็ร้อนจนขับไม่ได้
0: แสดงว่าเคยใช่ไหม
2: แล้วก็แบตหมด
0: นี่แหละคือประโยชน์ของการแตกแยกย่อยนะเพื่อแก้ปัญหานะครับเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับสุดท้ายครับนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาด้วยการแยกส่วนเนาะการแยกส่วนทำได้หลายแบบใช่ไหมครับเราวาดรูปเราสร้างเป็นแผนภาพหรือเราจะเขียนเป็นตารางก็ได้นะครับ
4: เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการแยกส่วนนะครับซึ่งการแยกส่วนเนี่ยเป็นการระบุส่วนย่อยของวัตถุหรือส่วนย่อยของปัญหาเพื่อทำให้เราสามารถจัดการงานหรือแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับในการแยกส่วนหรือแยกย่อยปัญหานั้นเนี่ยเราสามารถพิจารณาออกเป็นขั้นๆให้มันละเอียดลงไปได้หลายระดับนะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเรานึกถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำไอศกรีมใช่ไหมครับซึ่งในการทำไอศกรีมนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าไอศกรีมมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับและถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์แยกย่อยลงไปในรายละเอียดเราก็จะเข้าใจงานที่เราต้องการทำหรือว่าปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะแยกส่วนปัญหาหรืองานที่เราต้องการทำเทคนิคที่1ก็คือเราสามารถอาจจะวาดเป็นรูปภาพแล้วก็แยกออกมาเป็นชิ้นส่วนก็จะเป็นวิธีการสื่อสารทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบของงานนั้นๆหรือปัญหานั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการวาดเป็นแผนภาพนะมันก็ทำให้เราแยกย่อยองค์ประกอบออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเล่นเกมวาดรูปแล้วก็เขียนส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ไปถ่ายเพื่อนๆก็คือทำเป็นตารางรายการนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทำงานการแก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ในการแยกส่วนนี้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถตรวจสอบรายการเนาะบางทีเราอาจจะหลงลืมนะครับหรือว่าเราต้องการทำงานงานหนึ่งเราก็ต้องมีรายการที่เราเช็คว่าเราทำงานครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังนะครับหรือถ้าเราต้องการจะตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นการแยกองค์ประกอบออกมาเป็นดูทีละส่วนก็จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้

0: ง่ายขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายครับมันทำให้เราสื่อสารลักษณะสำคัญของวัตถุได้เก่งขึ้นนั่นเองครับเราจะมาลองทำใบงานไปด้วยกันนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะปริ้นใบงานนะครับออกมาแล้วก็ทำไปด้วยกันได้นะครับเราจะทำใบงาน CLB 04นะครับ CLB 04ก็จะเป็นใบงานที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกส่วนองค์ประกอบของวัตถุที่กำหนดให้นะครับบอกว่าสิ่งที่กำหนดให้มันประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างแล้วส่วนนั้นมันมักจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเรามาลองทำไปด้วยกันเลยนะครับนักเรียนอาจจะพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเติมแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่ทีเชอร์บอกอาจจะตรงกับที่นักเรียนเขียนนะครับหรืออาจจะแตกต่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนก็อาจจะได้เขียนเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเรามาลองดูกันทีละอันเลยนะครับผมอันที่1ครับบอกส่วนประกอบของรถจักรยานครับผมรถจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างครับจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะแยกส่วนประกอบละเอียดขนาดไหนนะครับแต่ว่าทีเชอร์ได้ลองแยกออกมาดังนี้ครับ1มีล้อรถมีโครงรถมีเบาะนั่งมีแฮนด์แฮนด์ก็คือตัวที่บังคับนะครับทิศทางของล้อมีโซ่มีเบรกนะครับจริงๆสามารถเขียนได้เยอะกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องการความละเอียดของมันขนาดไหนส่วนใดมักเกิดปัญหาครับทีเชอร์เลือกโซ่ออกมานะครับแล้วทีเชอร์ก็บอกว่าปัญหาของโซ่ก็คือมันมักจะขาดหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าโซ่มันหลุดโซ่มันตกนะครับก็ได้นะครับหรือถ้านักเรียนเลือกล้อก็อาจจะบอกว่าเอ้ยล้อมันเบี้ยวอาจจะเคยไปขับชนมาแล้วก็ล้อเกิดเบี้ยวขึ้นมาหรือบางคนอาจจะเลือกยางเพราะยางมันแบนยางมันรั่วครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะครับนักเรียนจะตอบอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ตอบหลากหลายได้นะครับลองดูนะครับว่าที่ทีเชอร์นำเสนอเนี่ยตรงกับที่นักเรียนเขียนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงแล้วมันเพิ่มเติมก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปได้นะครับเราจะได้เพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ปัญหาของเรามากขึ้นนะครับรูปที่2ครับก็คือรูปชิงช้าใช่ไหมครับในรูปชิงช้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับทีเชอร์ก็อาจจะเขียน3อันหลักๆเนาะก็คือมีโซ่มีแผ่นไม้และก็มีน็อตนะครับส่วนใดมักเกิดปัญหาทีเชอร์เลือกว่าโซ่ครับผมโซ่ปัญหาของโซ่ก็คือมันอาจจะขาดหรืออาจจะเป็นสนิมนะครับแผ่นไม้ปัญหาของแผ่นไม้คือแผ่นไม้มันหักนะครับเล่นกันรุนแรงจนแผ่นไม้หักนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกน็อตนะครับแล้วก็บอกว่าปัญหาก็คือน็อตมันหายไปน็อตมันหลุดนะครับทำให้เจ้าตัวชิงช้าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับนี่คือเพราะองค์ประกอบเพื่อที่จะระบุว่าเอ้ยอะไรมันคือปัญหาสาเหตุของปัญหาถ้าเรารู้สาเหตุเราก็จะได้แก้ให้มันตรงนะครับรูปต่อไปครับก็คือรูปปิ่นโตนะครับปิ่นโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างทีเชอร์กำหนดมา3อันคือฝาหูหิ้วแล้วก็ตัวล็อกครับส่วนใดมักจะเกิดปัญหาเชอร์บอกว่าฝาครับปัญหาก็คือฝาหายครับผมจริงๆอาจจะไม่ใช่ฝาหายใช่ไหมครับอาจจะหายทั้งอันเลยก็ได้ครับอันที่2ก็คือตัวล็อกครับตัวล็อกปัญหาของตัวล็อกก็คือตัวล็อกมันหลุดครับมันไม่สามารถที่จะล็อกได้เด็กเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเรารู้สาเหตุการปัญหาเราก็ต้องดูว่าเราแก้ไขได้หรือเปล่าเราซ่อมได้หรือเปล่านะครับผมถ้าซ่อมได้เราก็จะได้ปิ่นโตมาใช้งานเหมือนเดิมตัวที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับรูปต่อมาครับโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะประกอบด้วยมีหลอดไฟมีโครงมีตัวบังแสงแล้วก็มีสายไฟส่วนใดมักจะเกิดปัญหาก็เป็นหลอดไฟปัญหาของหลอดไฟก็คือหลอดไฟขาด ถ้าหลอดไฟขาดต้องทำยังไงครับก็เปลี่ยนหลอดไฟนะครับแล้วมีปัญหาอื่นๆอีกหรือเปล่าทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นตัวบางแสงปัญหาของตัวบางแสงก็คือมันอาจจะขาดใช่ไหมพอมันขาดปุ๊บแสงมันก็อาจจะเข้าตาเรานะโดยตรงนะทำให้มันรู้สึกมีแสงไฟแยงเข้ามาในตานะครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจำแนกเป็นเนี่ยเราก็จะรอบคอบมากขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลาสห้องเรียน Coding for Better Life วันนี้นะครับทุกคนเยี่ยมมากตบมือตัวเองครับผม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้ตอนไขความลับลุงเมนเดล
1: ที่นี่มีแต่ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะคุเช่
0: ใช่ค่ะเพราะที่นี่เป็นตลาดดอกไม้แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะกระแพร
1: วโอ้จริงเหรอคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยสิคะเออพาเคยดูในรายการดูให้รู้ค่ะตอนเมืองดอกไม้หลายแสนพันเขาพาไปดูตลาดประมูลต้นไม้แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตดอกไม้ด้วยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเดี๋ยวจะพาคุเช่ไปดูด้วยค่ะนี่เลย

0: ที่คุณฟูจิจะพาเราไปดูกิจกรรมที่หาดูได้ยากในโตเกียวค่ะพอจะเดาได้กันไหมคะว่าตอนนี้คุณฟูจิอยู่ที่ไหนนี่คือตลาดประมูลดอกไม้จริงๆด้วยค่ะในโตเกียวจะมีตลาดประมูลขนาดใหญ่แบบนี้2ที่เท่านั้นและดอกไม้ที่ส่งเข้าประกวดเอ้ยไม่ใช่ที่จะเข้ามาร่วมประมูลก็มักจะเป็นที่ต้องการเป็นดอกไม้หายากที่ใครๆก็อยากจะได้ไปขายค่ะซึ่งคนที่เข้าร่วมประมูลก็จะเป็นพ่อค้าดอกไม้ที่อยากจะได้ดอกไม้ที่มาจากทั่วญี่ปุ่นไปขายอย่างที่เราเห็นไปถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแต่ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกในญี่ปุ่นเองได้แล้วนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะ
1: เราขอท่านไปดูที่โอซากิฟลาวเวอร์พาร์คเขาบอกว่ามีชนิดดอกไม้เยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยโอ้โหเป็นยังไงต้องไปดูกันครับ
0: ที่นี่คือแหล่งขายดอกไม้ที่มีจำนวนสายพันธุ์ที่ขายมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะต้องอลังการมากแน่
1: ๆมาที่อาณาจักรของท่านแล้วนะครับท่านบอกว่ามีดอกไม้มีต้นไม้อยู่ประมาณ 100,000 ชนิดโอ้บอกเยอะที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับที่นี่ก็คือเป็นสวนเป็นนาเมื่อก่อนที่เป็นอาณาจักรแบบนี้นะครับคือคุณพ่อท่านนะฮะเริ่มคิดว่าถ้าเรามาเปลี่ยนจากไร่จากนามาเป็นซุปเปอร์มาเป็นห้างเป็นการขายดอกไม้อย่างเงี้ยจะดีกว่าก็เลยเริ่มเปิดครับผมนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ดังนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ขายแต่ดอกไม้นะคะแต่เป็นสวรรค์ของคนรักสีเขียวค่ะเพราะพืชผักผลไม้ก็ขายด้วยหน้าร้อนแบบนี้แหละค่ะที่คนเมืองหนาวรอคอยที่จะมาซื้อผักผลไม้ไปปลูกรับประทานที่บ้าน
1: ตรงนี้เป็นโซนอะไรก็คือโซนนะครับดอกไม้ที่เอามาปลูกที่สวนนะฮะหน้าบ้านนอกบ้านต่างๆครับก็แค่นี้อย่างเดียวครับเป็นร้อยๆชนิดเลยครับบอกว่าเอามาปลูกครับจากหลายๆชนิดเนี่ยมันแค่เสียบเฉยๆก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามในสนามหญ้าของเราได้นะครับสนามหน้าบ้านของเราได้เลยนะเยี่ยมมากเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับบอกว่าซื้อทั้งกระถางเลยเนี่ยฮะโอ้นี่ไงซื้อทั้งกระถางเลยจะได้เอาไว้ไม่ต้องปลูกนะครับเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเซตหนึ่งอย่างนี้นะครับ
0: สำหรับในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นก็จะมีดอกไม้แบบครั้งเดียวแต่ฟื้นคืนชีพได้ใหม่ทุกปีค่ะคือพอหน้าร้อนออกดอกดีหน้าหนาวก็จำศีลเหมือนตายไปแล้วรอจะถึงหน้าร้อนก็อวดโฉมกันใหม่ดอกไม้แบบนี้ก็จะประหยัดงบประมาณและก็ไม่ต้องไปดูแลมากค่ะ
1: คุณพ่อท่านนะปลูกดอกไม้นะฮะปลูกดอกไม้แล้วก็ส่งขายแต่พอปลูกดอกไม้ไปเรื่อยๆมีคนในเมืองเดินผ่านไปผ่านมาบอกว่าขายหน่อยอยากซื้อโดยตรงมีได้ไหมฮะก็เลยเริ่มขายโดยตรงหลังจากที่มีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเกษตรอย่างเดียวนะฮะจะไปได้ดีไหมท่านก็บอกว่าคือไปได้ดีเฉพาะฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงส่วนหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่ขายไม่ดีเลยดังนั้นจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้ครับแล้วมีธุรกิจที่ดีมีการเป็นอยู่ที่ดีก็คือคิดว่าจะต้องมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเกี่ยวกับผู้คนให้มาอยู่ตลอดครับก็คือเราน่าจะมีห้างมีซูเปอร์มาร์เก็ตก็กลายเป็นว่าฝนตกหรืออากาศไม่ดีหรือฤดูที่ไม่ดีครับก็จะมีคนมาซื้ออาหารการกินอยู่ทุกวันเป็นประจำ
2: จะว่าไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็มีดอกไม้หลากหลายพันเหมือนกันนะคะไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นหรอก
3: ใช่ค่ะอุ๊นี่ค่ะพลองดูด้านหลังสิคะเห็นดอกไม้ช่อนั้นไหมสีสวยๆนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่ทำไมมันถึงมีหลายสีจังเลยคะอ๋อพลนึกออกอย่างนึงค่ะคุเช่พลเคยเห็นดอกไม้สวยๆอะค่ะแล้วพลก็มาเล็ดมานามาเพาะต่อแต่พอมันโตขึ้นมานะคะดอกไม้นั้นมันคนละสีกับที่พอเจอตอนแรกอ่ะคุเช่มันเป็นเพราะอะไรคะพอหนึ่งงงมากเลยอยากรู้จังเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะ
3: ถ้าแพรอยากรู้นะคะว่าทำไมดอกไม้ถึงมีหลายสีที่งั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะใน Lab ซ่าท้าทดลองเมื่อสักครู่นะคะแพรสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมดอกไม้เมื่อนำมาปลูกแล้วเปลี่ยนสีได้
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมไม่เหมือนเดิมลักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้
2: Genotype Phenotype คุ้นเหมือนครูเช่เคยสอนไปแล้วเลยค่ะแต่ทบทวนอีกทีได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มที่ Phenotype กันก่อนเลยPhenotype นะคะคือลักษณะที่แสดงออกภายนอกซึ่งมีผลมาจากยีนอีกทีนึงถ้าอย่างในสิ่งมีชีวิตอย่างเราก็อย่างเช่นผมหยิกผมตรงสีผิวสีตาลักษณะใบหน้าต่างๆที่เรามองเห็นกันนี่แหละค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพืชก็อย่างเช่นสีของต้นไม้ของดอกไม้ต้นเตี้ยต้นสูงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะแพรวเก่งมากส่วนลักษณะที่เป็นจีโนไทป์นะคะนี่คือลักษณะที่เกิดจากยีนซึ่งเราจะมองไม่เห็นค่ะเพราะมันอยู่ภายในทีนึงดังนั้นนะคะเวลาที่ยีนอยู่กันเป็นคู่เขาก็จะใช้ลักษณะของตัวอักษรมาแทนโดยจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แสดงลักษณะยีนที่แสดงลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะก็คือ

0: เป็นยีนที่แสดงลักษณะด้อยนั่นเองค่ะ
1: ยังไงคะ
0: เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเรื่องของยีนความสูงละกัน
1: ค
0: ่ะครูจะแทนเรื่องของยีนความสูงด้วยตัวทีมาจากคำว่า tall เนาะโดยครูก็จะให้เป็นยีนที่มีลักษณะเด่นเป็นตัวทีใหญ่และยีนที่มีลักษณะด้อยเป็นตัวทีเล็กค่ะ
1: เอ๊ทีเล็กมันเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่หรอคะ
0: นั่นมันคนละทีกันค่ะอันนี้พูดถึงตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่เป็นตัวทีเล็กนั่นเองค่ะ
1: อ๋อทีตัวเล็ก
0: ถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่ายีนต้องอยู่กันเป็นไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่เป็นตัวทีใหญ่คู่กับทีใหญ่แล้วก็จะมีทีเล็กคู่กับทีเล็กแล้วก็มีทีใหญ่คู่กับทีเล็กด้วยค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าเห็นความสัมพันธ์อะไรของทั้ง3ตัวที่ครูยกมา
1: ทีใหญ่กับทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กกับทีเล็กเป็นตัวอักษรที่เป็นคู่ที่เหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าสมมุติว่ามีลักษณะที่เป็นทีใหญ่กับทีใหญ่และทีเล็กกับทีเล็กคือมีอักษรที่เป็นเหมือนกันคือตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถูกไหมคะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ายีนคู่เหมือนค่ะหรือที่เราเรียกว่าพันธุ์แท้เป็นโฮโมไซกัส
1: อ๋อเป็นพันธุ์แท้แต่นี้เราน่าจะเป็นยีนคู่ไม่เหมือนแน่เลยค่ะเพราะว่าโคเช่ใส่ยีนมาคนเดียว
0: น่าจะคนละเรื่องแล้วค่ะเนี่ย
1: โคเช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้โคเช่บอกมันมีทีใหญ่กับทีเล็กด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะ
0: อ๋อถ้าสมมติว่ายีนนะคะมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขาจะเรียกว่ายีนคู่ไม่เหมือนหรือที่เรียกอีกอย่างว่าพันทางค่ะเป็นเฮตโรไซกัส
1: อ๋อแบบนี้มันก็จะมีแค่พันแท้แล้วก็พันทางแค่นี้เหรอคะ
0: ถ้าจะเรียกให้ละเอียดขึ้นนะคะเราสามารถใส่ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยคู่ไปด้วย อย่างเช่นลักษณะเด่นพันแท้ลักษณะเด่นพันทางหรือว่าลักษณะด้อยพันแท้ค่ะ
1: อ๋อแล้วมันไม่มีลักษณะด้อยพันทางเหรอคะ
0: โอ้ไม่มีค่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เป็นเพราะว่ากรณีที่เป็นพันทางจะต้องมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเมื่อยีนทั้ง2ชนิดนะคะอยู่คู่กันยีนเด่นเนี่ยเขาก็จะแสดงออกฟีโนไทป์ออกมาดังนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่ยีนด้อยจะแสดงออกมาได
1: ้
0: ก็เลยจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นยีนด้อยพันทางเด็ดขาด
1: แบบนี้นี่เองแล้วในธรรมชาติเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรคือเด่นพันแท้เด่นพันทางหรือว่าด้อยพันแท้ค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะคุณลุงเกเกอร์เมนเดลเขาก็ทำการศึกษาไว้เหมือนกัน
1: อ๋อคุณลุงคนนี้เป็นใครอ่ะคะ
0: คุณลุงเกรเกอร์เมนเดลค่ะเขาเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะแพลวคุณลุงเนี่ยเขาเป็นนักบวชทำหน้าที่ในการดูแลสวนของวัดและในสวนนะคะก็มีพันธุ์พืชมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วคุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมพืชเนี่ยถึงมีหลากหลายชนิดขนาดนี
1: ้
0: เขาก็เลยทำการทดลองค่ะโดยเริ่มจากนำต้นถั่ว22ชนิดมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าต่างสายพันธุ์นำมาผสมกันหมดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ทำการทดลองไปประมาณร่วมพันครั้งเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: กินเวลาถึง8ปีเลยค่ะ
1: โหยาวนานมากๆทำการทดลองเยอะขนาดนี้เขาค้นพบอะไรไหมคะเนี่ย
0: โหต้องค้นพบสิคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์แน่นอน
1: จริงด้วย
0: สิ่งแรกที่คุณลุงแมนเดลนะคะเขาค้นพบก็คือเวลาที่เขาทำการผสมต้นถั่วต่างชนิดกันลูกที่ออกมาค่ะกลับได้ต้นถั่วที่มีลักษณะเดียว อย่างเช่นคุณลุงทำการผสมต้นถั่วที่มีเมล็ดสีเหลืองกับเมล็ดสีเขียวพอผสมกันรุ่นลูกกลับได้เป็นถั่วเมล็ดสีเหลืองอย่างเดียวค่ะแพลว ยังไม่พอค่ะคุณลุงก็ยังสงสัยว่าลักษณะสีเขียวหายไปไหนคุณลุงก็เลยนำลูกที่เกิดขึ้นนะคะไปทำการผสมกันค่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นคือรุ่นหลานมีเมล็ดสีเขียวโผล่มาเมล็ดสีเหลืองก็ด้วย
1: ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้อะคะ
0: อ๋อต้องย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเมล็ดถั่วเลยค่ะคุณลุงทำการนำต้นถั่วเมล็ดสีเหลืองกับต้นถั่วเมล็ดสีเขียวมาผสมกันโดยเมล็ดสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์แท้ซึ่งเป็นยีนเด่นด้วยนะส่วนเมล็ดสีเขียวก็เป็นพันธุ์แท้เหมือนกันค่ะแต่เป็นยีนด้อยเวลาที่ทำการผสมกันจะได้รุ่นลูกที่เป็นพันทางออกมาแต่พันทางนั้นนะคะเป็นเด่นพันทางเพราะว่าแสดงลักษณะสีเหลืองออกมา
1: แล้วทำไมรุ่นหลานเนี่ยถึงมีลักษณะที่ออกมาเป็นหลายสีได้อะคะ

0: เพราะว่าลุงเมนเดลใช่ไหมคะได้นำรุ่นลูกซึ่งเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเป็นเด่นพันทางแสดงว่ามีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขานำต้นนั้นค่ะมาทำการผสมกันอีกครั้งคราวนี้ค่ะลูกที่ออกมาจึงมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนั่นคือลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกมาแต่จริงๆแล้วนะคะลักษณะจีโนไทป์มีหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นเพราะว่ายีนเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระแล้วก็จับคู่แบบอิสระด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าเขาค้นพบทั้งหมด3สิ่งใช่ไหมคะอันที่3คืออะไรคะ
0: คุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าถ้าสมมติว่าถั่วเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเดียวก็คือไม่ได้มีสีที่ต่างกันอย่างเดียวยังมีลักษณะของผิวที่ต่างกันด้วยมันจะเป็นยังไงนะถ้านำมาผสมกันดังนั้นนะคะสิ่งที่3นะคะที่คุณลูเมนเดลสงสัยก็เลยทำการศึกษา2ลักษณะพร้อมกันเลยค่ะนั่นคือเรื่องของสีแล้วก็ลักษณะของผิวถั่วโดยคุณลุงนะคะเขานำถั่วสีเหลืองมาเด็ดเรียบกับสีเขียวมาเล็ดขรุขระค่ะนำมาผสมกันแล้วรุ่นลูกที่ได้ค่ะเขาได้เป็นสีเหลืองมาเด็ดเรียบอย่างเดียวเลยครับแล้ว
1: อย่างนี้ก็หมายความว่าถั่วที่เป็นเมล็ดเรียบสีเหลืองเป็นยีนเด่นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะคุณลุงเมนเดลก็ยังไม่หมดความสงสัยค่ะก็เลยนำรุ่นลูกค่ะนั่นคือเมล็ดเรียบสีเหลืองมาผสมกันค่ะแพลลองทายสิค่ะว่ารุ่นหลานเนี่ยจะมีลักษณะฟีโนไทป์เป็นอะไรบ้าง
1: น่าจะมีทุกลักษณะเลยค่ะตั้งแต่เมล็ดเรียบสีเหลืองเมล็ดเรียบสีเขียวเมล็ดขรุขระสีเหลืองเมล็ดขรุขระสีเขียวถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะโอ้โหตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลหมดทุกอย่างเลยแต่แพลสงสัยไหมคะว่าคุณลุงเนี่ยเขาต้องทำการทดลองมากมายแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าลักษณะไหนเนี่ยที่เป็นยีนเด่นลักษณะไหนเป็นยีนด้อยแล้วมีอัตราส่วนเท่าไหร
1: ่สงสัยค่ะอยากรู้ด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
1: เย้
0: ในกิจกรรมไขความลับลุงเมนเดล
1: ตึงตึง
0: นี่ค่ะกิจกรรมไขความลับลุงแมนเดล
1: อ
0: ๋
1: อแล้วจะไขความลับยังไงล่ะคะครูเช่ทำไมอุปกรณ์มันเยอะจังเลยคะในกิจกรรมนี
0: ้กิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าทำไมเวลาที่ลุงแมนเดลทำการศึกษาต้นถั่ว2ลักษณะ
1: ค่ะ
0: แล้วได้ลูกต้นถั่วที่มีลักษณะเยอะแยะมากมายเลยแล้วมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่กันบ้างเราจะสามารถสืบค้นได้จากตารางนี้เลย
1: เราไอ้ก้อนกลมๆนี่มันคืออะไร
0: อ๋ออันนี้นะคะเป็นปอมๆค่ะเราจะแทนลักษณะฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตามหากันก่อนค่ะว่าลุงเมนเดลเนี่ยได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มตั้งแต่การที่หารุ่นพ่อและรุ่นแม่ก่อนเลยโดยรุ่นพ่อรุ่นแม่ในครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท้กับด้อยพันธุ์แท้ทั้งคู่โดยลักษณะจีโนไทป์นะคะก็จะใช้ตัวอักษรที่เป็นตัว Y และก็ตัว R ค่ะโดยตัว Y นะคะเราจะใช้แทนลักษณะของยีนที่เป็นสี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Y ใหญ่จะเป็นสีแดงค่ะส่วน Y เล็กจะเป็นสีขาวดังนั้นนะคะในที่นี้นะคะยีนคือสีแดงส่วนยีนด้อยนะคะก็คือสีขาวนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะศึกษานะคะนั่นก็คือลักษณะของผิวค่ะโดยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R โดย R ใหญ่เนี่ยก็แทนลักษณะผิวเรียบ
1: ค่ะ
0: ส่วน R เล็กก็แทนลักษณะผิวขรุขระนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เลยเราจะมีเมล็ดใช่ไหมคะที่มีลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท
1: ้ค่ะ
0: และก็ด้อยพันธุ์แท้อยู่ก็คือลักษณะจีโนไทป์ก็คือเป็น Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ผสมกับ Y เล็ก Y เล็ก R เล็ก R เล็กเมื่อเราผสมกันเนี่ยสิ่งที่ได้นั่นคือจะได้เป็นพันธุ์แท้นั่นเองค่ะแต่เวลาที่ลักษณะของจีโนไทป์ที่เห็นนะคะก็คือจะได้ Y ใหญ่และ Y เล็กและ R ใหญ่กับ R เล็กเพราะว่าเป็นไปตามกฎของเมนเดลข้อที่1ค่ะนั่นคือยีนสามารถแยกตัวกันได้อย่างอิสระแล้วกลับมาเข้าคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นจีโนไทป์ที่เป็น วายใหญ่วายเล็กอาใหญ่อาเล็กฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นก็จะได้เป็นแบบเดียวกันกับพันธุ์แท้ที่เราเห็นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดจีโนไทป์กันก่อนเนาะเมื่อกี้ครูบอกว่าต้องเป็นอะไรนะวายใหญ่วายเล็ก
1: นี่
0: ใช่อาใหญ่อาเล็กติดลงไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นลูกนั่นเอง
1: นี่แปะตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแปะลักษณะจีโนไทป์ลงไปเลยถ้าเป็นลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกจะเป็นแบบไหนคะ
1: แบบนี้
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเมล็ดสีแดงที่มีลักษณะผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะจะเป็นแบบไหนคะเนี่ย
0: ต่อไปค่ะเราก็จะนำลูกในรุ่นนี้นะคะไปทำการผสมอีกหนึ่งรอบค่ะเหมือนเดิมก็คือเวลาที่เรานำวายใหญ่วายเล็กอาใหญ่อาเล็กมาผสมกันก็จะได้ลูกรุ่นหลานเหมือนเดิมค่ะตัวยีนเองนะคะสามารถที่จะแยกกันอย่างเป็นอิสระก็คือ Y สามารถแยกเป็น Y ใหญ่สามารถแยกเป็น Y เล็ก R ใหญ่แล้วก็ R เล็กได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกยีนออกมาก่อนแล้วค่อยมาเข้าคู่กันที่หลังเนา
1: ะ
0: โอเคอย่างอันแรกนะคะเราก็จะเอาเป็นตัว Y กับตัว R ตัวหน้ามาไว้ก่อนบนตารางอันนี้ก็จะเป็น Y ใหญ่กับ R ใหญ่แบบนี้แบบนี้ละกัน
1: อันนี้ก็อยู่ข้างนี้
0: ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ค่ะ
1: ไว้ฝั่งนี้ได้ไหมเอ่ย
0: โอเคต่อมานะคะเราก็จะเอาตัวหน้าค่ะจับคู่กับตัวที่2นั่นก็คือ Y ใหญ่จับคู่กับ R เล็กแบบเหมือนเดิม
1: ตรงปัดต่อลงมาเลยปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อไปนะคะเรามาที่เริ่มที่ Y เล็กกันบ้าง Y เล็กจับคู่กับ R ใหญ่ค
1: ่
0: ะ
1: Y เล็ก R ใหญ
0: ่ชุบโอเคและสุดท้ายค่ะก็คือ Y เล็กกับ R เล็กนั่นเอง
1: กับ R เล็กอยู่ตรงนี
0: ้นี่นะคะที่เราทำไปสักครู่นะคะคือการแยกกันของตัวเซลล์สืบพันธุ์
1: ค
0: ่ะเวลาสิ่งมีชีวิตนะคะจะทำการสืบพันธุ์จะต้องมีการแยกยีนออกมาก่อนหลังจากนั้นพอรวมกันนะคะก็จะได้เป็นตัวเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอีกทีนั่นเองค่ะนี่นะคะพอเราแยกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นลูกที่ออกมาหรือว่ารุ่นหลานเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็นำยีนทั้ง2ตำแหน่งเนี่ยค่ะมาบวกกันอีกทีค่ะ อย่างในตารางแรกใช่ไหมคะตรงนี้มี Y ใหญ่เจอกับ Y ใหญ่ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่นั่นเองค่ะ
1: ก็จะได้เป็นแบบนี
0: ้โอเคอ่ะ Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ลักษณะแบบนี้เราจะเห็นฟีโนไทป์แบบไหนคะแพรว
1: แบบนี
0: ้ถูกต้องค่ะก็คือเป็นผิวเรียบนะคะแล้วก็มีสีแดงนั่นเองโอเคอ่ะมาดูที่ตารางนี้ต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือได้เป็น Y ใหญ่คู่กับ
1: Y ใหญ
0: ่ Y ใหญ่และ R ใหญ่คู่กับ R เล็กค่ะ
1: R ใหญ
0: ่
1: R เล็กกับ R เล็ก
0: โอเคโอเคY ใหญ่ Y ใหญ่แสดงว่าฟีโนไทป์ที่ออกมาคือเป็นสี
1: แดง
0: อ่ะส่วน R ใหญ่ R เล็กฟีโนไทป์แบบนี้นะคะก็ยังคงแสดงผิวเรียบอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นพันทางดังนั้นลักษณะเด่นก็จะแสดงออกมาก็จะได้เหมือนเดิมก็คือเป็นเมล็ดสีแดงผิวเรียบนั่นเองค่ะฝั่งคุณครูนะคะก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น Y ตัวเล็กค่ะคู่กับ Y ตัวใหญ่และก็ R ตัวใหญ่คู่กับ R ตัวใหญ่ค่ะโอเคแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนโดยนำตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะ Y ใหญ่เจอกับ Y เล็กลักษณะก็จะได้เป็นสี
1: แดง
0: และ R ใหญ่เจอกับ R ใหญ่แน่นอนค่ะได้เป็นผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นอันนี้อีกแล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นช่องนี้บ้าง Y เล็กเจอกับ Y ใหญ่R เล็กเจอกับ R ใหญ่ นี่เลยค่ะ

0: ย
1: วัยใหญ่วัยเล็กอาใหญ่อาเล็ก
0: ลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็จะเป็น
2: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะถูกต้อง
1: ได้เหมือนเดิมหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเติมจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ทั้งหมดก่อนนะคะเด็กๆทางบ้านก็ลองทำตามดูนะแล้วดูว่าได้เหมือนที่ครูและพี่แพรวได้หรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลยค่ะแพรวโอเคช่องนี
1: ้ ใหญ่ ใหญ่ วัยเล็ก
0: อาเล็กเราได้ทำการเติมจีโนไทป์หมดแล้ว
2: ค่ะ
0: ต่อมาเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะคะว่าฟีโนไทป์หน้าตาจะเป็นยังไงบ้าง
2: เริ่มจากอันนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ไว้ใหญ่ไว้ใหญ่อาใหญ่อาเล็กก็ต้องเป็นแบบนี
0: ้อืมถูกต้องแค่งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น
2: อันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงแต่ว่า
0: ผ
2: ิวขรุขระใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เสร็จแล้ว
0: เห็นไหมคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าในรุ่นหลานนะคะของคุณครูและพี่แพรวเนี่ยแสดงทั้งลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองทำตามแล้วได้ผลแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวเนี่ยได้ลักษณะฟีโนไทป์อะไรบ้าง
2: ค่ะโอ้ได้มา4แบบ
0: อ่ะมีอะไรบ้างคะพี่แพรว
2: มีสีแดงผิวเรียบสีแดงผิวขรุขระสีขาวผิวเรียบแล้วก็สีขาวผิวขรุขระค่ะ
0: คราวนี้บอกครูได้ไหมคะว่าอัตราส่วนของแต่ละฟีโนไทป์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
2: สีแดงผิวเรียบมี9สีแดงผิวขรุขระมี3สีขาวผิวเรียบมี3แล้วก็สีขาวผิวขรุขระมี1ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่นะคะก็ตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะที่เขาศึกษา2ลักษณะใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของสีและก็เรื่องของผิวโดยเรานะคะนำพ่อแม่ที่เป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่เลยมาผสมกันลูกที่ได้ในรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นพันธุ์ทางค่ะหลังจากนั้นเราก็นำรุ่นลูกมาผสมกันอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นรุ่นหลานซึ่งมีอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นั่นเองค่ะ
2: ว้าว
0: นี่นะคะจากการทดลองทั้งหมดของลุงเมนเดลนะคะก็ทำให้เกิดกฎของลุงเมนเดล2ข้อหลักๆค่ะ
2: คืออะไรคะ
0: กฎนะคะก็มีอยู่ว่ายีนนะคะสามารถแยกตัวออกจากกันได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเวลาที่ยีนนะคะ2ลักษณะคือทั้งเป็นยีนเรื่องของสีและก็ยีนของผิวนะคะโดยยีนเนี่ยจะต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อใดที่เวลาที่เขาต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนสามารถแยกออกจากกันได้ค่ะและกฎข้อที่2ก็คือยีนเนี่ยสามารถเข้าคู่หรือจับคู่กันได้อย่างอิสระจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เนาะเวลาที่เขารวมกันเขาก็จะสามารถจับคู่กับใครก็ได้แล้วก็แสดงลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ออกมาเป็นฟีโนไทป์ให้เด็กๆเห็นตามกฎของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะเราได้แพทเทิร์นขนาดนี้แล้วนะคะครูคิดว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆอ่ะเสียดายแย่เลย
2: แล้วจะไปทำอะไรอะคะ
0: นึกออกแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำรูปแบบนี้นะคะไปทำเป็นของตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักกัน
2: อ๋อทำได้ด้วยเหรอคะ
0: ทำได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวนั้นจะนำรูปแบบนี้ไปทำเป็นอะไร
2: โอ้โหสวยจังเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพรวและคุณครูนะคะได้นำแพทเทิร์นแบบนี้นะคะมาใช้ในการทำโมบายนั่นเอง
2: เก๋มากเลย
0: แล้วครูก็จะตั้งชื่อว่าโมบายของเมนเดล
2: แต่ตอนนี้เป็นของแพลวแล้วละกันนะคะ
0: โอเคค่ะน้องๆ นะคะก็ลองนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง
2: ใช่แล้วค่ะน้องๆคะสำหรับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะที่แสดงออกมาให้เราเห็นนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าฟีโนไทป์ค่ะส่วนลักษณะของยีนภายในที่มีความแตกต่างกันเราจะเรียกว่าจีโนไทป์ซึ่งก็ใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็จะแสดงลักษณะของยีนเด่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กก็จะแสดงลักษณะของยีนด้อยค่ะ
0: ลักษณะของจีโนไทป์นะคะก็จะถูกแสดงออกนะคะในรูปแบบที่เป็นยีนที่อยู่คู่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นยีนเด่นพันธุ์แท้ยีนเด่นพันทางหรือว่ายีนด้อยพันธุ์แท้นั่นเองค่ะเมื่อจีโนไทป์นะคะแสดงออกเราก็จะสามารถเห็นลักษณะภายนอกที่เราเรียกกันว่าฟีโนไทป์นั่นเองค่ะไม่ว่าจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์

0: ไว้นะคะก็จะถูกถ่ายทอดโดยลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็จะเป็นไปตามกฎของลุงเมนเดลนั่นเองค่ะนี่คือกฎการแยกตัวของยีนส์ค่ะและกฎการเข้ารวมกันอย่างอิสระของยีนนั่นเองค่ะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พาวและคุเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: เราขอเป็นของพาวไปเลยละกันนะคะไม่ใช่ของเดียวหรอกของพาวเอง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อันนี้เป็นขั้นตอนการที่จะเอามารวมทั้งหมดนะครับก็ทำเหมือนเดิมก็แทรกอันนี้จะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ทำไว้ก็คือสามารถสร้างแบ็กกราวด์ในนี้ได้เลย AI นะครับอันนี้ก็ได้สร้างไว้แล้วแบ็กกราวด์จะมี2ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้จะเป็นท้องฟ้านะก็จะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็สามารถเอาเครื่องเล่นเราลงก่อนได้เลยนะที่ลงง่ายๆก็จะมีตอนเอาลงนี่เราไม่ต้องทำใหม่ครับแค่เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เซฟแยกไว้อาจจะเป็นอันนี้ก็เอากระเช้าลอยฟ้ามาก็เปิดโฟลเดอร์ที่เคยเซฟไว้ก็กด copy 2อันก็คือกดคลิกวัตถุอันหนึ่งแล้วก็คลิกชิปค้างแล้วกดอีกอันหนึ่งนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางกด Ctrl V ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จัดให้มันพอดีกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ได้ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่

ก็จัดให้มันเท่ากันนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็จะไปกลับแล้วก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือไวกิ้งเอ้ยเรือล่องแก่งตอนนี้ก็เราก็สร้างอันนี้ผมสร้างมาในแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็เอาแค่เรือลงมาเอาเรือลงมาเอาขนาดให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือเดินมาภาพกันหน่อยแล้วก็ไปที่อันนี้เส้นทางแล้วก็ลากตามที่เราสร้างมานะการกดชิปอันนี้มันจะเป็นการที่ทำให้เส้นตรงนะครับ

แล้วก็พื้นที่ว่างประมาณนี้ครับแล้วเราก็เซตใหม่ก็คือ total effect นี่ก็ปรับเป็น0อันนี้ก็ประมาณ8วิ

ประมาณนี้ครับก็จะกดเล่นพร้อมกันกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่นพร้อมกับอันนี้สองอันนี้ประมาณนี้ครับก็2เล่นแล้วก็เอาเครื่องเล่นชิ้นต่อไปมาอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ให้ทำการกดเหมือนกันครับกดคลิกกรอบรวมทั้ง2อันแต่ไม่ต้องกรุ๊ปนะก็กดคอนโทรล C ไปที่หน้าที่เราเรียงกดคอนโทรล V เป็นคีย์ลัดนะฮะแล้วก็ย่อย่ออาจจะทำให้มันเล็กหน่อยนะเพราะว่าเครื่องเล่นมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียงไว้ครับอันนี้ก็จะเรียงไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้มันเลยไม่เป็นไรครับแก้ใหม่ได้ก็เรียงใหม่อันนี้ก็ลากลงมากดที่สีแดงแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลากที่เราต้องการที่จะวางไว้แล้วก็เช็คดูอันนี้ก็จะเซตมาหมดแล้วที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็ลองเล่นดูมันจะเล่นพร้อมกันแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับนำมารวมอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะกรอบง่ายหน่อยหรือไม่ก็กดคอนโทรล A ก็ได้ครับคอนโทรล A ถ้าแบบเพื่อนหลังอะไรในนี้แล้วกดคอนโทรล C เป็นคีย์ลัดของโปรแกรมนะแล้วก็กดคอนโทรล V วางในนี้แล้วก็ย่ออาจจะทำให้มันเล็กๆก็ได้ครับผมแล้วก็จัดเรียงครับจัดเรียงใหม่อย่างอันกลางเนี่ยจะจัดเรียงยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังของตัวเสาก็ประมาณนี้แล้วเราก็ลองเล่นดูประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไป

อันนี้อาจจะมีฐานวางข้างล่างอาจจะมีเดี๋ยวเราใส่ที่หลังรอวางเครื่องเล่นเสร็จก่อนแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับใส่เหมือนกันอย่างรถไฟกดคอนโทรล A ครับ copy คอนโทรล C แล้วก็วางแล้วก็ย่อก็จะประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงใหม่อันนี้ไว้หลังสุดแล้วก็กดที่แบ็คกราวด์อันนี้แล้วก็ไว้หลังสุดจะให้มันโชว์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลากอันนี้ไปให้ยาวสุดขอบแล้วก็รถไฟอันนี้กดคอนโทรลคลิก2 อันลากลงมาแล้วเราก็จัดเรียงใหม่ก็จะขยับตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2ไว้ประมาณแล้วก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าให้เล่นพร้อมกันก็จะกดเล่นพร้อมกันนะครับลองเล่นดูอันนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้เวลามัน3 วิอันนี้ต้องตั้งเป็นจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้อาจจะไม่มาจะไม่โชว์แล้วตั้งอันนี้เป็น

ลองดูก่อนอ๋อนี่มันอาจจะไม่กลับเราก็ต้องตั้งใหม่

นี่ก็ตั้งเวลาใหม่7วิ 7.25 7วิอันนี้อาจจะติดบั๊กตรงที่ว่าอันนี้2อันนี้มันจะไม่โชว์จะไปไม่สุดแล้วก็ลากนี่มาให้สุดปึ๊บลองเล่นดูครับ

เซตใหม่กด delete ครับแล้วก็กดที่อันนี้เพิ่มเป็นหายไปนี่จะเล่น

อันนี้อาจจะต้องปรับใหม่กลายปรับเป็นไม่มีนะแล้วก็ลองลากให้มันเท่ากันกับลากเท่ากับสไลด์ไม่ได้เพราะว่ามันยาวไปอะประมาณสัก10กำลังดีลองเล่นดู

พอมันหายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ตั้งเหมือนกันครับจากซ้ายไปขวาก็เป็นขวานี้ตกลงแล้วก็ลองตั้งประมาณนี้แล้วก็เวลาเท่ากับอันนั้นข้างบนข้างบนครับก็ประมาณ10อันนี้จะเล่นหลังจากอันนี้หายนะฮะประมาณนี้นี่ก็นับเวลาไปประมาณ10วินะครับแล้วก็กดที่อันนี้ปุ๊บเพิ่มเป็นปรากฏขึ้นนะแล้วก็ปรากฏขึ้นนี้อันนี้จะไปอยู่ตรงข้างบนของอันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับแล้วลองเล่นดู

หรือว่ามันอาจจะไม่ไปเพราะว่ามันอาจจะติดบั๊กเพราะว่าตอนที่ทำมามันยังใช้ไม่ได้ปกติแต่อันนี้มันตั้งจนสิ้นสุดสไลด์มันเลยเป็นเกิดปัญหาแบบนี้นะแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอาจจะเอานี้แก้ไว้ตอนสุดท้ายก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหามาเล่นไปกลับไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการลองปรับอันนี้ทุกอันอันนี้นะทุกอันเลยลองตั้งเป็น

รถไฟอันนี้อาจจะเป็นไปอย่างเดียวก็ได้ไปเปลี่ยนใหม่ก็เป็นไปอย่างเดียวครับแล้วก็มันจะไม่ไปกลับก็กดให้มันเล่นเหมือนกันกับอันนู้นนะฮะเพราะมันติดปัญหาตรงที่ว่าทำตอนที่แบบว่าไม่ได้รวมมันจะไปกลับได้ใช่ไหมแต่นี้มันไปกลับไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กตรงที่ว่ามันตัวเอฟเฟกต์นั้นมันหายไป

สัก 9.5 แล้วก็เอาเครื่องเล่นอันใหม่มาได้เลยฮะเครื่องเล่นต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C แล้วก็มาวางไว้ที่เดียวกันแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็หาที่วางผมจะวางประมาณวันนี้แล้วกันแล้วเราก็จัดเรียงใหม่แล้วก็จัดเรียงให้มันเหมือนตั้งค่าใหม่ตามที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ตั้งเป็นแล้วก็ลองเล่นดูครับ

ลองดูก่อนนะอันนี้อาจจะช้าไปอันนี้อาจจะเกิดปัญหาด้วยก็ได้แต่เราทำเป็นเหมือนกับอันบนมันก็จะเป็นสลับไปสลับมาอันนี้ตั้งอาจจะเป็นตัวซีสุดสไลด์นะครับปึ๊บมันก็จะเด้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นไปกลับด้วยก็คือลงปุ๊บไปกลับจนซีสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ต้องแก้ตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูอันนี้ตัวนี้มันถี่ไปก็อาจจะเป็นสัก3ครั้งก็ได้หรือไม่ก็อันนี้ก็จะไม่มีอาจจะเพิ่มเป็นกอกลับเมื่อเล่นเสร็จแทนแล้วก็ตั้งยาวไปนะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันสโลว์อย่างนี้เพราะว่ามันยืดอันนี้ไปนะเราต้องเป็น1มาจะได้รอบเดียวปึ๊บนะครับมันจะไปรอบเดียวแต่นี้จะไปก่อนพอลงปุ๊บก็ขึ้นเราแก้ปัญหาโดยการ copy ตัวนี้ copy ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปอีกขึ้นลงเอฟเฟกต์ตัวนี้ตั้งไว้1วิก็ต้อง1วิเหมือนกันเป็น0

อันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็การแก้ก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะให้มันถ้ามันเล่นสิ้นสุดสไลด์ไม่ได้ก็จะเป็นเท่ากับเราก็ตีไปสัก10อันนะเพราะว่าทำแบบนี้10อันแก้ใหม่ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนการที่เราก๊อปปี้อันนี้มาเรื่อยๆ

็ต้องเพิ่มอันนี้ไปเรื่อยๆนะเส้นแล้วก็เปลี่ยนที่แก้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะทำไว้ประมาณสัก4ก่อนเพราะว่าอันอื่นจะยังต้องทำให้เสร็จแต่อันอื่นจะไม่ทันนะแล้วก็ปึ๊บตั้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บลากแล้วลากนี้ไปอันที่3อย่างนี้นะฮะก็3อันก่อนนะแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเครื่องเล่นต่อมาได้เลยแก้ไขแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นชิงช้าสวัสด์กดคอนโทรล A ครับผมแล้วก็กดคอนโทรล C แล้วก็มาที่หน้านี้ก็กดเหมือนเดิมวางแต่นี้น่าจะไม่ได้ปรับเพราะมันเยอะมากนะแล้วก็เลื่อน

เขาวางใหม่ปึ๊บก๊อปใหม่ครับหรือว่าเราจะกดย่อแต่ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็มาจัดเรียงใหม่นะย่อประมาณนี้ถ้าจัดเรียงก็ต้องเรียงใหม่หมดเลยอ่ะวันนี้แล้วก็กดเคลื่อนไหวดูด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะฮะเราก็ต้องเลื่อนทีละอันหรือไม่ก็ถ้าทำไปแล้วไม่ต้องขยับก็ได้ครับกดคอนโทรลก๊อปไปเลยเพราะว่าอันนี้จะอยู่ข้างหน้าสุดมันจะใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะเลื่อนยากนิดนึงนะแล้วจะไว้ข้างหน้าสุดตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นอันใหญ่ก็อาจจะไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับก็จะบังของเรือนิดนึงจะประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นอันใหญ่แล้วมันย่อแล้วมันต้องขยับหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็อันต่อมาได้เลยต่อไปก็จะเป็นไวกิ้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C เหมือนเดิมก็ว่าอันนี้ย่อได้ฮะนี่ก็จะไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ขยับอันนี้ให้ตรงนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเอาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกของตกแต่งอันนี้ก็ยังเอามาไม่ครบแล้วก็จะมีอีกหลายอันเดี๋ยวทำก็จะเหลือบอลลูนมาลงฮะก็กดคอนโทรล A คอนโทรล C บอลลูนก็จะลากขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะรออยู่ข้างบนประมาณนี้แต่บอลลูนี่เราแก้ได้นะเพราะว่าตรงกลางมันช่วงตรงกลางมันเร็วใช่ไหมเราปรับได้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะมันจะพอดีกันอันนี้ก็เป็นศูนย์เหมือนกันไวกิ้งก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับอาจจะดูช้าไป3วิอาจจะเป็น2ก็ได้อะประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูประมาณนี้ครับก็อันต่อไปม้ากระดกครับกดคอนโทรล A เลยม้ากระดกก็จะวางเดี๋ยวเราขยับอันนี้ก่อนก็ได้ฮะขยับไปประมาณนี้แล้วม้ากระดกเราก็ย่อลงอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงนี้ก็ได้อาจจะดูรกนิดนึงอ่ะคลิปมันเยอะมากครับมันพื้นที่มันไม่พอแล้วเราก็จัดใหม่แล้วก็ลองเล่นดูฮะกดพื้นที่ว่างครับหาพื้นที่ว่างแล้วกดลองเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นอันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหลือ2อันฮะรถปั๊มรถปั๊มเราจะย่อขนาดออกไปก่อนนะฮะเราจะย่อขนาดก่อนเราย่อขนาดประมาณนี้ก๊อปมาครับแล้วก็เราเรียงใหม่ก็ได้ครับเราไปเรียงจากอันนี้เราจะอยู่ให้มันใกล้กับเดิมนิดนึง
เพราะว่ามันวิ่งชนกันอยู่แล้วฮะแล้วก็ตรงสีแดงนี่ก็เรียงใหม่ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น

แล้วลองเล่นดูครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดคอนโทรล A copy เหมือนเดิมแล้วก็ซูมไปก่อนหาพื้นที่วางนะฮะกดคอนโทรล A ให้กดคอนโทรล V นะฮะวางแล้วก็ถ้ามัน

กดไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็อาจจะประมาณนี้อาจจะให้วิ่งสลับกันนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ให้เขาด้วยต่อไป

่อไปเป็นเรือเป็ดสุดท้ายนะฮะอันนี้ต้องย่อเลยฮะเพราะว่าแต่ย่อให้เล็กเลยก็อาจจะเป็นเหมือนรถบัมเมื่อกี้นะฮะก็ต้องปรับเป็ดใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอนเอ copy เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับนะฮะเราขยับของรถบัมไปก่อนอาจจะอยู่ตรงกลางตรงนี้และอันนี้อาจจะขยับขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวขยับขึ้นไปอันนี้ก็จะขยับตามไปประมาณนี้ครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเป็ดเรือเป็ดนะนี่ก็อันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขยับขึ้นไปนะครับอาจจะย่อให้มันเล็กลงได้อีกนะเพราะมันใหญ่มากก็เลื่อนประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะขยับเข้าไปข้างหลังอีกนะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันค่อยขยับไปครับกว่ามันจะจัดเรียงใหม่ได้นี่ฮะจัดเรียงใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็เรือเป็ดเดี๋ยวจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีเราต้องไปดับอันนี้ก็อาจจะล็อกไว้นะครับปิดตุ๊กตาสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้างเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์อันที่3นะก็เอารูปลงเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมฮะก็บ่อน้ำนะที่เราดาวน์โหลดไว้นี่ถ้ามันตัดไม่มีพื้นหลังมาอยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปลงในนี้ได้เลยครับกดที่แทรกครับไม่ต้องไปดับใหม่นะพอมาประมาณนี้ปุ๊บเราย่อก่อนนิดนึงก็ถ้ามันหันไม่ตรงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบตรงใช่ไหมเราหมุนอย่างนี้ได้กดดับเบิ้ลคลิกที่รูปแล้วก็พลิกแนวนอนแล้วก็มาตั้งให้ตรงนะครับก็หลังจากนี้ก็เราขยับก่อนแล้วก็เอาเป็ด2อันนะคลิกแล้วนำและหน้าสุดฮะแล้วนี่ก็วางไว้ถ้าวางเลยขอบปุ๊บเลยขอบได้นะฮะแต่ตอนนำเสนออะตรงนี้ต้องละเลยขอบมันจะตัดออกไปนะฮะเป็ดอาจจะเลยกรอบถ้าเราสูงไปเพราะว่าตรงเส้นนี้จะเลยกรอบอันนี้ก็เสร็จทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอ็อบเจกต์มาเพิ่มอย่างตัวสีขาวนี้มันเลยใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นได้ก็ประมาณนี้ก็ลองเล่นดูแล้วก็ตรวจเช็คอีกทีนะฮะอันนี้จะดูเรืออาจจะดูลอยไปไม่ใช่ครับอันนี้มันจะหลุดลอยใช่ไหมก็ทำให้มันไม่ลอยในการนำอันอื่นไปไว้หน้าสุดหมดเลยก็จะโดนบังประมาณนี้ฮะมันจะไม่ลอยประมาณนี้แล้วก็เอาของตกแต่งเพิ่มครับที่เราหาไว้ของตกแต่งเพิ่มก็จะมีพวกนี่เป็นร้านค้าร้านขายตั๋วแล้วก็เพิ่มเนี่ยตั้งไว้ทุกที่เลยอันนี้อาจจะไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าให้มันเห็นเงาที่พื้นก็กดที่เอฟเฟกต์นะ
เงานะฮะก็ลองหาที่เป็นที่พื้นหรือว่าถ้ามันไม่มีเราสร้างขึ้นใหม่ได้กดที่วงกลมครับแล้วก็ลากประมาณนี้แล้วก็เลื่อนอันนี้ก็กดที่หน้าสุดนะครับแล้วก็อันนี้เราคลิกที่อันนี้ไม่ต้องเราคลิกครับก็กดที่อันนี้เปลี่ยนสีครับเอาเส้นออกปั๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสีไม่ดำมากหรือว่าดำไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็นี่ไว้หน้าสุดนี่ก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้ฮะแล้วก็ปรับตรงกดลูกศรตรงมุมนี้นะครับตรงข้อมือบนนี้หน้าแรกก็ตรงนี้แล้วก็มาที่สีนะครับความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้มันดูให้ดูเหมือนเงานะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็กระบาดออกไปนี่ครับประมาณนี้อ่ะหลังจากนั้นเราก็ copy 2ตัวนี้ฮะกรุ๊ปไปก็ได้ครับกด Ctrl G ก็ไปไว้หน้าเครื่องเล่นหลายๆที่ก็กด Ctrl ค้างก็คือการ copy นะฮะนี่อย่างนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งให้มันครบทุกที่นะฮะหรือว่าอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างในอาจจะไว้สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ของตกแต่งแล้วก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขยับทั้งหมดเสร็จแล้วนะฮะเราเหลือแค่ตกแต่งอย่างเดียวอาจจะเพิ่มต้นไม้กับพุ่มไม้อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้พุ่มไม้ก็อาจจะอยู่ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับไว้ตกแต่งให้สวยๆประมาณนี้ต้นไม้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นนี้อาจจะไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็ไว้ปุ๊บประมาณนี้ครับ

นี่นะฮะนี่ก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับให้มันดูสวยงามนี่ก็อาจจะเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้นิดนึงก็ตรงนี้จะขยายเพิ่มนะวันนี้นะครับฝั่งนี้ด้วย

ทางฝั่งของเรือนี่อาจจะดูรกมากเลยแล้วก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆนะฮะที่พื้นที่ว่างจะเยอะกว่านี้แต่ก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆไว้นะครับแล้วก็รถเข็นขายของอ่ะนี่จะไว้ตรงนี้นะครับอันเดียวเลยก็ได้ก็ตั้งตรงนี้แล้วก็

0: าไม่มีพื้นที่แล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้ว
1: ก็ลองเล่นทั้งหมดดู
0: ก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เล่นประมาณนี้แล้วก็ตอนเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์ตรงนี้ฮะบันทึกเป็นนะครับแล้วก็หาไฟล์หาไฟล์ที่เราจะเซฟไว้นะครับ
1: ก็พิมพ์ชื่อรวม
0: ก็เซฟเป็น PowerPoint เหมือนเดิมครับอันนี้คือการเซฟทั้งหมดนะครับก็อันนี้การเสร็จสิ้นนะฮะ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม PowerPoint และ AI อย่างแรกวันนี้ผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสวนสนุกนั่นก็คือการทำแอนิเมชันของเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับผมอย่างแรกนะฮะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเลือกเลือกรูปมา1รูปนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องเล่นที่เราสนใจอยากจะนำมาทำเป็นแอนิเมชันนะครับส่วนผมนะจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับผมเป็นรูปสวนสนุกเล็กๆนะครับผมต่อไปผมจะทำการล็อกเลเยอร์ด้วยการกดคอนโทรลแล้วก็เลข2นะครับในการล็อกไว้ที่เลเยอร์1นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลากในส่วนของตัวเลเยอร์ออกมานะครับให้เราได้เห็นชัดๆว่าเลเยอร์ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะบวกเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปนกับรูปของเรานะครับในการโยกย้ายได้สะดวกครับผมครับแล้วต่อไปผมจะทำการใช้คีย์ลัดปากกานะครับคือตัว P นะครับผมในการเริ่มลากเส้นดราฟตามขอบนี้ไปเลยนะครับเวลากดทางโค้งก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากได้เลยมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งให้กับเราเองนะครับแล้วเวลาลากไม่ต้องกดชิปนะครับผมมันจะได้เป็นตามสรีระที่เราต้องการนะครับลากไปตามเส้นนี้อันนี้ขอบอันนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลากผิดแบบนี้นะครับก็เราทำการกด Ctrl Z ไปได้เลยนะครับเป็นการย้อนกลับเหมือนกับโปรแกรม PowerPoint เลยนะครับแล้วลากไปตามเส้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับให้เรากดเป็นตัว V นะครับเป็นเมาส์ในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของนะครับจากนั้นเรากดตัว K เป็นคีย์ลัดของการดูสีนะครับเราก็เลือกสีตามที่ต้องการเลยได้ครับเป็นสีเหลืองกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองให้เราแล้วนะครับในการย่อขยายให้เรากดอัลติเนตหรือใช้ลูกกิ้งเมาส์เอานะครับต่อไปผมใช้สี่เหลี่ยมนะฮะในการลากไปเลยนี้ให้เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมทึบให้เป็นเส้นขอบเฉยๆนะครับเราใช้เมาส์ตัวสีขาวนะครับในการกดลากมุมเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปเลยๆนะครับมันก็จะได้เป็นทรงตามที่เราต้องการเลยครับตามสเปคที่เราต้องการนะครับปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เขาเรียกอะไรดูตรงดีนะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับคีย์ลัดตัวเคดูสีครับผมทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะดรับมันขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับการรับโค้งข้างล่างปกติเลยนะครับพอเป็นหลังจากนี้นะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะไม่ได้ลากตามเส้นมันไปเลยนะครับให้เราลากเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้เป็นโปร่งใสเหมือนเดิมนะครับกดตรงนั้นแล้วก็ทำกดตัวเคดูสีขึ้นมาตามสีที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะกดคอนโทรลชิปเบอร์ไม้แล้วก็ล็อกลิงนะครับส่วนตัวเส้นนี้มันจะไปอยู่ข้างล่างของมันเองเลยนะครับ โอเคต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวเสาธงนะครับแล้วก็ตัวของธงนะฮะก็เราก็จะมาลากตามเส้นเสาธงไปเลยนะครับลากไปในตามแบบของเราที่ที่เราเลือกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโปร่งใสแล้วก็ใช้ตัวเคในการดูดสีขึ้นมาให้เป็นสีของเสาธงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก็ตรงนี้ก็ดึงลากลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ยาวครับจะได้ดูไม่ลำคาญตาแล้วตรงนี้ผมก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับของชิปใบไม้โรลิ่งเดิมนะครับต่อไปเราก็จะมาลากเส้นของธงนะครับผมตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นสำหรับใครที่มองไม่เห็นเส้นน่ะมันจะหนาเกินไปใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นความหนาของเส้นนะครับเส้นมันก็จะเล็กลงนะครับโอเคครับสำหรับใครที่หาตัวเมนูสโตรกนี้ไม่เจอนะครับให้เราไปดูที่ในแท็บของวิดีโอข้างบนนะครับมันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์นี่ครับสโตรกนะครับอ่ะทีนี้ส่วนบนของเครื่องเล่นเจ้ายักษ์ตกตึกเนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับเราจริงๆเราสามารถเอาเครื่องเล่นทุกอย่างมาอะแดปใช้เป็นอันอื่นก็ได้นะครับในแบบที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมดับเสาอยู่นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมในการดับไปเลยนะครับทั้งตัวเสาแล้วก็ตัวฐานเลยนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเส้นตัวเคดูดสีนะครับทำเหมือนกันทั้งเสาเลยนะครับทั้งตัวทั้งศาสตร์ทั้งฐานแล้วก็ทั้งตัวของเสาด้วยเลยนะครับส่วนในตัวเสาที่เมื่อกี้เห็นเป็นเส้นแถบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็ดูสีได้เลยนะครับผมโอเคสี่เหลี่ยมลากปึ๊บโอเคมันก็จะได้สีตามที่เลือกไว้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็คลุมทั้งหมดแล้วก็กดG นะครับในการกรุ๊ปผมก็จะลากออกมาเช็คนะครับว่ามันเบี้ยวไหมตรงไหมครบทุกอย่างไหมนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ผมจะทำเป็นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นกระเช้าขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้มาปรับตามเราต้องการว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะฮะถ้าเราปรับมันไม่ได้เราก็มาอันกรุ๊ปมันทุกอย่างนะครับคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับก็จะสามารถเลือกเป็นจริงๆได้ว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับผมทีนี้ผมก็มากรุ๊ปมาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นของตัวเสานะครับเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนั่นเองนะครับผมต่อไปผมก็จะมาหาในส่วนของที่นั่งของเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นการขึ้นๆลงๆของที่นั่งนะครับผมก็จะสามารถพวกเราจะสามารถนำเครื่องเล่นอย่างอื่นมาอะแดปได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะนำในส่วนของชิงช้าสวรรค์ในส่วนของที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมาอะแดปใช้เป็นตัวที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับแล้วก็ดับไปตามเส้นของเขาได้เลยนะครับผมมาไปได้เลยนะครับทำแบบเดิมเลยนะครับใช้ปากกาในการลากเส้นนะครับผมโอเคครับทีนี้เสร็จแล้วเราจะใช้วงกลมในการลากเส้นตรงนี้นะครับตามจุดนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าเราจะเป็นสีก็กดตัวเคครับดูสีเลยเราสามารถกดตัวอัลติเนตค้างไว้นะครับแล้วลากออกมาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายอันนะคือลากออกมาเลยเหมือนเป็นการ copy นะครับกด control แล้วลากนะครับอุ๊ยขออภัยครับกดอัลติเนตและลากออกมานะครับ ีนี้เสร็จแล้วเราก็มากดกรุ๊ป1ทีนะครับกดตัว G เป็นแอซซิสซินนะครับสำหรับที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับผมเราก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้เลยผมในส่วนต่อไปนะครับ แล้วผมจะมาทำการเคลียร์รูปที่เรารับเสร็จแล้วหรือที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเรามาขยับรูปนี้กันสักหน่อยให้มันอยู่กลางสักนิดนึงนะครับให้จะได้เห็นได้ชัดๆกันทีนี้ผมจะสร้างหน้าต่างกระดาษออกมาอีกหนึ่งอันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือผมจะทำการเซฟออกไปทีละอันนะครับผมเดี๋ยวผมลากอันนี้มาไว้อีกหน้าหนึ่งก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เอาลบออกได้เลยนะครับเราทำการ export นะครับและ export as นะครับผม export ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำเอาออกไปไว้นะครับ ให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำออกไปนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกคุณภาพไฟล์เป็น PNG นะครับก็ตามที่มันตั้งมาให้เลยนะมันจะเป็นหลังโปร่งใสนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็น PNG แล้วกดโอเคได้เลยนะครับผมส่วนที่นั่งทำเหมือนกันครับกดไฟล์กด export นะครับผมแล้วกลับไปในที่ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะ export ออกไปนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับไม่ให้ซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันมันจะไปทับซ้อนกันเลือกไฟล์เป็น PNG แล้วกด save และกดโอเคได้เลยนะครับผมแล้วก็ no no ถ้าเราไม่ save เรากด no ไปเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการลองเอามาใส่ใน PowerPoint กันดูนะครับว่าสิ่งที่เราดราฟนั้นออกมาดีหรือเปล่าหรือเราสามารถนำเข้ามาใน PowerPoint ได้หรือเปล่านะครับให้เราสร้างหน้ากระดาษมา1อันแล้วให้เรากดไปที่แทรกและก็ปัญหาจาก PC นะครับจากในเครื่องของเราเองไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลือกรูปแล้วกดแทรกเข้ามาได้เลยมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะได้มาเป็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วก็ทำเหมือนกันกับที่นั่งนะครับกดแทรกกดเข้ามาแล้วก็ปรับขนาดเลยครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการดราฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบและทำการเคลื่อนไหวของแต่ละเครื่องกันเลยนะครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง

0: 186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการชั่งการตวงและการวัดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยข้อที่1ข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรจะได้ว่า3ใน4ของถังคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ20เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้คำตอบคือ15ลิตรดังนั้นข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็น15ลิตรข้อที่2น้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมดกี่ขวดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงในระบบเมตริก1ลิตรมีความจุเท่ากับ1,000มิลลิลิตรน้ำผลไม้7ลิตรคิดเป็น7คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 7,000 มิลลิลิตรนำน้ำผลไม้แบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมด 7,000 หารด้วย200เด็กๆตัดทอนแล้วเด็กๆจะได้คำตอบคือ35ขวดค่ะดังนั้นน้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด35ขวดนั่นเองค่ะข้อที่3ข้าวสาร2เกวียนคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1เกวียนมีความจุเท่ากับ100ถังข้าวสาร2เกวียนมีความจุเท่ากับ2คูณกับ100ได้เท่ากับ200ถังและจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรข้าวสาร200ถังมีความจุเท่ากับ200คูณกับ20ได้เท่ากับ4,000ลิตรดังนั้นข้าวสาร2เกวียนคิดเป็น4,000ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่4ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็น3คูณกับ 1,000 บวกกับ430ได้เท่ากับ3,000

1,430 กิโลกรัมดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3,430 กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้มีความยาวมากที่สุด 1. ริบบิ้นยาว8เมตร 2. ท่อนไม้ยาว4วา 3. เชือกยาว320นิ้วและ 4. สายไฟยาว18ศอกเด็กๆจะเห็นว่าหน่วยความยาวของตัวเลือกทั้ง4ข้อมีหน่วยความยาวคนละหน่วยกันในการเปรียบเทียบความยาวเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเดียวกันเสียก่อนซึ่งแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเป็นเมตรข้อที่1ริบบิ้นยาว8เมตรสำหรับข้อนี้หน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วข้อที่2ท่อนไม้ยาว4วา1วายาวเท่ากับ2เมตรดังนั้นท่อนไม้ยาว4วาคิดเป็น4คูณ2เท่ากับ8เมตรข้อ3เชือกยาว320นิ้ว1นิ้วยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น320คูณกับ 2.5 ได้เท่ากับ800เซนติเมตร100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรจะได้ว่าเชือกยาว800เซนติเมตรคิดเป็น800หารด้วย100เท่ากับ8เมตรดังนั้นเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น8เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4สายไฟยาว18ศอก4ศอกยาวเท่ากับ1วาจะได้ว่าสายไฟยาว18ศอกยาวเท่ากับ18หารด้วย4ได้เท่ากับ 4.5 วา1วายาวเท่ากับ2เมตรจะได้ว่าสายไฟยาว 4.5 วาคิดเป็น 4.5 คูณ2ได้เท่ากับ9เมตรดังนั้นสายไฟยาว18ศอกคิดเป็น9เมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยความยาวของทุกข้อให้มีหน่วยความยาวเป็นเมตรแล้วเด็กๆจะเห็นว่าข้อ1ริบบิ้นยาว8เมตรข้อ2ท่อนไม้ยาว8เมตรข้อที่3เชือกยาว8เมตรและข้อ4สายไฟยาว9เมตรดังนั้นสายไฟมีความยาวมากที่สุดเราจึงตอบข้อที่4ค่ะข้อ6ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว 9.7 เมตรจ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ยาว 9.7 เมตรคิดเป็น 9.7 คูณกับ100ได้เท่ากับ970เซนติเมตรนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าๆกันเมื่อนำไปตัดแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ทั้ง7ท่อนยาวรวมกัน970ลบด้วย25เท่ากับ945เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม้ไผ่แต่ละท่อนจะยาวท่อนละ945หารด้วย7ได้เท่ากับ135เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น135เซนติเมตรก็จะยาวเท่ากับ135หารด้วย100ได้เท่ากับ 1.35 เมตรดังนั้นจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละ 1.35 เมตรค่ะข้อที่7เชือกเส้น1ยาว 63.50 เมตรลวดเส้น1ยาว 3,275 เซนติเมตรเชือกยาวกว่าลวดเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว 63.50 เมตรคิดเป็น 63.50 คูณกับ100ได้เท่ากับ 6,350 เซนติเมตรและลวดยาวเท่ากับ 3,275 เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวดเท่ากับ 6,350 ลบด้วย 3,275 ได้เท่ากับ 3,075 เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น3,075เซนติเมตรจะยาวเท่ากับ
3,075 หารด้วย100ได้เท่ากับ30เมตร75เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวด30เมตร75เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่8อีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันไปที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมอีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันคิดเป็น 1.14 คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 1,140 กิโลกรัมใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอีทจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บทั้งหมด 1,140หารด้วย90ได้ประมาณ 12.67 เที่ยวดังนั้นอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุด13เที่ยวนั่นเองค่ะข้อที่9ถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1กิโลกรัมหนักเท่ากับ 1,000 กรัมต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมคิดเป็น 1.5 คูณกับ 1,000 ได้ทั้งหมด 1,500 กรัม1ช้อนโต๊ะนั้นสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมเพราะฉะนั้นจะต้องตักทั้งหมด 1,500 หารด้วย 12.5 ได้ทั้งหมด120ช้อนโต๊ะดังนั้นจะต้องตักทั้งหมด120ช้อนโต๊ะค่ะข้อที่10กบตัว1กระโดดไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งถ้ากบตัวนี้กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆกบจะต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะกบกระโดดได้ไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งกบจะต้องกระโดดให้ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรระยะทาง50เมตรคิดเป็น50คูณกับ100ได้เท่ากับ 5,000 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกบจะต้องกระโดดทั้งหมด 5,000 หารด้วย35ได้ประมาณ 142.86 ครั้งดังนั้นกบจะต้องกระโดดอย่างน้อย143ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามต้องการค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปวงกลมรูปหนึ่งมีรัศมียาว 5.6 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และ r เท่ากับ 5.6 จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ 5.6 เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้เท่ากับ44คูณกับ 0.8ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 35.2 เซนติเมตรดังนั้นวงกลมรูปนี้จะมีเส้นรอบวงยาว 35.2 เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปวงกลมมีรัศมียาว42เมตรสุดาวิ่งไปได้เพียงเศษ2ส่วน5ของ

ยะทางรอบสนามสุดาวิ่งได้กี่เมตรกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาระยะทางรอบสนามนั่นคือความยาวของเส้นรอบวงกลมนั่นเองค่ะสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7 r เท่ากับ42จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ42เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้44คูณกับ6ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ264เมตรจะได้ว่าระยะทางรอบสนามนี้คือ264เมตรแต่สุดาวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามดังนั้นสุดาจึงวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5คูณกับ264ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 105.6 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3สนามหญ้าเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง63เมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปูหญ้าซึ่งหาได้จากพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้คูณกับค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าต่อตารางเมตรสูตรการหาพื้นที่วงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ว่า r เท่ากับ63หารด้วย2จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับเศษ63ส่วน2คูณกับเศษ63ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,118.5 ตารางเมตรจะได้ว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 3,108.5 ตารางเมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,118.5คูณกับ55ได้เท่ากับ 171,517.50 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปวงกลมรูป1มีเส้นรอบรูปยาว10พายเมตรจะมีรัศมียาวเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์กำหนดความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ10พายต้องการหาความยาวรัศมีของวงกลมรูปนี้จากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ10พายจะได้10พายเท่ากับ2พาย r และได้ว่า10พายหารด้วย2พายเท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ r เท่ากับ5ดังนั้นวงกลมรูปนี้มีรัศมียาว5เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5สนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรจงหาพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้กำหนดให้พายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของสนามหญ้าซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 ซึ่งโจทย์กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ10เมตรซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้ว่า r เท่ากับ10หารด้วย2จะได้ r เท่ากับ5นั่นคือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ5คูณกับ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39.25 ตารางเมตรดังนั้นสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 39.25 ตารางเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6
กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้22เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้น

แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ22และแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7จะได้22เท่ากับ2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ r จะได้22คูณกับเศษ7ส่วน22คูณกับเศษ1ส่วน2เท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ r เท่ากับเศษ7ส่วน2แสดงว่ากระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้จะมีรัศมียาวเศษ7ส่วน2เซนติเมตรจากสูตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7แทนค่า r เท่ากับเศษ7ส่วน2จะได้เศษ22ส่วน7คูณด้วย7ส่วน2คูณด้วยเศษ7ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ77ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ 38.5 ตารางเซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้มีพื้นที่ 38.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตรถ้าล้อหมุนไปได้15รอบจะได้ทางประมาณกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อรถจักรยานยาว 75.8 เซนติเมตรโจทย์ต้องการหาระยะทางที่ล้อรถจักรยานเคลื่อนที่ไปซึ่งได้จากการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมคูณด้วยจำนวนรอบที่ล้อหมุนไปได้แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องหาความยาวรัศมีของล้อรถจักรยานเสียก่อนซึ่งรัศมีจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรัศมีนั้นหาได้จาก 75.8 หารด้วย2เมื่อเด็กๆตั้งหารเด็กๆจะได้ผลหารมีค่าเท่ากับ 37.9 จากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับ 3.14 และ r เท่ากับ 37.9 จะได้ความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 2 คูณกับ 3.14 คูณกับ 37.9 จะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 238.012 ล้อรถจักรยานวิ่ง1รอบได้ระยะทาง 238.012 เซนติเมตรถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทาง 238.012 คูณด้วย15ได้เท่ากับ 3,570.18 เซนติเมตรจากมาตราการวัด100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรจะได้ว่า 3,570.18 เซนติเมตรจะเท่ากับ 3,570.18หารด้วย100ได้เท่ากับ 35.7018 เมตรดังนั้นล้อจักรยานคันนี้ถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทางประมาณ 35.70 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8จงหาบริเวณที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาหากนำส่วนโค้งด้านล่างมาต่อแทนที่ส่วนที่หายไปด้านบนจะพบว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาคือครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมพอดีจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ28จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ28คูณกับ28เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,232 ตารางเซนติเมตรดังนั้นบริเวณที่แรงเงามีพื้นที่ 1,232 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9กำหนด

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ20เซนติเมตรจงหาพื้นที่ที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาพบว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีส่วนหนึ่งไม่ได้แรงเงาโดยส่วนที่ไม่ได้แรงเงานั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียก่อนแล้วจึงลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณกับด้านซึ่งแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาว20เซนติเมตรจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ20คูณกับ20ได้เท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2เนื่องจากความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทำให้ได้ว่ารัศมีของวงกลมยาว20หารด้วย2ซึ่งเท่ากับ10เซนติเมตรเราจึงแทนค่า r เท่ากับ10และแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ10คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ157ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่บริเวณที่แรงเงาเท่ากับ400ลบด้วย157ได้ผลลัพธ์เท่ากับ243ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10โรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องประชุมดังรูปจงหาพื้นที่ของห้องประชุมนี้กำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาจะพบว่าเมื่อแยกเป็นภาพย่อยๆจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปและรูปครึ่งวงกลม2รูปเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นรูปวงกลม1รูปพอดีแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของทั้ง2ส่วนนั่นเองพื้นที่ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณกับยาวจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ21คูณกับ30ได้เท่ากับ630ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนที่2เป็นรูปวงกลมเนื่องจากวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว21เมตรรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะได้ว่ารัศมียาวเท่ากับ21หารด้วย2ได้เท่ากับ 10.5 เมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ 10.5 จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับ 10.5 คูณกับ 10.5 เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 346.5 ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ห้องประชุมทั้งหมดเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกด้วยพื้นที่รูปวงกลมจะได้พื้นที่ห้องประชุมเท่ากับ130บวกด้วย 346.5 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 976.5 ดังนั้นหอประชุมของโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่เท่ากับ976.5 ตารางเมตรนั่นเองค่ะ

ทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเรามาเริ่มต้น EP ที่2นะครับ EP ที่2คือ Ad Track Setting นะครับโปรแกรม Cubase เนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลออดิโอนะครับข้อมูล MIDI ลงไปได้ด้วยคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแทร็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปอย่างไรนะครับเซตอัพอย่างไรแทร็กต่างๆมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลองกีตาร์เครื่องเป่าอยู่บนปลั๊กอินที่เรียกว่า Instrument Trackใน EP นี้เลยนะครับไปครับเสียเวลาไปลุย
1: สวัสดีครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่2นะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับใครที่ดู EP แรกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีบางอย่างที่เอ๊ะเหมือนยังไม่ได้บอกเอ๊ะเหมือนยังไม่ได้เจาะลึกลงไปเนี่ยพยายามจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆ EP เนี่ยจะมีการเซตติ้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละครับเผอิญว่าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยมันกระชับและสั้นอาจจะต้องดูทุก EP นะฮะห้ามข้ามทีเค EP นี้เนี่ย EP ที่2เราจะไปดูเรื่องแทร็กต่างๆการเพิ่มแทร็กต่างๆอย่าลืมนะครับวิดีโอสอนทุกๆ EP ครั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อจุดประสงค์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้งานด้วยนะครับอย่าลืมตรงจุดนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้เป็นแล้วก็ดูทบทวนได้เช่นเคยแทร็กต่างๆใน Cubase นะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับช่วงนี้เราอยู่ที่ Cubase version 13แล้วแน่นอนนะครับ13แล้วแน่ๆนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าแทร็กต่างๆหน้าตามันเป็นอย่างไรเอแอดแทร็กตรงไหนได้บ้างนะครับไปดูกันครับโอเคเรามาดูนะครับการที่จะแอดแทร็กลงไปเนี่ยพื้นที่จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายบวกกดแล้วก็สามารถแอดแทร็กได้แบบนี้นะครับแอดแทร็กได้แบบนี้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็แอดแทร็กแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งออดิโออินสตรูเมนต์แซมเปลอร์มิดี้นะครับเราไปดูก่อนว่าแทร็กอื่นๆล่ะแทร็กที่เป็นฟังก์ชันการทำงานล่ะมีหรือเปล่านะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกดเครื่องหมายบวกเป็นอย่างนี้นะฮะคลิกขวาที่พื้นที่นี้ครับคลิกขวาครับ right click นะครับปึ๊กก็จะมี add track add instrument track นะครับ add midi track add sample track แล้วก็มี effect track group track vca track นะครับตรงนี้เนี่ย3ตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน folder track นะครับ marker track rules track นะครับ arrange track chord track signature track tempo track transport track แล้วก็ video track นะครับเยอะมากเลยทีเดียวกับ track ต่างๆในโปรแกรม Cubase นะครับเราไปดูง่ายๆก่อนเช่น tempo track ครับ

หน้าตาจะเป็นอย่างนี้tempo track สามารถที่จะเปลี่ยน tempo เขียนเปลี่ยน tempo ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้120แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะพอบาร์ที่3เปลี่ยนเป็นสัก80ก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคนะครับลองดูนะครับจาก120นะครับเปลี่ยนเป็น80นี่ดูนะฮะคอยดูนะครับเปลี่ยนไม่พอนะครับ tempo track เนี่ยเรายังมี signature track ด้วยนะครับ signature track เนี่ยก็จะบอกถึงการนับนะครับดนตรีเป็นบาร์แบบ4 4 6 8นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเพลงเนี่ยเพลงนี้จะมีจังหวะแบบ4 4 3 4 6 8 11 8 7 8ก็ว่ากันไปเป็นการนับห้องดนตรีนั่นเองนะครับเราก็สามารถเขียนได้เช่นเริ่มต้นด้วย4 4นะครับเสร็จปั๊บผมเอาดินสอมาเขียนใหม่ตรงบาร์ที่3ตรงนี้นะครับเป็นให้นับเป็น6 8แทนนะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่สีได้ด้วยนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนเป็น6 8ให้เป็นสีส้มลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะฮะไปครับ4 4แล้วเปลี่ยนเป็น6 8ครับอันนี้คือ tempo track และ signature track เราสามารถทำ marker track ก็ได้นะครับนี่ marker track ไว้นะครับเราสามารถเอาไว้ข้างบนย้ายไปแล้วเราเขียนเลยว่าตรงนี้อันที่1เป็น intro นะครับเข้าตรงนี้เป็นคำว่า show start ก็ได้นะครับให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเค intro ขึ้นมาตรงหมายเลข1 นะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่อันเป็นดินสอนะครับเขียนที่บาร์ที่3แล้วเขียนว่า show start แบบนี้นะฮะต้อง show start ใส่สีแดงหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเริ่มจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นเสียงหรือทำงานเพลงเลยนะครับเรามีแทร็กต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้ที่จำเป็นนะครับนะมีทั้งมาร์กเกอร์นะครับเทมโปนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์นะอันนี้คือเท่าที่จำเป็นเลยนะครับว่าจะเริ่มทำต้นทำงานแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับแต่ละเวอร์ชันของ Cubase เนี่ยจะมีเวอร์ชัน Element นะครับเวอร์ชัน Artist เวอร์ชัน Pro ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้แทร็กต่างๆเหล่านี้อาจจะมีไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับต้องตามดูในคู่มือของ Cubase สักหน่อยนึงว่าเวอร์ชันใดมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับโอเคผมอนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับคราวนี้เราไปดูแทร็กอื่นๆเช่น Folder Track เราสร้าง Folder Track นะครับมีอยู่ตรงนี้ folder track คืออะไร folder track ก็คือจัดหมวดหมู่ของ track ต่างๆนะครับจัดเรียงไว้อย่างเช่นการมิกเสียงกลองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสำคัญมากกับ folder track ลอง folder track แล้วเขียนว่าเป็น drum นะครับไว้อย่างนี้สมมุตินะฮะแล้วผมก็สร้าง track ขึ้นมานะครับเป็น mono สัก8 track ปึ๊บเห็นไหมฮะ8 track นี้ผมจับโยนเลยครับ1 2 3จับโยนเป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้ปั๊บพลึบมันก็จะทั้งหมดทั้ง8 track นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum นะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum อยู่ตรงนี้เลยนะครับพอกด expand มาปั๊บขยายก็จะเห็นเลยทันทีอันนี้ก็คือโฟลเดอร์ track นั่นเองนะครับโฟลเดอร์ track อันนี้ก็เป็นอีก track นึงนะครับหรือว่าเป็นอีกแบบ track สำคัญเหมือนกันในการที่จะทำงานกับมันนะครับเราสามารถที่จะmove ทิ้งได้เลยนะครับจะทำอย่างไร move ไป delete อะไรได้หมดนะครับสามารถทำได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเราลองไป remove กัน remove selected track เห็นไหมครับ remove เราสามารถ remove ได้หมดเลยนะครับอย่างนี้ทำงานง่ายมากนะครับและนี้ก็คือ track ต่างๆที่พอสำคัญในการทำงานนะครับโอเคต่อไปครับเรามี instrument trackinstrument track คืออะไรสามารถที่จะสร้างเครื่องดนตรีได้นะครับลองดูนะครับ instrument track add ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา add แล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีใดที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราเราก็เปิดใช้หรือจะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้หรือ

ทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับทางฝั่งขวามือเดี๋ยวผมเอาตัวผมเองหลบไปก่อนนะครับทางฝั่งขวามือของเราก็สามารถที่จะแอดแทร็กได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ VST เลือกแลกออกมาเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันคราวนี้มันมีความแตกต่างสำคัญอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่าไอ้ instrument track กับ midi track เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะโอเคเราไปดู add instrument track อันนี้ผมลองเลือกเป็นเสียงกลองของ Steinberg นะครับออกมาผมก็จะได้แล้วเป็น track เสียงกลองผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น drum นะครับตั้งเทมโปใหม่สักหน่อยเอาสัก80พอตรงนี้นะครับเป็นทริปอีกทริปนึงนะครับเปลี่ยนเทมโปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโหลดเสียงกลองขึ้นมากด Edit Instrument นะครับโหลดเสียงกลองขึ้นมาใช้สัก1เสียงนะครับปึ๊บโอเคลากแพทเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแอบมีฟังก์ชันต่างๆให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับว่าทำงานยังไงเห็นไหมฮะเราโหลดเสียงกลองมาปั๊บนี่ผมจับตรงนี้โยนเข้าไปเลยผมได้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายเลยแต่เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเหมือนมีเทมโปเปลี่ยนๆนี่ไงครับเทมโปมันถูกเปลี่ยนอยู่ปึ๊บเทมโปแทร็กแปดสิบตรงฮะโอเคอันนี้ก็คือกลองคราวนี้เราลองมาดูหน้ามิกเซอร์ของเขากันครับหน้ามิกเซอร์กด F3 นะครับหน้ามิกเซอร์กด F3 ซึ่งจะเป็นความรู้ EP ต่อไปด้วยนะครับหน้ากด F3 ขึ้นมาครับนี่หน้าตาของ F3 ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะมี input ที่ผมใช้พูดไมค์อยู่นะครับแล้วก็เสียงกลองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือ output นะครับเห็นไหมฮะแต่มันจะไม่มี track MIDI ให้เราเพราะเราสร้างเป็น instrument track นะครับเราสร้างเป็น instrument track มันจึงไม่มี track MIDI ให้เรากดเป็น lower zone อย่างนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่มีจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเนาะจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเดี๋ยวผมหุบตัวเองเป็นเล็กลงอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆใครที่มีจอคอมพิวเตอร์แบบจอเดียวสามารถกดแบบนี้ได้เลยครับกดตรงนี้ฮะปึ๊บแม่ก็จะมีหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ก็จะเห็นว่ามันมีดรัมอยู่ตรงนี้โอเคผม instrument track อีก track นึงนะครับเป็นเสียงปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเหมือนกันชื่อว่า Halion Sonic นะครับก็เป็นของ Steinberg หรือ Cubase เองเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้างั้นขอเสียงเปียโนมาสักอันนึงแล้วกันนะโอเคใส่มานะครับลองเขียนดูนะครับมีเสียงกลองแล้วก็เขียนมิดี้เอาดินสอเขียนมิดี้อึ๊บเขียนคอร์ดสัก1คอร์ดให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเค

ก็เป็นโอเคนะครับลองดูอันนี้เราสอนกันเห็นกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะว่าเรามีกลองแล้วก็มีเสียงของอิเล็กทริกเปียโนอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่า E เปียโนไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะสามารถดังเบาตรงนี้ได้ครับเบากลองแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีแทร็ก MIDI คราวนี้เราจะแล้ว MIDI มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันกลายเป็น instrument track ไปเลยอ่ะแล้วเราอันไหนกันแน่ที่เป็น MIDI track อันนี้มันเป็นข้อแตกต่างสมมุติว่านะครับเราไปดูความสัมพันธ์กันนะครับของ track นี้ขอพูดเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมี track กลองและมันมี e-piano อยู่ขึ้นเป็น instrument track อยู่นะครับคราวนี้ลองลบสิผมลบทิ้งนะครับคลิกขวา remove ปึ๊บแท็กมันหายไปเลยครับมันไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าลบปั๊บก็ลบเลยนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสร้างอีกแบบนึงนะครับสร้างยังไงโอเคลองดูนะครับสร้างอีกแบบนึงคือสร้างเป็น MIDI track วิธีการสร้างแบบนี้ก็คือผมจะสร้างแบบแร็กขึ้นมาก่อนนะครับทางขวามือที่ VSTI ตรงนี้นะครับผมจะสร้างแร็กอินสตูเมนต์เลือกเป็นกลองเห็นไหมฮะเลือกเป็นกลองมานะครับแล้วเขาก็จะถามตรงนี้เลยครับว่าเราจะสร้าง MIDI track เพื่อมาใช้งานกับแร็กตัวนี้หรือไม่นะครับก็กด create แล้วผมก็โหลดเหมือนเดิมนะครับปกติเลยจับโยนไปเหมือนเดิมปกตินะครับเห็นไหมเรามีแทร็ก MIDI อยู่ตรงนี้นะครับจับกรุ๊ปหนึ่งโยนลงไปปุ๊บเห็นไหมครับที่เดิมทุกอย่างคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างเราจะเห็นว่าเรามี MIDI track ตรงนี้และเรามี output ของตัวกลองอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมดังเบาและข้อมูล MIDI อยู่ทางนี้การสร้างแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยกว่าในการจัดการเรื่องของการมิกซ์ต่อไปเรื่องของ data ของ MIDI ของเราอยู่ครบไม่ตกหล่นแน่ๆนะครับสร้างแบบเป็น rack instrument แล้วมี MIDI ไปควบคุมดีกว่าแต่ถ้าอยากรวดเร็วในเพลงมี track ไม่มากนะครับก็สร้างเป็น instrument track ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องของ track MIDI ยาวนิดนึงนะครับต่อไปดู trackAudio track กันครับแวบและแล้วก็มีกีตาร์มาอยู่เรามาว่ากันต่อครับเรื่อง Audio track คราวนี้เนี่ย Audio track มันสัมพันธ์กันยังไงครับจำ EP แรกได้ใช่ไหมครับเรากด F4 ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกับหน้าตั้งค่าต่างๆนะครับของ input audio input คราวนี้เนี่ยต้องไปดูก่อนครับเราต่อกับ audio interface แบบใดไว้นะครับเอาไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้ของผมเนี่ยตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับ audio interface ที่ผมเสียบไว้นั่นเองไปดู audio interface ของผมกันครับaudio interface ของผมคือตัวนี้นะครับ channel ที่1เนี่ยผมเสียบเป็นกีตาร์ไว้นะครับ channel ที่2เสียบเป็นไมโครโฟนไว้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาจัดการเรื่องของแทร็กใช่ไหมครับว่าแทร็กมันควรจะเป็นอย่างไรลองดูครับที่หน้า F4 ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดลองบันทึกเสียงเล่นๆเนี่ยผมก็จะต้องทำการ input นะครับขึ้นมาเห็นไหมฮะ input ที่1 input ที่2ของผมแต่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากเพราะว่า input เนี่ยมันจะมีแค่ input 1 2 3 4เท่านั้น input 1 2 3 4เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่า sound card ตัวนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยมันมี input 1 input 2นะครับ input 1 input 2และ input 3 4ทางด้านหลังแค่นั้นเองนะครับมีแค่4 input เพราะฉะนั้นระบบของCubase ก็จะเห็นว่าเรามี input แค่4 input เท่านั้นนะครับเพราะเราต่อ audio interface ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้น
ผมจะบันทึกเสียงได้พร้อมกันบน audio interface ตัวนี้ก็4 channel แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ add audio track แล้วอัดเสียงให้ดูสัก2 channel คลิกขวามา add 2 channel นะครับปึ๊บแล้วก็1เป็น GT นะครับ2เป็น Vox นะครับGT ผมก็ต้องไปดูที่ F4 นะครับGT เสียบที่ channel ที่1นะครับแล้วก็ไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับกีตาร์1นะครับแล้วก็ไมค์2นะครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงนะครับตั้งค่าให้ตรง1เป็นกีตาร์2เป็นร้องเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยน device port ตรงนี้ได้อ่ะเนอเห็นไหมขนาดเสียงผมที่เอาไว้สอนเนี่ยยังหายไปเลยเพราะว่าไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับคราวนี้ได้กีตาร์มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ร้องมาแล้วเราก็ไปตั้งนะครับที่กีตาร์เราก็ต้องไปดูที่ input ที่1นะครับแล้วที่ร้องนะครับกดที่ตัว e ตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็ต้องเลื่อนเป็น input ที่2นะครับกด F4 ขึ้นมาดูอีกทีนึงนะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ากีตาร์เสียบที่ input 1ไมค์เสียบที่ input 2เพราะฉะนั้นกีตาร์ก็จะต้องเป็น input 1นะครับแล้วก็ vox หรือร้องเนี่ยก็เป็น input 2กดทำการกด record เตรียมไว้นะครับแล้วก็ไปฟังกันมาลองดู

นั่นไงเห็นไหมครับก็สามารถอัดออดิโอแทร็กเนี่ยนะครับแยกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเสียงกีตาร์1แทร็กเสียงร้อง1แทร็กถ้าใครที่มีออดิโออินเทอร์เฟซหรือซาวการ์ดเนี่ยมีจำนวนอินพุตและเอาท์พุตมากกว่านี้ก็อัดแบบพร้อมกันได้หลายหลายชาแนลมากกว่านี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือแทร็กต่างๆของ Cubase ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละ EP เนี่ยมีทริคต่างๆมีทริปต่างๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูกันให้ครบทุก EP ไปเจอกันใน EP ที่3ครับเห็นไหมครับนั่นคือทั้งหมดใน EP ที่2ครับไม่ยากเย็นครับไม่ว่าจะเป็นการ add track audio track midi track instrument track เราเริ่มที่จะบันทึกเสียงลงไปในโปรแกรม Cubase ได้แล้วเพราะเรารู้จักแล้วใช่ไหมครับว่า track ต่างๆมีอะไรบ้างครับแล้วก็สามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีเบื้องต้นได้แล้วเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP ที่3ครับมันแน่นอน

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: สมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หลับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไร
3: หากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงื่ออักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
0: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
1: ใช่สิ
0: เป็นไรอ่ะ
1: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
0: ่
1: ะ
0: นั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
1: โอ้สดชื่น
3: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
4: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
3: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
4: จำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นปอระเพ็ดฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้พืชสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นบุกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแขกยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตักไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
3: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับและที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าถนนสายเนื้อซึ่งคนที่นี่นะเขาบอกว่ามามหาสารคามทั้งทีนะต้องกินเนื้อให้ได้เพราะว่าเนื้อนี่ขึ้นชื่อมากนะครับวันนี้เลยพามากินร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าลำชี2เขามีเนื้อนี่ตั้งอยู่หน้าร้านนี่แขวนกันเป็นแบบขาๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูเนื้ออะไรบ้างและเด็ดขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับ
1: นี่เลย70บาทคร
0: ับ ตอนนี้อยู่กับพี่อ่อนแล้วนะครับพี่อ่อนนี่คือประจำอยู่ตรงหน้าเขียงเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยผู้เห็นเนื้อนี่มีแขวนกันเป็นขาเลยนะ
2: ใช่ครับเอาว่าเป็นโตนี่ครับไปเข่าลงเชียดแล้วก็ช้ำแล้วออกมากับมีสันมีขาหน้าขาหลังนี่ครับ
0: ขาหน้าขาหลังสันคอ
2: ครับ
0: มีหมดตรงนี
2: ้มีครับ
0: เขาบอกว่ามามหาสารคามนี่ถ้าไม่กินเนื้อถือว่าพลาดจริงไหม
2: มาบ่ฮอดครับ
0: มาไม่ถึง
2: แมนครับเพิ่นว่าเนื้อไม่สดยู่
0: คือเส้นนี้คือเขาว่าถนนสายเนื้อหรอ
2: ใช่
0: ทำไมเขาถึงมาขายกันตรงนี้เยอะล่ะ
2: เพราะไงมีไงพระเฮ็ดมาเหรอครับ
0: มาทำกันมาตั้งแต่โบราณปู่ย่าตายายก็อยู่ตรงนี้แหละ
2: แมนครับ
0: อ๋อคือตรงนี้ผู้เห็นว่าร้านเรานี่ลำชี2แปลว่าต้องมี1มั้ย
2: มีครับร้านหนึ่งอ่ะคือว่าเป็นลุงครับ
0: อ๋อเป็นเครือญาติกันหมดเลย
2: ครับ
0: แล้วไปรับเนื้อมานี่คือวันต่อวันเลยไหมครับหรือว่า
2: เฮ็ดมือต่อมือครับเนื้อนี่ก็ต้องมึงนี่แหละครับพันแดงจังซี่คือว่าเนื้อไม้นี่แหละครับเนื้อมือนี่จังซี่แหละครับอ๋อแต่เนื้อซี่ๆก็คือว่าเนื้อแซ่แข็งมาแล้วครับ
0: ตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหน้าเขียงนี่คือก็จะเป็นแบบว่าทำสดลูกค้าอยากได้เป็นชิ้นส่วนอะไรก็ส่งให้ได
2: ้ส่งได้ครับ
0: แล้วทีเนี้ยก็คือมีเป็นเมนูไหมฮะ
2: มีครับ
0: มีเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่มีก้อยซอยจุย่างเสือย่างนมลวกขาลายต้มแซ่บต้มขมเนื้อแดดเดียวส้ม
0: เทียบเลย
2: แหนมก็มี
0: หมด
2: ไส้กรอกก็มีครับ
0: วันนี้นะสายเนื้อนี่น่าจะตื่นตาตื่นใจ
2: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้จัดเมนูเนื้อแบบเน้นๆมาให้พูดเลยนะ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่อ่อนจัดให้
2: ครับผม
0: อ่ะเจอกันครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่อ่อน
2: ครับผม

มาครับมาลองเนื้อนะครับในดินแดนแห่งเนื้อกันบ้างนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือผู้เลยนะครับนี่เป็นลาบนะพี่เขาบอกว่านี่คือลาบเนื้อลายน่ากินมากเลยดูนุ่มมากเลยนะฮะตัดมาเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวไส้กรอบเนื้อทอดแล้วก็นี่ลวกจิ้มรวมเนื้อแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะฮะเป็นก้อยเสือคั่วนะฮะและอันนี้นะครับอุรวมนะครับเป็นภาษาของที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางหน่อยก็คืออ่อมนั่นแหละเป็นอ่อมรวมเนื้อเดี๋ยวลองชิมกันเลยเริ่มจากง่ายๆก่อนเสือร้องไห้นี่มาเป็นแบบนี้ย่างใหม่นะครับเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มว่าดื่มด่ำได้เลยนะเพราะเนื้อมันสดนะครับแค่เอามาย่างก็อร่อยแล้วหอมมากเลยนะครับตรงส่วนที่เป็นมันนะฮะเราย่างมาไม่แห้งเกินไปกลิ่นเนื้อชัดเจนหอมไม่มีกลิ่นสาบมาดูที่เมนูนี้นะครับเป็นลาบขาลายหรือว่าน่องลายนี่แหละเป็นอีกหนึ่งส่วนของเนื้อนะครับที่อร่อยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อน่องลายหรือขาลายนะครับมันจะมีเอ็นแทรกอยู่มันจะมีความกรุบกรุบตรงนี้แหละแล้วเนื้อเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันมีความแบบนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ลาบมาได้กลมกล่อมไม่เผ็ดเกินไปนะครับออกไปทางเค็มเผ็ดอันนี้เป็นส่วนของไส้กรอกเนื้อทอดนะครับนี่มากรอบๆแบบนี้เลยไส้กรอกเนื้อทอดเนี่ยก็คือเป็นไส้กรอกอีสานแต่เป็นใช้เนื้อทำนะครับอร่อยมากเลยมีเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบบางๆแล้วกลิ่นเนื้อหอมมากเอาไปทอดนะเด็ดเลยต่อที่จานนี้นะครับก้อยเสือคั่วนะครับก็จะใช้ส่วนของเสือร้องไห้เนี่ยมาสับแล้วก็เอามาคั่วนะครับมันจะเอาแบบส่วนของเลือดอะมาคั่วด้วยเนาะมันก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะครับดำๆกินกับพริกด้วยแล้วก็กระเทียมผักเผือกนี่ให้เติมไม่อั้นนะครับก้อยเสือคั่วหอมมากตรงมันนี่แหละน้องกัดไปโดนนะมันจะหอมขึ้นมาเลยรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะครับเค็มนิดๆแล้วมีกลิ่นของเนื้อที่มันชัดอะอร่อยต่อที่นี่เลยนะครับอุรวมนะครับหรือว่าอ่อมนั่นแหละนี่เขาก็ใส่เลือดลงไปด้วยนะครับทำให้มีความข้นแล้วมีสีแบบเข้มๆหน่อยคือตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับก็จะมีผักเยอะๆรวมอยู่ในนี้นะครับอุรวมดีมากเลยเนื้อนุ่มเป็นส่วนของน่องลายนะครับรสชาติเค็มนัวมันไปอร่อยตรงที่มันเป็นเอาเลือดลงไปด้วยนี่แหละนอกจากเนื้อแล้วก็จะมีนี่เป็นเครื่องในนะครับมีม้ามมีหัวใจมีผู้โดนนำม้ามไปนะครับอร่อยมากเลยอ่อมคือสุดยอดไม่เผ็ดมากเผ็ดแบบเบาๆต่อที่จานนี้นะครับเป็นลวกจิ้มรวมเนื้อนะฮะก็จะมีทั้งส่วนของเนื้อนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องในนี่จะเป็นผักกีริ้วนะแล้วก็จะมีตับนี่แล้วอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับอยู่นี่คันแพนานะครับเขาบอกว่ามันจะกรึบนะครับเดี๋ยวลองดูกรึบมากเลยคันแพนานี่จะกรุบกรับนะครับคือกินแบบรสชาติอร่อยกว่าขอบกระด้งนะสำหรับผู้นะขอบกระด้งจะให้ความเหนียวกว่าแต่นี่คือกรุบกรับหนึบหนึบเลยนี่สุดท้ายนะครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดโอ้ยเนื้อแดดเดียวอร่อยมากมีขายหน้าร้านด้วยผ่านมาทางถนนสายเนื้อแวะซื้อได้เลยนะครับเอาไปทอดเองอร่อยน้ำจิ้มเด็ดสมคำล่ำลือใส่ดีน้ำขมขมแบบขมอร่อยขมนัวกินมาสักพักหวานอร่อยมากเลยมาดูราคากันหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับบอกเลยว่าไม่แพงสำหรับเมนูที่เป็นเนื้อนะฮะเริ่มจากนี่เลยไส้กรอกเนื้อทอดนะครับชิ้นละ30บาท2ชิ้น60ลาบเนื้อน่องลายนะครับหรือขาลายก็70บาทนอกนั้นนะ80บาททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือร้องไห้เนื้อแดดเดียวหรือว่าจะเป็นลูกจิ้มรวมนะฮะก้อยเสือคั่วแล้วก็อุรวมราคา80บาทข้าวเหนียว10บาททั้งหมดวันนี้540บาทเท่านั้นนี่กินกันได้หลายคนเลยนะครับอาหารกันนี่ตกคนละไม่เท่าไหร่ไม่ถึง100ได้เนื้อสดๆหวานๆมาลองชิมกันได้นะครับร้านนี้นะฮะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วเปิด24ชั่วโมงด้วยอยากกินเนื้อตอนไหนก็ตื่นมาแล้วก็มาได้เลยนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับถนนถีนานนท์หรือว่าถนนสายเนื้อ
มาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับพิมพ์คำว่าลำชี2เจอแน่นอนจะมีเนื้อเป็นแบบขาใหญ่ๆเป็นเขียงอยู่ข้างหน้าร้านเลยมาลองกินดูนะครับอร่อยมาก

0: พดานจะกวาดที่พื้นหรือจะขัดพื้นเปียกทำได้ครบจบในด้านเดียวเรื่องเดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปชมและดูวิธีการทำไม้กวาดสารพัดประโยชน์อย่างไม้กวาดใหญ่โหนดกันค่ะไม้กวาดใหญ่โหนดถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ล่อเลี้ยงชาวบ้านคลองท่านตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมานานกว่า50ปีเลยค่ะ
1: มีมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตั้งแต่รุ่นแม่เฒ่าพ่อเฒ่าเขาทำมานานประมาณ 5-60 ปีแล้วแหละตั้งแต่จำความได้คือทำไม้กวาดมาแล้วมานานมากแล้วอาชีพหลักเลยแหละเมื่อก่อนกาบต้นตาลมันเยอะไงต้นตาลเยอะแล้วก็อุปกรณ์อะไรมันก็หาง่ายกว่าทุกวันนี้คือเขาดำรงมาตั้งนานแล้วอ่ะเราเป็นรุ่นลูกเราก็เลยอยากจะสืบทอดมาต่อเก็บคือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะ
0: โดยที่เรียกว่าไม้กวาดใยโหนดนะคะก็เพราะว่าใยโหนดนั้นได้จากกาบของต้นโหนดหรือว่าต้นตาลตะโหนดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำไม้กวาดนั่นเองค่ะ
1: ใยตาลใยโหนดเนี่ยแบบนี้ใยมันจะเหนียวนะเนี่ยมันอยู่ในกาบแบบนี้อยู่ข้างในแบบนี้
0: กาบโหนดที่จะนำมาใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้ทุกกาบหรือว่าทุกต้นนะคะต้องเลือกที่เหมาะสมโดยต้นโหนดที่สามารถนำกาบมาใช้ได้ก็ต้องมีความสูง3เมตรขึ้นไปส่วนกาบที่ใช้ก็ต้องเป็นกาบที่อยู่เหนือโคนต้นขึ้นมาอีกด้วยค่ะ
2: ที่โคนมันกาบมันเล็กอ่ะมันแข็งถ้าว่าอันที่ว่าอยู่ข้างล่างเนี้ยมันจะแห้งเห็นไหมแห้งอย่างเงี้ยมันก็ตีไม่ออกแช่น้ำก็ไม่เข้าเพราะลำโคนนี้ออกก่อนให้เลยลำโคนขึ้นมาประมาณเท่าโคนออกก่อนแล้วก็ชวนปลายเอาได้ตลอดเลยไปถึง
0: กาบโหนดที่ใช้ได้นะคะก็จะตัดแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้ประมาณ 30-40 วันเพื่อให้ซึมน้ำกาบโหนดที่แช่น้ำแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีแดงส้มเป็นสีดำแบบนี้ค่ะจะเปื่อยเปลือกจะนิ่มและช่วยให้การทำไม้กวาดใยโหนดในขั้นต่อไปนั้นง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
1: ต้องให้มันเข้าน้ำให้มันเปื่อยก่อนแล้วก็มันไม่แข็งถ้าเอามาตีสดๆมันจะแข็งแล้วก็จะเจ็บมือด้วยพอจะขึ้นจากบ่อแล้วมันจะนิ่มกว่ามันจะนิ่มแล้วก็ตีง่ายกว่าขั้นตอนต่อไปก็เอามาทุบกับไม้มีไม้ทุบมี2แบบทุบแบบตีกับแบบทุบแบบตีไว้ตีกาบมันไงตีกาบพอมันเป็นกาบแบบนี้เรามันจะมาตีแบบนี้พอตีแบบนี้แล้วมันจะมาแบบนี้พอแบบนี้เราปอกใช่ไหมปอกพอเรามาปอกแกะเปลือกนี้มันออกเราก็จะใช้ไม้นี้ตีมันจะใยไม่ขาดตีให้มันละเอียดอีกต้องละเอียดแบบนี้ละเอียดแล้วก็มาสาง

0: สำหรับขั้นตอนการสางนั้นนะคะก็จะใช้ไม้สางซึ่งเป็นไม้ที่ตอกตะปูให้มีลักษณะเป็นซี่ๆคล้ายกับหวีค่ะจะใช้สางส่วนที่เป็นขุยๆหรือที่เรียกว่าขี้ออกให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นใยแบบนี้ค่ะ
1: แล้วก็จะสางแบบนี้มันจะได้เกลี้ยงใยมันจะได้สะอาดขึ้น
0: หลังจากนั้นก็จะนำมาตากแดดให้แห้งก่อนที่จะนำมามัดเป็นจุกๆค่ะโดยไม้กวาดใยโหนด1ด้ามนั้นนะคะจะใช้ใยโหนดทั้งหมด12จุกเลยค่ะสำหรับด้ามไม้กวาดนะคะก็จะใช้ไม้ไผ่ผากเพราะว่าเขามีลำปล้องตรงยาวน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยนะคะนำมาเกลาตรงข้อเพื่อป้องกันบาดมือเวลาใช้งานส่วนตรงหัวนะคะก็ผ่าให้เป็นรูปตัวยูโดยทำไว้สำหรับใส่ไม้ที่จะเป็นฐานยึดกับใยโหนดนั่นเองค่ะ
1: เป็นรูแล้วพอเราจะแต่งนิดหน่อยนะเพื่อจะให้มันเสมอกันอะไว้ใส่ไม้กางเขนเนี่ยไม้ใส่ไว้ตอกกับจุกไงจะได้ยึดไอ้ส่วนมากเมื่อก่อนเราใช้ไม้ปอแต่ตัวนี้ไม้ปอมันหายากก็เคยใช้ไม้ส้น

0: ชาเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งอะไรใช่จามจุรีแล้วก็เอาไม้ใส่ไม้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะ
1: พอทำด้ามเรียบร้อยนะคะก็จะนำจุกหนวดมาวางรัดด้วยสายพลาสติกซึ่งเหตุผลที่ไม้กวาดใยหนวดของบ้านคลองท่านนั้นแข็งแรงแล้วก็มีอายุใช้งานนานก็เพราะว่าจะทำการตอกตะปูยึดไว้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำยางนอกล้อรถมาลัดเพิ่มบริเวณช่วงปลายที่อยู่ติดกับด้ามให้เรียบร้อยแล้วก็ตอกตะปูย้ำความแข็งแรงกันอีกครั้งตัดแต่งส่วนปลายโหนดให้เท่ากันเพื่อความสวยงามก็จะได้ไม้กวาดใยโหนดไม้กวาดสารพัดประโยชน์1ด้ามค่ะ
0: นี่ไงจะใช้ตะปูตอกมันจะยึดแน่นกว่าใช้เชือกถ้าเชือกมันจะหลุดออกง่ายแต่ของเราอะชับกว่าเรามั่นใจใช่เราตั้งใจเราทำทุกขั้นตอนก็ปราณีตนะคือมันใช้ได้นานนะได้ประมาณนี้ใช้ได้นานอันนึงถ้าคนใช้ดีๆก็ประมาณปี2ปีนะอันนึงอ่ะ
1: การผลิตไม้กวาดใยโหนดนั้นใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะแม้คนจะทำน้อยลงแต่ก็ยังมีคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวและเด็กๆที่สนใจจึงมีการรวมเป็นกลุ่มทำไม้กวาดใยโหนดปากคลองท่านเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชุมชนคุณผู้ชมที่สนใจไม้กวาดสารพัดประโยชน์ด้านนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับทางกลุ่มตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาที่แหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสตรอเบอรี่ลูกแดงๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่สวนนี้เนี่ยเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บเพราะว่าเขาปลูกแบบปลอดภัยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเขาจะมีวิธีการปลูกยังไงนะคะสตรอเบอรี่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสวนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะมินนี่ก็อยู่กับแม่นานะคะเจ้าของดิษพงศ์อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้มินเคยไปเที่ยวอยู่สวนสตรอเบอรี่เนาะเขาก็จะปลูกคล้ายๆแม่ก็คือปลูกเป็นร่องๆค่ะแล้วก็มีผ้าใบเนี่ยคลุมหน้าดินเอาไว้แล้วก็มีต้นสตรอเบอรี่อยู่ตรงกลางแต่ที่แปลกคือมินเห็นว่าแม่ปลูกนี่อันนี้คือต้น
2: กระเทียมค่ะ
1: ต้นกระเทียมแม่ปลูกแทรกเข้าไปเนี่ยระหว่างสตรอเบอรี่นี่คือมีทุกแถวเลยนะคะตั้งแต่แปลงแรกยันแปลงสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยอันนี้เป็นเทคนิคเหรอคะแม
2: ่ก็จะว่าเทคนิคก็ใช่ช่วยไล่แมลงบางอย่างได้เหมือนกันค่ะแต่เราจะปลูกไว้คือเอาไว้กินแล้วก็ขายด้วย
1: สตรอเบอรี่กับกระเทียม
2: ค่ะได้ค่ะก็แม่ก็จะใช้ประเภทน้ำหมักแล้วก็เชื้อราฆ่าแมลงก็มีเชื้อราฆ่าเชื้อราก็มีค่ะแล้วก็มีน้ำหมักไล่แมลงหลายตัวด้วย
1: แล้วศัตรูพืชของสตรอเบอรี่เนี่ยคืออะไรแม
2: ่เพี้ยไฟแล้วก็อะไรแบบต้นจะแค่แกนแล้วลูกเขาจะไม่ค่อยออกอะค่ะค่ะนี่คือศัตรูตัว
1: ฉกาจของสตรอเบอรี่การปลูกสตรอเบอรี่แบบปลอดภัยของแม่นานะคะจะต้องดูแลแปลงกันเป็นพิเศษเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเตรียมแปลงปลูกในช่วงนอกฤดูเลยค่ะจะมีการปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะหรือว่าปอเทืองเพื่อบำรุงดินมีการฝังปุ๋ยหมักในช่วงยกร่องเพื่อเพิ่มธาตุอาหารการดูแลต้นนะคะก็จะใช้ชีวพันธุ์ปลอดสารอย่างน้ำหมักและเชื้อราที่เป็นประโยชน์และตลอดฤดูกาลนะคะก็ต้องหมั่นดูแลถอนวัชพืชทำสาวตัดแต่งใบแก่เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและให้สตรอเบอรี่นั้นให้ผลผลิตได้ดีด้วยค่ะ เราต้องเก็บลูกแบบไหนคะแม่
2: ก็ลูกที่มันออกสีแล้วค่ะ
1: ลูกที่มันออกสีแล้ว
2: แบบนี้
1: ค่ะนี่มินให้ดูว่าช่อนี้เนี่ยคือสมบูรณ์เลยใบสวยมีดอกน่ารักน่ารักแล้วก็มีลูกสตรอเบอรี่เยอะแยะแต่ว่าลูกที่ดูจะเก็บได้คืออันนี้เนาะคราวนี้วิธีการนี่หนูต้องเด็ดยังไงโอเคแบบนี้ค่ะให้ดูว่าแม่เก็บเนี่ยก็คือมีขั้วติดมาด้วย
2: ค่ะต้องมีขั้วติดเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มีขั้วไปจับที่หน่วยหรือที่ลูกมันอ่ะแล้วก็มันจะช้ำ
1: โอเคไปเพราะฉะนั้นเลือกเก็บลูกแบบนี้เดี๋ยวมินทำลูกนี้ก็ได้

0: ได้ค่ะ
1: ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีพื้นที่การปลูกสตรอเบอรี่มากถึง 4,120 ไร่เลยค่ะซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ในตำบลบ่อแก้วมีลักษณะเป็นพื้นที่ดอยสูงอยู่ในหุบเขามีอากาศหนาวเย็นซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีก็คือสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ค่ะลักษณะผลจะเป็นรูป

0: ขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวเนี่ยหนูจะได้เริ่มกินตั้งแต่เดือนไหนไปจนถึงเดือนไหน
1: พฤศจิกาก็เริ่มแล้ว
0: ไปจนถึงเดือน
1: อย่างเก่งก็มีนาเนี่ยแหละค่ะมีนาสิ้นเดือนก็จะหมดแล้วจะไม่นานเท่าไรพอถึงฤดูนั้นมาจะมีฝนสตรอเบอรี่เขาไม่ชอบฝน

0: มินโมมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสวนแม่เนี่ยคือเด็ดปุ๊บกินได้ปั๊บชิมหน่อยดีกว่าแม่
1: กินได้เลยค่ะ
0: ลูกแบบไหนดีแม่จ๋า
1: ถ้าอยากฉ่ำๆต้องแบบนี
0: ้โอ้ยนี่แดงฉ่ำมากนี่คือเขาเรียกว่าสุกคาต้นเลยเนาะแม่เนาะหวานมากหวานชื่นใจมากแม่คือเปรี้ยวน้อยมากค่ะเหมือนระยะลูกเนี้ยที่มินกินอ่ะคือเขามีความสุกเต็มที่ของเขาแหละที่สำคัญคือเนื้อไม่เละเลยเพราะว่าเราเด็ดเอาไว้จากต้นแบบสด
1: ๆค่ะ
0: และอากาศที่นี่คือเย็นมากนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ไม่ต้องแช่เดี๋ยวจะให้ชิมแบบนี้ยิ่งช้ำมาก
0: จริงหรอ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เนี้ยลูกที่มินกินมันแดงกว่าอันนี้นะแม
1: ่น้องชิมดูค่ะแล้วจะรู้รสชาติเป็นยังไง
0: ลูกเนี้ยเล็กกว่าลูกเมื่อกี้แล้วก็สีเนี่ยอ่อนกว่าเมื่อกี้ด้วย
1: ต้องชิมรสชาติต่างกัน
0: อุ๊ยทำไมมันหวานกว่าแม
1: ่มันก็ไม่รู้ถ้าลูกเล็กๆมันจะหวานนะคะ
0: แล้วมันหอมกว่าด้วยอุ๊ยแปลกมากกรอบกว่าหวานกว่าหอมกว่าเฉยเลย
1: ต้องชิมหลายๆสีให้สีนี้ชิมอีก
0: แม่จะ
1: ชิมทุกวัน
0: อ
1: ่ะ
0: เอามาสัก10สีค่ะแม
1: ่มันจะแตกต่างกันไปอ่ะรสชาติแต่ละสี
0: แม่มันก็อร่อยอยู่ดีอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอร่อยค่ะ
0: เปรี้ยวน้อยมาก
1: แล้วถ้าม
0: ันหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะสตรอเบอรี่แต่ว่ามันหอมอ่ะ
1: ค่ะมันจะกินของสตรอเบอรี่ออกอ่ะเขากินเฉพาะตัวของเขามีค่ะ
0: เนาะปกติเนี่ยหนูก็จะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่แต่อันนี้มันมีความหอมของดอกไม้มาด้วยมันว่านี่อาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่ได้จากการที่เราไปซื้อที่เขาเก็บมานานๆแล้วอ่ะถูกไหมมันว่ามันได้ตอนที่เราเด็ดปุ๊บแล้วมันกินปั๊บเลย
1: ลูกค้าเขาจะชอบหวานๆกรอบๆค่ะก็คือเขาจะโทรมาพูดคุยด้วยก
0: ็
1: มีค่ะ
0: มีฟีดแบ็กมาหาเราเนาะ
1: มีค่ะ
0: สตรอเบอรี่มีกี่ไซส์ที่แม่ขายอยู
1: ่ถ้าที่แม่แพ็คกล่องมันจะมีไซส์ใหญ่แล้วก็กลางเล็กค่ะตามกล่องแต่ว่าคัดทั่วไปที่เขาขายตามตลาดจะมี VIP แล้วก็มีพิเศษแล้วก็มีจัมโบ
0: ้
1: ลูกใหญ่กลางเล็ก
0: โอ้โห
1: จิ๋ว
0: แต่แบบนี้สำหรับหนูก็คือ VIP แล้วเพราะว่าเก็บในสวนสดๆแล้วก็กินกันสดๆแบบนี้นะคะสตรอเบอรี่ที่เก็บมาสดๆนะคะก็จะถูกคัดแบ่งขนาดแล้วก็คุณภาพแพ็คลงกล่องส่งขายค่ะโดยที่สวนของแม่นานะคะจะส่งขาย2ที่ด้วยกันทั้งในห้างริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตภายในตัวจังหวัดเชียงใหม่และส่งให้กับล้งเพื่อขายในพื้นที่ห่างไกลถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะชิมสตรอเบอรี่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการเรื่องเดอะเอตาโรของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34ค่ะ

0: ่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วง

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียน

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ำแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต้อมจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพิธีกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั่นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
2: เก็บขี้ช้างคร
0: ับ เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
3: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
3: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อม
3: ขี่ช้างครับ
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
2: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
4: อาบน้ำช้าง
0: อ่ะอาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะอ้าวน้องแพร
5: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่าก
5: ับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนักคร
5: ับให้อาหารช้างค
0: ่
5: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
6: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
7: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องหาและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆ นะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
2: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
3: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
3: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยแยง
0: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
8: เมนนะ
0: เมนโอเคน้องแพร
9: อยากทำค่ะ
0: อยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
10: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
6: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: ไม่สางอ่ะเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพด
1: น
0: ั
1: ดนะ
0: ใครเอาเปปเอามะละกออ่ะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแบกกล้วยก็แบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้
0: ล้างน้ำความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาได้แบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกหญ้า
0: พวกหญ้าอะไรออกแล้วข้อ3
3: หาวิธีให้
0: เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อยยุ่ย
0: เปื่อยยุ่ย
3: ยุ่ยยิ่ง
0: ใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: เละมันจะเละไปไหม
3: ถ้าใส่น้ำ
4: ก็ใส่นิดเดียว
2: ใส่น
0: ิ
2: ดเด
0: ีย
2: ว
0: แล้วก็คุกคุยมาเข้ากัน
3: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
3: ตากแดด
0: แถวนี้ก็ได้ร้อน
1: อ่ะร้อนเลย
0: ข้อที่1ค่ะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่2ล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่3

0: ทำให้หมูช้างเปื่อยยุ่ยแล้วข้อที่4นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละ
1: เออใช่
0: 2เนี่ยน่าจะเละ
1: เอ้ยอันนี้น่าจะแข็งมันจะมี
0: กากใหญ่ข้าวข้าวโพดตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใหญ่แล้วตรงนู้นอ่ะ
1: ตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นแข้งนะ
0: เออลอง
1: ดูเป็นแห้ง
2: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
3: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักเออแล้วโหดพวกมันงูนะ
4: อันนี้อย่าพึ่งอย่าเทสอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้อย่าพึ่งนะ
0: ไม่โหอะไรอ่ะเราตักแล้วว่ะค่ะ
4: พึ่งแล้วอันนี้เรา
0: ทำมาเอฟสนุกแบบอี๋อ่ะมันต้องไปตักมูช้างแล้วมันจะเลอะมืออ่ะตัวนั้นอ่ะที่ชูงวง
5: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอ่ะ
5: กิน
0: มันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกจะตักไอ้นี่ละ
5: โอ้โหขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้าง
5: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
4: ทำความสะอาด
0: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็นสองกลุ่มอะกลุ่มหนึ่งไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งล้างมูลช้าง
2: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
4: แม่มาช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
6: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
7: น้องๆเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันฮะสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้งสองอย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
2: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างมูลช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเหยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
6: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
8: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอสช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
6: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้าง จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
2: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
6: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคสะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
7: อึ๊บน้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
6: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
4: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยวันนี้ครับเป็นน่าจะฝันแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนนะอุ๊ยร่อน
2: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
9: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
4: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
10: หรือว่าให้เอออยู่ตรงกลาง
9: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยมาเติม
10: ไม่โอเคแล้ว
4: กระดาษไม่มีมันมีรูด้วยนะกระดาษมันก็เละเหมือนเดิม
6: แล้วไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่หรอ
4: ก
6: ตอนแรกหนูเอามูลขี้ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ร่อนแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได
9: ้เฮ้ยเบาหน่อย
4: ปล่อยเข้าไป
6: ใส่น้ำให้
10: เต็ม
6: แล้วก็ไอ้นั่นตักอ่ะไอ้นั่นอยู่
10: ใส่ให้เต็ม
9: เปิดเลยนะเต็มที่เลยน้ำ
6: ก็เอาขี้ช้างอ่ะมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
2: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
8: คิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกัน พวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่ง

0: ของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้มีเป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
1: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทางบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
2: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: ยังคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งสำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
2: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับมูลช้างมันเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
1: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
4: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับอ่ะ
5: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในรวมมูลช้างค
0: ่
5: ะ
0: น้องแพร
5: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วเลยครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
2: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ด้วยพี่ช้างเย
0: ้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและ